0: นำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมจัดการเมืองเพื่อพลิกโฉมกทมสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับจิสดานำเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมช่วยบริหารจัดการเมืองเต็มรูปแบบเดินหน้าพลิกโฉมกรุงเทพมหานครสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายชาชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเชิงพื้นที่ในเขตเมืองโดยความร่วมมือครั้งนี้เน้นการบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบเซ็นเซอร์เข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายหลักของกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาน้ำท่วมคลื่นความร้อนไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างอาคารโดยจะมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับชุมชนพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพบุคลากรและต่อยอดงานวิจัยร่วมกันด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำจากจิสดาจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งเตือนภัยและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนกรุงพร้อมทั้งกับเพื่อกรุงเทพมหานครให้เป็นสมาร์ทซิตี้อย่างแท้จริงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: ทัพนักตบลูกยางสาวไทยหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เรกที่2ไปครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นการครองแชมป์2สนามติดต่อกันนอกจากนี้ปรากฏว่านักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานเหมารางวัลยอดเยี่ยมส่วนบุคคลได้มากถึง4รางวัลจาก3คนประกอบด้วยออมสินสัตย์ศิภาพรจันทวิสุทธิ์คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP และหัวเสายอดเยี่ยมจากเลขที่1ที่ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตอันดับ1ของไทยครองรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมจากผลงานโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับตลอดการลงสนาม3นัดขณะที่แนนทัดดาวนึกแจ้งคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมตามความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจไคลรัตอามาตี้แพ้เลปกี้โซเฟีย0-1บโดกิมชนะอุดยงเซงเกลุสที่เหลือ9คน3-2 NEC ในเมเกนชนะโอลิมปิกอส2-1สตวมกราดแพ้เฟเรเบเช่0-1โอลิมปิกลียงชนะสปาร์ตาปรากที่เหลือ10คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2สตูบอลโลชนะลาเน่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2อาโพลลอนลิมาโซแพ้HKบราน2-4ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเทศเชเดียรอบก่อนรองชนะเลิศลูเซียโน ดาเดรี่นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการแพ้แบรนดอนนากาชิมะคู่แข่งมือ31ของโลกและเป็นมือ28ของรายการจากสหรัฐ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กัน ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ทุกเหยียบเยื้องยุรยาตพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สำนักพระราชวังแจ้งประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้12สิงหาคมวันแรกผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจัดแสดงระหว่าง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพบระเบิดเก่าซากเรืออับปางสมัยสงครามโลกและกระดูกแมมมอสโผล่พ้นน้ำหลังยุโรปเผชิญแล้งจัดจนแม่น้ำแห้งขอดพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับเป็นทีมงานทักทายพูดคุยนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันพระราชสมภพขออภัยนะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะครับพระคุณแม่เนี่ยมากล้น

พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับขณะเดียวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะครับในภาพรวมของรัฐบาลก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันนี้นะครับได้มีการจัดพิธีทางศาสนาซึ่งก็ได้แก่พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในวันนี้ส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน193 รูปโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานในพิธีนะครับส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมในภาพรวมลักษณะเดียวกันที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับมีการจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลนะครับก็มีการประกอบพิธีอย่างสมเกียรตินะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งก็ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับซึ่งก็จัดขึ้นทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในส่วนของหน่วยทหารเองก็ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนต่างก็ร่วมกิจกรรมกันด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวานนี้11สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีไถ่ชีวิตกระปือแล้วก็การจัดกิจกรรมมีการบริจาคโลหิตนะครับของกำลังพลทุกระดับชั้นก็เพื่อเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอแล้วก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยพระผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยแล้วก็ประเทศชาตินะครับเมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแน่นอนนะครับว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ล้วนก่อให้เกิดความเจริญนานนับประการต่อพี่น้องประชาชนและทุกตารางนิ้วบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมารดาแห่งแผ่นดินยังแผ่ล้นกระจายไปยังชาวกัมพูชาที่ต้องอพยพหนีความตายนะครับจากภัยสงครามภายในประเทศของตัวเองถ้าเราจำกันได้เนื่องจากสงครามเขมรแดงเข้าสู่ประเทศไทยก็นี่แหละครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับในการดูแลช่วยเหลือวันนี้ทางรายการของเรามีรายงานพิเศษนะครับซึ่งผมได้จัดทำไว้ได้มีการรวบรวมพระมหากรุณาธิคุณในประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายงานพิเศษชิ้นนี้พร้อมกันเลยครับจากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในห่วงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภัยสงครามทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพัน

0: ปีหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2522พระองค์รับสั่งให้เตรียมการเดินทางแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทันทีเมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยกตัวผ่านแนวไม้สุดท้ายที่ชายฝั่งทะเลของเขาล้านภาพอันน่าเวทนาก็ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ทันทีเพราะเบื้องล่างมีชาวกัมพูชาอพยพนั่งนอนกันอยู่เต็มไปหมดราวกับฝูงมดตลอดแนวชายหาดพระองค์ทรงรับสั่งให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
1: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริงๆสีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเขาเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
2: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆ นี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่าเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
0: ศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

0: ครับและนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับซึ่งยังคงจารึกไว้อยู่ในหัวใจของคนไทยแล้วก็สายตาของคนทั่วโลกนะครับยังไม่รู้ลืมเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับ12สิงหาคมในส่วนของการแสดงโขนพระราชทานหรือว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้มีการเปิดจองบัตรนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงนะครับแห่งปีเลยทีเดียวซึ่งเขาจะทำการเปิดรอบการแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569แต่มาในวันนี้แต่ในวันนี้นะครับมีการเปิดจองบัตรเป็นวันแรกผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรมีหลายราคานะครับในรอบของประชาชนแต่ว่ารอบของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำหน่ายเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับก็อยากจะให้คนไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนนะครับไปร่วมภาคภูมิใจในศิลปะความเป็นไทยซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพลิกฟื้นจากสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีนี้นะครับเป็นการแสดงเรื่องราวของหญิงผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์กับความรักความพลัดพรากแล้วก็สงครามครั้งยิ่งใหญ่ในมหากาพย์รามเกียรติ์การแสดงดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ซึ่งถ่ายทอดศิลปะโขนที่รวมเอาหลากหลายแขนงงานช่างไทยไว้บนเวทีเดียวกันทั้งเรื่องของฉากเครื่องพัสตาพรหัวโขนดนตรีแล้วก็ลีลานาฏศิลป์ที่ผ่านการบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตนะครับโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2550นะครับแล้วก็ดำเนินการสร้างต่อเนื่องมากว่า19ปีตามพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้เป็นสมบัติคู่กับแผ่นดินผ่านการแสดงเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแล้วหลากหลายตอนอย่างเช่นตอนพรหมมาสตอนนางรอยตอนศิลปะตอนสัตยาภาลีนะครับพร้อมทั้งกับมีการฟื้นฟูงานช่างศิลป์ไทยที่เกี่ยวเนื่องกับโขนและก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิลปินรุ่นใหม่ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาที่ก็ยังคงสานต่อความงดงามของศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่หนึ่งดีกว่าคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในข่าวสารต่อไปในรายการกันครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: และกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องราวดีๆต่อเนื่องกันบ้างนะครับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็มูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่ร่วมทำการมอบเงินบริจาคจำนวน1,300,000 บาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจรักษาตา เครื่องตรวจรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิด YAG นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยณแผนกจักษุกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยโดยมีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมด้วยพลโทมานะพลเล็กสกุลพลโทชูศิลป์คุณาไทยพลโทหญิงสุรีพรคุณาไทยและพันเอกหญิงทิติพรรัตนพจนาถร่วมมอบณห้องติรสุรานนท์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมูลนิธิก็ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ร่วมกันในการที่จะส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาโรคตานะครับให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตรงนี้ในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปอีกด้วยนะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ฟังครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันนะครับขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วงวันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะครับบริเวณคลื่นลมนะครับที่ได้เรียนไปก็จะมีกำลังแรงนะครับพี่น้องชาวเรือควรงดการเดินเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งเรือเล็กนะครับถึง16สิงหาคมนี้ไปด้วยขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2นะครับก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจังหวัดนครพนมก็ได้รับผลกระทบด้วยมณฑลทหารบกที่210นะครับที่มีการจัดกำลังพลแล้วก็ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเข้าขนย้ายสิ่งของในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากระดับน้ำลดลงแล้วก็เข้าฟื้นฟูทำความสะอาดสถานที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของมทบ210เนี่ยเขาได้ให้การสนับสนุนบรรจุกระสอบทรายเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเสริมแนวคันป้องกันน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมด้วยนะครับยังคงมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของฝนตกแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับปิดท้ายกันที่วันนี้นะคุณผู้ฟังวันสุดท้ายแล้วสำหรับงานโครงการหลวง57ก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับช่วงท้ายของรายการมาสัมผัสกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าผ่าน3นิทรรศการไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับอย่างเช่นพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนารวมถึงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคันธกปัจจังขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพุทธธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุท่านสารับตับฟังรายการเสียงธรรมชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเจมิอิมินาสการเณธรรมังปูเจมิอิมินาสการเณสังฆังปูเจมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมอัมมังนัมมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเจริญยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกลมรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปะเตมังอิทธิปาติหาริยะกำลังพุทธรูปังอาหังวันหามิสัพพโสสัทธาโสเตปวันตเวงเสติพุทธังจิตจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติเสติธรรมังจิตจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติเสติสังฆังจิตจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมพัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตเมมหาปุญโญมหาราภพระวันตเมมิตามะอะโอนะโมพุทธายะเวรัตยมเวรโคนายยังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรอิทธิโยพุทธัสสะมาเนมานาพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉาเมท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันที่12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติอำเภอพัฒนานิคมก็ประกอบพิธีในช่วงเช้าก็คือตักบาตรก็สารอาหารแห้งพิธีเจริญพุทธมนต์พุทธมนต์แล้วก็ตักบาตรช่วงบ่ายเวลา 14:00 นณที่วัดพัฒนาธรรมรำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์นะก็โดยการนำของอาตมาภาพแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองก็นายท่านอาจารย์เกณฑ์พัฒนานิคมนะที่จะได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์แล้วก็สาธุชนหลายวันพรุ่งนี้วันพระโยมโครงการธรรมสัญจรองค์ได้อบรมประชาชนประจำตำบลณที่ตัวที่หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอณที่วัดห้วยแก้วตำบลชนน้อยนะซึ่งก็ตมาก็จะนำพระสงฆ์ลงอุโบสถปฏิโมกข์กันจากนั้นก็จะเข้าสู่การ
กิจกรรมสวดมนต์สร้างสุขสามัคคีทำดีวิถีพุทธในโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอหรือว่าโครงการธรรมสัญจรสาธุชนหลายแม้เราเกิดเหตุการณ์โศกสลดสดเศร้าเกิดเหตุการณ์เด็กที่ไล่ยิงเรียกว่าเป็นเพราะการหนกระแสเด็กก็จะเรียนแบบสังคมเรียนแบบเขาบอกว่าคนสองคนเดินมาเนี่ยเป็นครูเราได้ทั้งสองคนคนที่ประสบความสำเร็จก็เป็นครูเราได้คนที่ร่มเหลวคนที่เสเพลก็เป็นครูเราได้พุทธเจ้าอักกตังทุกตังเสยโยเจ้าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าโรงเรียนเป็นก็ถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ณปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดกวดขันการเข้าการออกของบุคคลภายนอกเข้มงวดกวดขันตรวจนักเรียนก็เคยมีไม่กันยงคุณครูไปยึดโทรศัพท์แล้วนักเรียนผู้พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะแม่มาอารวาสกับครูว่าโทษทีไอ้ครูหน้าไหนนะที่มายึดโทรศัพท์ลูกกูนี่เป็นต้นโบราณบอกว่าเลี้ยงทุเลี้ยงลูกให้ท้ายมันเป็นพิษเลี้ยงลูกให้หัวคิดมันเป็นคุณให้สตังต้องตั้งสติก่อนโยมสอนลูกนะต้องบอกลูกก่อนยอมอย่าเลี้ยงลูกแบบตามใจเลี้ยงลูกได้เครื่องเทคโนโลยีด้วยมือถือสุดท้ายปลายทางเป็นไงโยมเราจะต้องมาหลั่งน้ำตาเสียน้ำตาให้กับลูกที่เราตามใจนะตามใจแล้วมันจะเกิดผลเสียตามมาถ้าหากว่ายอมอบรมสั่งสอนบอกเขาก็จะคอยระวังตัวสาธุชนเราไม่ซ้ำเติมกันแต่เพียงแต่เป็นการเตือนว่าให้ยอมสังเกตอากับกิริยาของลูกบ้างสังเกตบ้างนะอย่าปล่อยจะให้อยู่ตามลำพังมันอันตรายวันนี้วันแม่ยอมหน้าที่ของคนมีคำที่ท่านกล่าวไว้น่าคิดหนึ่งบทหนึ่งว่าหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือสอนมนุษย์หน้าที่หมายถึงสิ่งกิจที่ต้องทำกรรมที่จะต้องประกอบสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบหากละเลยจะเกิดความเสียหายดังคำที่ว่าคนจะดีจะเสียอยู่ที่หน้าที่เพราะหน้าที่บอกให้รู้ถึงฝีมือหรือความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนดังที่ท่านนิพนธ์ว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถประการสำคัญมีหน้าที่ต้องรู้จักหน้าที่นิยมปฏิบัติหน้าที่ไม่รบเรื่องเบี่ยงบายหน้าที่รู้คุณของหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ทำตามอะไรเกินหน้าอันหน้าที่มีสารคุณหน้าที่เป็นเองโดยธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกสองหน้าที่โดยได้รับมอบหมายเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอธิการบดีเป็นนายอำเภอจนถึงเป็นนายกรัฐมนตรีหากไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งเป็นไม่ได้นะโยมมีคำกรสอนเรื่องหน้าที่ไว้อีกบทหนึ่งว่าหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนหยัดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเลยพ่อแม่มีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อลูกหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วป้องกันห้ามพรามมิให้ประพฤติเสียหายสองให้ตั้งอยู่ในความดีปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองสามให้ศึกษาเสียเป่าทิยามส่งเสริมให้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมสี่หาคู่ครองที่ดีให้เลือกคู่ครองที่ควรคู่ที่ควรเหมาะสมให้ในเวลาอันเหมาะสมห้ามอบทรัพย์
ให้ในสมัยที่ควรมอบภาระหน้าที่การงานให้บริหารและมอบมรดกให้ครอบครองสรุปให้จำง่ายก็คือตัดชั่วตัวดีวิชาอยู่คู่บุญและมีทุนอีกทั้งห้ามให้หวงและห่วงห้ามไม่ให้ทำชั่วทำผิดให้ทำดีให้ความเจริญก้าวหน้าหวงดุจดังแก้ตาดวงใจใครจะทำอันตรายไม่ได้ห่วงเกรงจะไม่ทัดบาเทียมไรจะไร้ศักดิ์ศรีจะไม่มีอนาคตจึงทุ่มเทเสียตละเพื่อลูกบุตรธิดาที่ดีพึงปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ดังนิยมหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าอย่าปล่อยปะให้ท่านต้องอดรันทดใจในวัยชราสองช่วยทำกิจการงานของท่านไม่นิ่งดูดายเป็นคนไร้น้ำใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่สานรงตระกูลไม่ทำตระกูลให้เสื่อมและเสียหายสี่ประพฤติตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดกประพฤติตนให้ท่านไว้ใจและวางใจที่จะคอยรับทรัพย์สมบัติห้าท่านเจ็บป่วยต้องรักษาท่านมรณาต้องทำศพให้ท่านทำความปรารถนาของพ่อแม่เมียพังทลายพ่อแม่ทุกคนตั้งความหวังไว้กับลูกว่ายามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใจยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามถึงยามเมื่อถึงวันตายวายชีวามหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจหน้าที่ของครูบาอาจารย์พึงปฏิบัติต่อลูกศิษย์ดังนี้หนึ่งแนะนำดีแนะบอกให้รู้นำทำให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นในทางดีสองให้เล่าเรียนดีซ้ำสอนเพื่อผลตนแก่ศิษย์เพื่อพร่ำสอนเพื่อผลศิษย์ตนได้ดีสามมุ่งบอกศิษย์ปฏิยามให้สิ้นชงไม่หวงหรือปิดพังอำพังปิดบังอำพังวิชาสี่ยกย่องให้ปรากฏในชุมชนยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สังคมห้าป้องกันภัยในทิศทางหลายให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่ศิษย์หน้าที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์หนึ่งลุกขึ้นยืนรับไม่แสดงอาการกระด้างหรือทำเป็นมนเฉยเมื่อพบครูสองเข้าไปคอยรับใช้แสดงน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวเป็นการแบ่งเบาภาระครูสี่ให้ความเคารพยกย่องท่านในฐานะเป็นปุญญบุคคลสามให้ความเคารพยกย่องในฐานะปูชนียบุคคล4ประพฤติตนดีไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียและทำตนให้เป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องกตัญญูกตเวทีต่อท่านสำนึกในพระคุณและแสวงหาโอกาสสนองพระคุณด้วยธรรมะปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนสรรเสริญพระคุณและอามิตรบูชาด้วยวัตถุปัจจัยให้เครื่องอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตสรุปให้จำได้ไงว่าศิษย์ดีต้องมีคุณธรรมคือมีความเคารพครบการศึกษากล้ารับความผิดคิดช่วยเหลือครูกตัญญูต่อท่านและสถาบันหน้าที่สามีปฏิบัติต่อภรรยาหนึ่งยกย่องนับถือเป็นภรรยาประกาศฐานะความเป็นภรรยาให้ปรากฏ 2. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามยกย่องชื่นชมให้เกียรติ 3. ไม่ประพฤตินอกใจรักเกียรติและศักดิ์ศรีมีหนึ่งเดียว 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ไว้วางใจมอบหมายให้ดูแลทรัพย์สินสมบัติในครัวเรือน5ให้เครื่องประดับ
ทรัพย์มอบทรัพย์ให้เพื่อใช้จ่ายเสริมความงามตามวิสัยสติสรุปให้จำง่ายยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาไม่ด่าดูหมิ่นประมาทไม่รู้อำนาจนอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้เครื่องใช้แต่งตัวสามหน้าที่ภรรยาที่ดีพึงปฏิบัติต่อสามีหนึ่งจัดการงานดีจัดการภาระหน้าที่ให้เรียบร้อยไม่ข้างแข็งเป็นระบบระเบียบสองเคาะญาติบริวารฝ่ายสามีดีไม่ใจจืดมีน้ำใจให้ความอนุเคราะห์ต่อญาติและบริวารขอข้างสามีสามไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อตรงจงรักหนักแน่นไม่เป็นอื่นอันเป็นเหตุให้ครอบครัวระล้าฉันอย่ารังสี่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่าให้เป็นผงก้นรั่วต้องรู้จักเก็บงำเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของครอบครัวห้าฉลาดและขยันในกิจการทั้งปวงเข้าใจหน้าที่และทำด้วยความเต็มใจเสียสละสรุปให้จำได้ไงว่าตื่นก่อนนอนที่หลังเฝ้าฟังหลับใจประพฤติถูกใจสามีภาทีน่ารักหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาที่พึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์หนึ่งเกื้อกูลพระปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตาคารวะสองกระทำบุญประกอบความดีด้วยวิธีต่างๆสามคุ้นภาษาคุ้นพระศาสนาปฏิบัติตนในหลักฐานศีลภาวนาจนถึงศีลสมาธิปัญญาสี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำมีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาบุญเขตนอกพระพุทธศาสนาห้าเอาใจใส่ธนบำรุงและส่งเสริมกิจการพระศาสนาให้การประถมบำรุงด้วยวัตถุปัจจัยหน้าที่ประสงค์เพื่อปฏิบัติต่อพุทธวิสัชน์หนึ่งสวดมนต์ภาวนาท่องบนหลักพระธรรมวินัยจดจำจนจำได้แม่นยำสองศึกษาเรียนศึกษาให้เข้าใจในคำสั่งและคำสอนของพุทธเจ้าสี่ภาคเพียรปฏิบัตินำสิ่งที่ศึกษาแล้วมาปฏิบัติให้เกิดผลสี่สันทัดในการสอนนำผลดีที่ศึกษาแล้วไปแนะนำพร่ำสอนแก่ประชาชนเรียกว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยห้าไม่สั่นคลอนสถานด้วยประพฤติตนให้เป็นที่เจริญประสาทสถานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ชาวบ้านพึงได้สาธุชนหลายพระคุณพระคุณแม่ที่จะได้กล่าวในวันนี้แต่ว่าอาตมาก็อรัมภบทพระชนกถาเรื่องไปตั้งแล้วโยมคำว่าแม่เป็นคำที่มีพยางค์เดียวคู่กับคำว่าพ่อแม่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มีมนต์ขลังในทางที่เจ้าก็ เกิดการยกย่องเข้าไปยมเทิดทูนบูชาสักการะให้เกียรติแม่ซึ่งเขียนด้วยอักษรมอมะนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นยมแม้อริยประเทศทั้งหลายก็นิยมเรียกแม่ด้วยอักษรมอมะเกือบทุกชาติเช่นไทยเรียกว่าแม่จีนเรียกว่ามามะอังกฤษเรียกว่ามาเทอร์ฝรั่งเศสเรียกว่ามาแชมแขกเรียกว่ามามิบาเรเรียกว่ามาตาสันสกฤตเรียกว่ามามานดายาวีมาเรเรียกว่ามะอาหรับเรียกว่ามะพุทธองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับแม่วรายแห่งบางแห่งก็ทรงแสดงถึงข้อควบคุมควบคู่ไปด้วยบางแห่งก็ตัดเฉพาะแม่โดดๆเช่นในโสนะนันทชาดกกล่าวถึง
โสภณนันทบัณฑิตบรมโพธิสัตว์ได้ประกาศให้ถึงคุณพระมารดาไว้ในฐานะหลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งเรียกโสหทัยมาตาแปลว่าผู้มีใจดีใจงามใจสะอาดปรารถนาดีต่อลูกสองแม่เรียกแม่ว่าชนะยันตีมาตาหรือชนะเตีธรณีหรือชนะกาแปลว่าผู้ประคับประคองคันทนุถนอมตั้งแต่ลูกมาปฏิสนธิในคันจนกระทั่งคลอดออกมาแม่จึงเป็นแดนเกิดของลูกดังความแร่ของพระตอนหนึ่งว่าแม่สู้อุ้มท้องประคองคันแม่ต้องทรมานทุกยากหนักหนาเฝ้าอุ้มอุทธรทุกร้อนกายยังแม่ตั้งทรมานมาถึง9เดือนปะกาปลายก่อนเคยเป็นสุขสนุกเที่ยวแต่งละครลิเกบ้านเหนือบ้านใต้ลำวงลำตัดไม่ว่านัดไหนแม่เป็นต้องไปหาความสำนึกแต่พอลูกรักมาปฏิสนแม่ต้องทนอดทนอยู่โยงเฝ้าบ้านสละความสุขเพื่อลูกในครรภ์ต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านอดดูลิเกงอกเอ๋ยอกแม่เฝ้าแต่ถนอมเตรียมเพลงไว้กล่อมโอละชาโอละเฮมะหมอนเตรียมพร้อมผ้าอ้อมสายเปลงไม่ได้ลัวเรแม่คอยลูกอยู่ทุกวันพอท่วนกำหนดทศมาศกรรมจะวาดก็มาพาดผันแสนจะหน่วงเหน็บดุดเจ็บในคันดุดใจแม่นั้นจะขาดหลอนแม่ดิ้นรนไปมาอย่างน่าอนาถกายแม่แทบจะขาดลงไปเป็นท่อนๆอุตส่าห์อดทนไม่ได้อาทรกว่าจะรอดสันดอนมาได้เป็นตัวสามเรียกแม่ว่าโตเสียนตีงแปลว่าผู้ปลอบประโลมลูกอุ้มแนบอกคอยขับกล่อมให้ลูกนั้นหายทุกข์คลายโศกหมดวิตกกังวลยามลูกตกใจกลัวภัยต่างๆดังท่านประพันธ์ไว้บ้างยามทารกตกใจร้องไห้จ้าแม่มาขับกล่อมหอมเกสีให้ดื่มนมสมนามโตเสียนตีงผู้ปานีปอบขวัญให้มั่นใจเสียเรียกแม่ว่าโปเสียนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูหรือผู้พอกเลี้ยงหมายความว่าเมื่อลูกเกิดมาท่านสู้เลี้ยงดูด้วยข้าวปลาหันให้เสื้อผ้าอาภรณ์ยารักษาโรคจนลูกเติบใหญ่แต่การเลี้ยงเพียงอย่างเดียวหาเป็นคนสมบูรณ์ไม่ลูกจะสมบูรณ์ได้ต้องพอกทั้งเลี้ยงพอกหมายถึงพอกภูมิให้ได้แก่วิชาความรู้เอาสติปัญญาเอาการศึกษามาพอกพูนใส่สมองของลูกสี่เรียกแม่ว่าโคเป็นตีแปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองรักษามีความหวั่นไหวเกรงภัยจะมาถึงลูกหกแม่เรียกแม่ว่าวิหันยตีแปลว่าผู้ห่วงใยเกรงลูกจะพลาดกลัวลูกจะผิดมีความเดือดร้อนใจเป็นอารมณ์เจ็ดเรียกแม่ว่าโรไทหนึ่งโลโทหะหรือนี่แปลว่าผู้มีอาทัยสองคือเมื่อมีขันย่อมมีอาการแพ้ท้องเมื่อแม่เมื่อมีลูกหัวใจจะแบ่งออกเป็นสองดวงคือแบ่งความรักจากเดิมที่เคยมีต่อตนและสามีออกไปยังลูกอันหนึ่งคำว่าแพ้ท้องนั้นแท้จริงแม่มิได้แพ้ท้องแต่แพ้ลูกที่อยู่ในท้องแปดเรียกแม่ว่าโคปิกามแปลว่าเป็นผู้แสวงหาทรัพย์ไปให้
ลูกกินลูกใจทั้งปัจจุบันและอนาคตก้าวเรียกแม่ว่าสิกขาปิกาแปลว่าผู้ให้การศึกษาวิทยามแก่ลูกแม่นอกจากจะเป็นพรหมเป็นบุรพเทพเป็นบุรพาจารย์เป็นระยะบุคคลและเป็นพระหลานของลูกแล้วแม่ยังมีฐานะพิเศษที่ควรแก่การศึกษาอีกหลายประการเช่น 1. แม่เป็นอนุกรรมการผู้อนุเคราะห์สงเคราะห์เสียสละทุกสิ่งทุกประการเพื่อลูกโดยไม่มีความหวงแหนดังคำที่ว่าสิ่งใดสิ่งอื่นใดมีหรือแม่จะหวงแม้แต่เลือดในสวงยังรองให้ดื่มได้สองแม่เป็นโรคทัศเสตาแสดงโรคให้ปรากฏอะไรที่ลูกควรรู้ควรดูควรเห็นควรเป็นแม่ไม่ปิดบังหวังให้ลูกได้ดีได้การศึกษาได้เกิดความเข้าใจสามแม่เป็นร่มโพร่มใสให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ลูกร้อนมาก็เย็นหนาวมาก็อุ่นสู้เอาอกเป็นพลังกำบังภัยให้แก่ลูกสี่แม่เป็นผู้พิพากษาตัดสินผิดควรมิควรแก่ลูกดีชั่วก็ตัดมิขาดดังคำที่ว่าดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเชื่อจะเฉือนมิขาดสายสุดจะต้องสุดจะตัดลงไปล้มไปตายก็ตัดอะไรลูกไม่ได้เลยห้าแม่เป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำให้ลูกทำนำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกสัมผัสถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเคืองขัดแม่จะมิเอ่ยให้เกิดบาดหูบาดใจแสลงดังท่านกล่าวไว้ว่าเพียงคำน้อยแม่ไม่เหน็บให้เจ็บจิตผิดเท่าผิดถือว่าบุตรสุดจัดหาแม้ชีวิตแม่ก็ให้เมื่อภัยมาขอลูกอย่าอยู่รอดปลอดภัยปลอดภัยพันหกแม่เป็นยอดกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และแสนดีดังที่ว่ามาตามมิตรตังสเกคเรมแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านไม่กบฏทรยศต่อลูกไม่ฉาแสลูกยามลูกมีสุขแม่ก็ปลื้มทุกแม่ก็ปลอบจะแม่เป็นทนายความคอยแก้ต่างให้ลูกยามลูกถูกผู้อื่นขลังหาหรือใส่ร้ายแปดแม่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นผู้เยียวยารักษาลูกยามเจ็บไข้ได้พยาธิเขาเรียกว่าเมื่อโรคมีไข้ร้ายทุกแม่ก็สุขอาทรแม่ก็ทุกอาทรยามลูกไข้ร้ายสุขแม่ก็ทุกอาทรอดตรับขับตานอนเฝ้าพยาบาลรักษาเก้าแม่เป็นธนานายธนาคารเอกของลูกแม้ไม่ได้ปากก็เบิกได้ทุกเวลา

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทางที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟันอย่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีนำทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ทางด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางส่วนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมฝนดาวตกวันแม่คืนนี้ติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่ท้องสนามหลวงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางวันนี้ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านช่วงบ่ายวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์จะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนและปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายนและเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิม14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็น21ถึง25กันยายนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอสหรือฝนดาวตกวันแม่ในคืนวันนี้

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดทุกข้อ
8: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ได้พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
9: ้ก็ซื้อผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาล บำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575

0: วาจายะเจตสาวาก
1: ายเณนะวาจายะเจตสาวาวัชรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยะกลังพุทธรูปังอาหังวันทามิสัพพโสสัทธาสุทธิพระวันตุเมครับเป็นคำสวดคาถาบูชาหลวงพ่อเพชรครับวัดถลวงพิจิตรกับวัดพัฒนาธรรมรามหลวงพ่อเพชรองค์เดียวกันครับก็เป็นเรื่องของการบูชาสวัสดีครับคุณฟังครับถึงเวลาวันนี้มีพระนำหน้ามาเลยนะครับเดี๋ยว

0: มีข่าวพระให้ฟังอีกที่ว่าโดนคอนเซ็ตเตอร์หลอกตั้ง207ครั้งเนี่ยไว้ใจได้เหรอใช่เหรอว่าพระจะกาเมสุมิชาร์ไม่ใช่มุสาวาทาเวละมณีสิกขาปทังสมาติยามิโดนปลดออกจากเจ้าวาดวัดแม่คำซะแล้วครับก็เป็นเรื่องของข่าวนะครับเราฟังเพลงแล้วเราก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของข่าวข้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรักษ์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรักษ
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับหลังครบธงชาติเราเจอกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับทั้งที่คลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีแฟนๆรายการทางประจวบคีรีขันธ์ทางชลบุรีทางเพชรบุรีทางรังสิตทางมีนบุรีคือฟังได้หมดนะครับทางแถบภาคใต้ยันประจวบคีรีขันธ์ซื้อสินค้าในรายการผมก็นุ่นหาดเจ้าสำราญอย่างเงี้ยขอบพระคุณครับที่ฟังทางด้านจอทะลอนี่ก็มาถึงทางด้านกาญจนบุรีครับไปถึงทางด้านนครสวรรค์ก็ขอขอบคุณนะครับภาคกลางนี่ไม่ต้องห่วงคลุมทุกจังหวัดภาคตะวันออกก็ให้ทางเสียงจะค่ายจักรพงศ์จอดประดาจินบุรีที่ออกอากาศพร้อมกันเนี่ยคุมพื้นที่สรุปแล้วรวมกับ 50-60 จังหวัดในการฟังรายการนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับจะมีทั้งวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวถ้าอยากจะได้วิชัยตัวจริงก็จะโทรหาเราสิครับเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไปได้บ้านกันเลยและเลือกอย่างจุใจราคาอาหารมีให้คุณได้เห็นตัวเลขเลยว่าชุดนี้เท่าไหร่ในราคาเริ่มต้นตัวละพันต้นๆ1,000 ต้นๆก็100ถึง 1,200 โดยประมาณโทรเลย0819465036 0819465036ครับมาเรื่องราวของพระเราสวดบูชาหลวงพ่อเพชรกันแล้วทั้งที่วัดท่าหลวงพิจิตรกับวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีจบรายการผมนี่ก็ช่วงเช้าภาค AM 7โมงครึ่งถึง8โมงก็จะมีเสียงเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.พระครูพัทรธรรมคุณ7โมงครึ่งถึง8โมงนะครับก็ฟังท่านเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมรามจากอำเภอเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีอาจารย์สอนม.จุฬาอาจารย์ที่วังน้อยนะสอนม.จุฬาที่วังน้อยอาจารย์ดูผลงานวิจัยให้กับลูกศิษย์จบปริญญาตรีปริญญาโทมาแล้วกี่รุ่นกูรุ่นแล้วนะครับก็ผมแต่งเพลงนี้ก็เพื่อยกย่องให้ประชาชนได้รับรู้ว่าหลวงพ่อดร.ประครูพัทรธรรมคุณนี่ได้เป็นศูนย์รวมของชาวพัฒนานิคมลพบุรีหรือศูนย์รวมของการดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาของเราครับแต่วัดแม่คำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโอนตังเงินวัดได้ถึง207ครั้งจะวาดฝากคนเดียวเลยเหรอไอ้ระเบียบนี่เขาต้องมีวัยยาวัจกรด้วยไม่ใช่เหรอหรือมีกรรมการ2คนคือจะเบิกถอนอย่างน้อยก็3คนเนี่ยมีพระด้วยมีกำนันหรือเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการวัดพร้อมพยาบาลก่อน3คนเนี่ยเวลาเบิกต้องเบิก2ใน3ก็นี้ชาวบ้านก็แจ้งเอาผิดเจ้าวาดวัดแม่คำเชียงรายนี่ครับอาตมาถูกแก๊งคอนเทนเตอร์มันหลอกอาตมารวม207ครั้งนะโยมสูญไป8ล้านกว่าบาทยังไงพูดตรงไหมเนี่ยแล้วมีการวิดีโอคอลข้ามปีเนี่ยนะหลอกข้ามปีเนี่ยนะหลวงพ่อจะไม่ถามใครจะไม่พูดใครอะไรกับใครเลยเหรอเรื่องเนี้ยมันตั้งแต่ปีอะไรนะเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีปลายปี68โอ้ชาวบ้านเริ่มสงสัยความผิดปกติเรื่องของการเงินของวัดวัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยหรือก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บะไรทั้งสองทางอันนี้ชาวบ้านเขาขัดใจสิตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายผู้นำชุมชน3หมู่บ้านออกโรงแล้วตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงแต่งๆเฉลิมพลนาใจครับไม่ใช่ลิเกแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2นายสุพจน์ชาวคำเขตผู้ใหญ่บ้านหมู่10นางสาวสุจิตราผู้ใหญ่บ้านหมู่12นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่จันเพื่อดำเนินคดีกลับพระมหาหนอแก้วเป่งใจวัย65เจ้าวาดวัดแม่คำพร้อมเรียกร้องให้ย้ายออกจากวัดโดยทันทีณบัดดลแต่งๆๆๆๆไผ่แล้วเชิดเพราะเริ่มสงสัยความผิดเรื่องการเงินของวัดตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาจนกระทั่งความมาแตกเมื่อผู้รับเหมาก่อสร้างพระโบสถ์หลังใหม่หยุดทำการก่อสร้างเนื่องจากไม่ได้รับเงินตามสัญญาทั้งที่ใกล้ครบกำหนดสัญญาแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญก่อสร้างรวมเป็นเงินกว่า4ล้านบาทและมีการทำสัญญาก่อสร้างในวงเงิน4ล้าน2แบ่งจ่ายเป็น12งวดซึ่งแบ่งจ่ายไปแล้ว6งวดเหลืองวดละ 350,000แต่พระมหาหนอแก้วท่านเจ้าอาวาสนี่ก็บอกตนเองตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซ็ตเตอร์โดยมีสายโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่งเอกสารปลอมเช่นหมายศาลคำสั่งศาลมาให้อัตมาดูหลายครั้งพร้อมทั้งใช้วิดีโอคอลแบ่งแต่งกายคล้ายตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นได้อ้างว่าบัญชีของอัตมาเนี่ยถูกอายัดต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการตรวจสอบหลวงพ่อเป็นพระนะหลวงพ่อจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรโดนอายัดไปฟอกงงฟอกเงินลงไปเล่นการมโนกรรมนั้นมันใช่เหรอนะอาตมาต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขาในการตรวจสอบโดยครั้งแรกอาตมาได้โอนเงินส่วนตัวจากบัญชีที่เก็บหอมรอมริบไว้ 500,000 บาทอาตมาโอนไปให้กลุ่มคนร้ายหลังจากนั้นแต่อาตมาก็ได้โอนเงินไปอีกหลายครั้งรวมแล้วสิ้น207ครั้งคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 8,745,187 บาทแน่มี187บาทด้วยเรื่องมาแตกเนื่องจากคนร้ายได้ส่งเอกสารอ้างว่าจะขอค้นวัดโดยมีชื่อผู้ใหญ่บ้านตนจึงโทรศัพท์ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านจึงทราบว่าถูกหลอกแหมหลวงพ่อกว่าจะรู้เรื่องนี่ปีนึงแล้วหลวงพ่อนะทำไมหลวงพ่อไม่สอบถามแต่ตอนนั้นก่อนเอ๊หลวงพ่อไปโอนบ่อยๆแล้วธนาคารเขาไม่ถามเลยหลวงพ่อไปเบิกธนาคารแล้วหรือหลวงพ่อโอนตังค์ไปให้เขาธรรมดาหลวงพ่อต้องเอาตังค์ไปฝากให้เขาวะดิธนาคารเขาไปทักท้วงหมดเลยหลวงพ่อโอนไปทำไมเนี่ยเยอะแยะอะไรขนาดนี้มันพิกลนะยังเราก็ตามชาวบ้านและคณะกรรมการวัดกลับไม่เชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าวกลัวว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมุสาว่าทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาติยามิเพราะการโอนเงินหากจะเป็นการโอนเงินผิดพลาดเพียง 2-3 ครั้งยังพอเข้าใจได้นี่การโอนเงินไปถึง207ครั้งไม่เอะใจหรือตรวจสอบถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากๆเลยก็นั่นน่ะสิมันผิดปกตินะ207ครั้งเนี่ยหลวงพ่อโอนอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่สงสัยเฮ้ยมันอะไรนักหนาเนี่ยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนหลวงพ่อไม่เอะใจเลยเหรอเงินที่ได้จากการทำบุญของวัดจะต้องเอามาฝากผ่านธนาคารโดยตรงไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้จึงไม่น่าจะสามารถโอนเงินผ่านมือถือตามที่เจ้าอาวาสอ้างได้ใช่มันต้องไปโอนที่ธนาคารนะโอนให้แก๊งคอนเซ็ตเตอร์ไปยื่นให้มือมั้งไงยื่นไปที่มือเหรอท่านหลวงพ่อก็เปล่าจะโอนเข้าแอปพลิเคชันมันยังไงก็ต้องโอนผ่าน ไปโอนที่ธนาคารหรือหลวงพ่อมีแอปโอนไม่เลยมันส่งแอปให้ชาวบ้านไปขอดูมาหลักมีสลิปโอนไหมเออถ้าไม่มีสลิปโอน207ใบเนี่ยหรือ207ครั้งเนี่ยไม่ใช่แล้วชาวบ้านต้องไล่เลี้ยงงี้ผู้ใหญ่บ้านต้องเอางี้เลยมีไหมนะเพราะในข่าวไม่ได้บอกว่าตรวจสอบหรือเปล่าขณะที่นายนิวัฒน์ชาวคำเขตอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะกรรมการดูแลเงินวัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่คำเปิดเผยว่าล่าสุดเงินกฐินจำนวน 500,000 บาทเจ้าอาวาสไม่ได้นำเข้าบัญชีวัดตามขั้นตอนประกอบกับที่ผ่านมาเมื่อชาวบ้านและกรรมการขอให้ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินช่างก่อสร้างเจ้าอาวาสก็บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดโดยนายนิวัฒน์ให้ความเห็นส่วนตัวว่ากรณีนี้อาจไม่ใช่เรื่องของแก๊งคอนเซอร์เตอร์และแต่อาจเป็นการนำเงินวัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวคงไม่ได้เกี่ยวกับยายก๊อปนะยายก๊อปคงไม่ดูดเอาไปนะถ้าดูดไปก็ไปนานแล้วเพราะยายก๊อปก็ติดคุกไปแล้วเนื่องจากทราบข้อมูลว่ามีการนำเงินสดจากการทำบุญเก็บไว้โดยไม่เข้าธนาคารนั่นโดยมีการเบิกเงินไปใช้จ่ายครั้งละสูงถึง 800,000 บาทก็มีถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าโอนแล้วเนี่ยมันต้องมีหลักฐานหลวงพ่อบอกแก๊งคอนเซอร์โอนไปให้แก๊งคอนเซอร์หลวงพ่อมีหลักฐานไหมหลวงพ่อไปโอนที่ไหนไปธนาคารตอนวันไหนกล้องวงจรปิดมันจะดูเลยหลวงพ่อมาธนาคารจริงป่ะถ้าไม่มีสลิปก็มีหลักฐานเพราะธนาคารเขารับเงินเขาต้องมีหลักฐานแต่ถ้าหลวงพ่อโอนเองหลวง 800,000 หลวงพ่อจะเอาเงินสดไปให้แก๊งคอนเซอร์ด้วยมือยื่นหมูยื่นหมูยื่นแมวเลยมันก็ไม่ใช่อยากให้ชาวบ้านเอาหลักฐานมาเลย207ครั้งหลวงพ่อมีสักกี่ร้อยครั้งเอามามีสัก100มีสัก100การโอนมั้ยซึ่งชาวบ้านก็ประชุมหารือมีมติร่วมกันขอให้พระมหาหนอกแก้วย้ายออกจากวัดไปก่อนในระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายและการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินไปมาถึงตำรวจแล้วทางนี้ตำรวจเขาเช็คละจากหลักฐานการโอนแล้วไม่ใช่เงิน 500,000 800,000 ประยัดใส่มือได้ในการประสานตำรวจสภ.แม่จันเข้าช่วยเหลือเจ้าวัดแห่งหนึ่งในเชียงรายเนี้ยหลังก็รับเบาะแสว่าอาจกำลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนื่องจากพบพฤติกรรมเรียรายเงินทำบุญสร้างวิหารจากชาวบ้านเพิ่มเติมในช่วงเข้าพรรษาท่านที่เงินส่วนกลางของวัดก็น่าจะเพียงพอโดยในช่วงแรกเจ้าวัดยังอยู่ภายใต้การครอบงำคมขู่ของกลุ่มคนร้ายไม่เชื่อว่าตนเองถูกหลอกทั้งยังปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเกลี้ยกล่อมนานหลายวันจนกระทั่งยอมเปิดใจและยินยอมให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันในที่สุดจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหยื่อเริ่มถูกคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยหลอกลวงมาตั้งแต่ปี68โดยใช้อุบายข่มขู่ว่าชื่อของเจ้าอาวาสถูกนำไปเปิดบัญชีมาแล้วเกี่ยวข้องกับคดีออนไลน์แล้วพร้อมขู่ว่าหากนำเรื่องไปบอกผู้อื่นจะทำให้เหลื่อมเสียชื่อเสียงจากความเกรงกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงเจ้าอาวาสจึงยอมโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่1มกราคม2568จนถึง31กรกฎาคมปี69มันข้ามปีเนี่ยนะรวมทั้งสิ้น207ครั้งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 8,390,000,819,090 บาทซึ่งกระจายไปยังบัญชีปลายทางกว่า50บัญชีทั้งที่เป็นเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวได้เงินของวัดด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เร่งอายัดบัญชีขยายผลสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มแก๊งคนร้ายตลอดจนติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเร็วที่สุดถ้ามันมีบัญชี50บัญชีเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานละการโอนถึง207ครั้งเนี่ยขอดูหลักฐานเช็คโอนไปที่ใครบ้างบัญชีใครบ้าง50บัญชีผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีหลักฐานอาจจะจำนนด้วยหลักฐานหรือเป็นจริงอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ยังไงก็ชาวบ้านก็ต้องบอกย้ายก่อนย้ายออกไปก่อนเพื่อให้ทางฝ่ายกฎหมายเขาทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องมาติดขัดอะไรเข้าใจไหมครับท่านนิมนต์เลยครับหลวงพ่อเงินอยู่กับตัวแท้ๆโอ้โหตั้ง200กว่าครั้งนี่ไม่ปรึกษาใครเลยโอนตะพึดตะพือเลยนะโอ้โหพระเจ้าบอกคุณนะผมจะบาปไหมเนี่ย เอาสวดมนต์ตอนเข้ารายการแต่พออ่านข่าวแล้วมีความรู้สึกแหมไม่สบายใจเลยครับจ่าเสียชีวิตแล้วครับหลังจากยิงเมียขณะขับเก๋งย่านฝ่ายหญิงคาดมูลเหตุอ่านข่าวอยู่เมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยว่าเขายิงกันในรถเก๋งผัวกับเมียสาเหตุอะไรข่าวมันไม่ได้บอก ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีจ่าสิบตำรวจธนกฤตวัย29มีปากมีเสียงกับนางสาวจิรภาวัย30ซึ่งเป็นภรรยาในรถเก๋งส่วนตัวทะเบียนกรุงเทพก่อนใช้อาวุธปืน9มม.ยิงนางสาวจิรภาเมียเข้าที่บริเวณหัวขณะขับรถอยู่ทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์ก่อนที่จ่าสิบตำรวจธนกฤตจะยิงตัวเองจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่ญาติจะรีบนำทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งนางสาวจิรภาเสียชีวิตลงเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปราจีนบุรีเนี่ยพ่อแม่และครอบครัวของนางสาวจิรภาได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพก่อนที่จะมีการจุดธูปเชิญดวงวิญญาณและเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตประกอบพิธีทางศาสนาณศาลาการประเรียนวัดปทุมวงศาตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกรัฐมนตรีจำรัดปู่ของนางสาวจิรภาบอกว่าหลานเขยเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้าชอบเที่ยวลงทุนเทรดหุ้นได้กู้เงินจากสหกรณ์ตำรวจไป1ล้านบาทไปลงทุนเทรดหุ้นแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จปู่กับย่าก็ช่วยใช้หนี้หมดไปแล้ว 80,000 กว่าบาทเล่นหุ้นขาดทุนยับเยินเป็นหนี้สหกรณ์ตำรวจเหลืออีก 500,000 บาทแต่ก็ไปกู้ใหม่เป็นอีก1ล้านบาทปู่เองก็เพิ่งมารู้ 3-4 วันที่ผ่านมาเพราะเพื่อนของหลานเล่าให้ฟังว่าหลานไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านเหมือนเป็นลางบอกเหตุตนก็ยังบอกให้ใจเย็นๆหลานเอ้ยนอกจากนี้ฝ่ายชายยังเป็นคนขี้หึงหลานตนทำอยู่แผนกสังคมสงเคราะห์ต้องมีไปกับหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างก็ไปด่าเขาปู่ยังเคยโทรไปต่อว่าทำแบบนี้ไม่ดีนะการทำงานร่วมกันก็ต้องมีไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างวันเกิดเหตุเวลา 18:14 นาทีหลานส่งรูปลูกเข้ามาให้ดูจากนั้นเวลา 18:45 นาทีพ่อกับแม่เขาก็โทรมาบอกว่ายิงกันแล้วสัตว์มันยังรู้จักรักลูกรักเมียแต่นี่มันเป็นคนจะยิงก็ยิงตัวเองไปสิไปยิงเมียทำไมวะกันจนเวลา 16:30 นาทีทราบว่าจ่าธนกิจเสียชีวิตแล้วโดยครอบครัวเตรียมจะไปติดต่อขอรับศพในวันนี้โดยจะมีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณบ้านที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศพทางศาสนาต่อไปครับจบกันเนาะคนเรารักกันหึงหวงกันไม่เข้าใจกันก็อย่างนี้แหละยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานยามชังน้ำตาลยังว่าขมเลยอเนกมันยังไม่อยากเรียกเลยพอเห็นอเนกเขียนว่าศาลาอเนกประสงค์มันเดินอ้อมทักไกลบอกเดินอ้อมมาทำไมเกลียดคนชื่ออเนกทำไมไปเกลียดมันทำไมล่ะก็นำมันเขียนป้ายไว้นะมันไปทั่วประเทศเลยนะศาลาอเนกประสงค์โอ้ยเลยไม่อยากเดินผ่านเพราะเห็นชื่ออเนกแล้วไม่อยากอ่านว่า รักน้อยๆแต่ขอรักนานๆแค่นี้อเนกก็ชื่นใจแล้วขอบพระคุณครับโอ้งั้นมายืนหยัดอยู่ได้ปีนี้ปีที่47-48แล้วถ้าเกลียดนะป่านนี้อเนกไม่อยู่แล้ว นี่คุณผู้ฟังยังรักยังเมตตาอยู่ขอขอบคุณครับรักน้อยๆขอให้รักนานๆเข้าใจเนาะ อ้าวไปดูเรื่องอื่นกันบ้างครับเรื่องราวของข่าวก็ที่ว่าไปลุยนอมินีห้วยขวางมอทอง2มหาไทย2นะครับท่านพลพีไปตรวจด้วยตัวเองเลยแล้วมีการขอเคลียร์ได้ไหมทำไมต้องเคลียร์ก็จ่ายรายเดือนให้อยู่แล้วให้กับใครล่ะให้กับทั้งเขตห้วยขวางเนี่ยนะแล้วจ่ายให้ใครอีกล่ะให้กับตม.อีกโอ้โหจ๊ะเหรอรู้ไหมว่ามท.2บอกนอมินีทุนจีนย่านห้วยขวางต้องปิดแล้วงานเนี้ยขอความคืบหน้าภายใน7วันยันเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องจัดการไม่ละเว้นแย้ม1-2สัปดาห์นี้สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี้จะมีข่าวใหญ่ทลายขบวนการออกบัตรประชาชนให้ชาวต่างชาติอีกว่ากันขายชาติทั้งนั้นพวกนี้อยากได้เงินแม้กระทั่งพวกเนี่ยพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยอยากได้เงินกันทั้งนั้นหารู้ไว้ว่าเป็นพวกขายชาติผิดกฎหมายไอเด็กชาวจีนก็อยากจะเป็นเด็กไทยจะได้มีศักดิ์สิทธิ์ในที่ดินที่เป็นเจ้าของที่ดินได้ไม่ต้องมีต่างชาติถือเท่านี้ประเทศไทยคนไทยถือเท่านี้อีกหน่อยเหอะคนไทยเนี่ยจะต้องไปขอซื้อที่ดินจากคนจีนหรือคนต่างด้าวที่มันเป็นเจ้าของประเทศไปแล้วเป็นเจ้าของที่ดินงงไหมล่ะโอ้โหถ้าไม่ตรวจจับกันตอนนี้เอาเหอะลูกหลานมันจะบอกไอ้บรรพบุรุษจันไรเอาที่ดินผืนแผ่นดินของปู่ย่าตายายกูไปให้มันหมดกูจะซื้อที่ดินเป็นสักผืนนึงต้องไปซื้อกับพวกมันไม่ได้ซื้อกับคนไทยนะ เยอะไปหมดนี่ยังกวาดล้างนะไม่ว่าจะเกาะที่ภูเก็ตเกาะพะงูเกาะพะงันยางหนุนแม่ของสอนอีกนะปลายเนี่ยเถื่อเพอปลายเนี่ยเขาบอกโอ้โหเจ้าของไม่มีคนไทยเลยครับมีแต่อิสราเอลเหมือนกับที่หมู่บ้านอิสราเอลในจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละที่เขากำลังตรวจสอบไปอยู่นะครับนายพลพีครับท่านมท.2บอกความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจประกอบการโรงแรมโนมินีในพื้นที่ห้วยขวางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างลงพื้นที่ได้พูดคุยกับในโป๊ะอ้างตัวเองเป็นคนดูแลประกอบการที่ห้วยขวางเพื่อขอเคลียร์จึงส่งรองอธิบดีกรมการปกครองเข้าแจ้งความพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นคลิปการสนทนาซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องวิธีการดูแลว่าจ่ายเป็นรายเดือนหรือเฉพาะรอบที่มีปัญหาสำหรับการลงพื้นที่ที่มีกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่เข้ามาร่วมตรวจสอบตนจึงเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ทุกหน่วยงานฟังว่าในเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างนี่เปิดโฟนให้คนที่ไปไล่จับได้ยินกับทุกคนเลยนะว่าจ่ายตังค์ใครไปบ้างเนี่ยข้าราชการไทยชั่วๆเรามันเป็นอย่างเงี้ยประเทศชาติทานโทษคุณบรังประเทศชาติมันจะไม่ชิบหายได้ไงอ่ะเพราะบางคนแก่เห็นมิตรแก่สินจ้างเบื้องต้นจากการตรวจสอบโรงแรมดังกล่าวพบว่าไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แรงงานต่างด้าวก็ไม่ได้แจ้งกับกระทรวงแรงงานเชื่อว่าถนนทั้งเส้นของห้วยขวางน่าจะมีปัญหาทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงส.ส.ของพรรคประชาชนจึงตรวจสอบเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการคนไทยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนผลประโยชน์ที่ควรเป็นคนไทยรวมถึงการครอบครองที่ดินด้วยครับเมื่อถามว่ากรณีการใช้โนมินีครอบครองกิจการมีมานานแล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงจะเพิ่งตื่นตัวลงพื้นที่ตรวจสอบตอนนี้นายพลพีมท.2ก็บอกตนเพิ่งมารับหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพียง3เดือนเท่านั้นไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ในอดีตเป็นอย่างไรเขาทำอะไรกันมาก่อนเพราะไม่อยากไปเลาะตะเข็บออกมาแต่เมื่อตนมาดูแลต้องจัดการการพูดคุยโทรศัพท์กันในโป๊ะมีการเอ่ยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำรวจจึงได้บอกต่อพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.เพื่อสืบสวนภายในแล้วนอกจากนี้ข้อมูลทุนจีนทุนต่างชาติมักมีข้าราชการบริษัทกฎหมายและบริษัทบัญชีชี้ช่องทางให้ดำเนินการประกอบกิจการต่างๆมท.2ก็บอกว่าเรื่องนี้มีคนไทยคอยอำนวยความสะดวกแน่นอนมีบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทบัญชีร่วมกับบริษัททนายความคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติในเรื่องการลงทุนแต่เรื่องนี้จะมีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ตนยังไม่ขอฟันธงแต่ถ้าสาวไปถึงใครดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนฟันไม่เลี้ยงสำหรับการลงพื้นที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้พื้นที่ห้วยขวางเพราะตนต้องการรู้โครงสร้างโครงข่ายของกระบวนการทุกส่วนว่ามีบริษัทบัญชีบริษัทนายความบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใดที่เกี่ยวข้องบ้างและสุดท้ายหากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็จะฟันไม่เลี้ยงส่วนผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยต้องไปตรวจสอบเรื่องเงินไปถึงสามารถยึดทรัพย์ได้ทันทีแต่หากถือสัญชาติอื่นแล้วประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนำเงินออกนอกประเทศส่วนนั้นก็ตามได้ยากยกเว้นกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสัญชาติไทยถ้าเป็นแบบนั้นจะจ่ายง่ายกับตรวจสอบเรียกได้ว่ารูปปากรอได้เลยส่วนที่มาให้ข้อมูลกับสน.ห้วยขวางตนขอความร่วมมือให้อัปเดตข้อมูลภายใน7วันสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับคำว่าห้วยขวางไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจหรือสำนักงานเขตห้วยขวางนั้นม.2.2 นายพลทวีสุวรรณชวีบอกว่าขณะนี้ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางมีการประชุมเกี่ยวเรื่องดังกล่าวแล้วจะให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.4ประสานกับผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนายพลพีม.2ยังย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบเนื่องจากเนื้อหาปรากฏมีความชัดเจนและผลและการกระทำก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้จนกว่าจะตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้เกี่ยวข้องก่อนทิ้งท้ายว่าสถานบันเทิงในย่าน RCA 1ใน10แห่งที่อยู่ในแผนการดำเนินการของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเข้าดำเนินการตรวจสอบเมื่อใดพร้อมกับแย้มว่าสัปดาห์2สัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ทลายขบวนการออกบัตรประชาชนให้ชาวต่างชาติอีกที่ไหนอย่างไรต้องคอยติดตาม Coming soon ต่างๆขอบคุณครับท่านมท.2กวาดบ้านให้สะอาดได้ทีเถอะนะไม่งั้นก็โอ้โหอีนุงตุงนางก็อย่างเงี้ยครับครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของคนไทยกับคนต่างชาติมองมาทางไหนโอ้ยล้านมันมีแต่ภาษาจีนน่ะไม่มีภาษาไทยเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมโอ้มาอยู่ในบ้านเมืองเราภาษีภาษีก็ไม่เสียให้เรามันอยู่บ้านเราต้องเสียภาษีให้เราทีใช่ไหมเหมือนกับแอปสั่งของไรเดอร์เดี๋ยวนี้มีไรเดอร์จีนนะครับถามว่าเสียภาษีให้คนไทยไหมเขาสั่งของกันเองส่งกันเอง แต่คนไทยเป็นไรเดอร์ที่พูดภาษาจีนได้ถามให้แอปเหล่านั้นเสียภาษีให้ประเทศไทยไหมและเอาของที่มีคุณภาพเขาคือเขาสั่งกันเองไงจีนใช้แอปจีนแล้วก็มีคนไทยเป็นคนเป็นไรเดอร์วิ่งไปส่งของครับถ้าเรียนรู้ภาษาจีนก็เขาบอกมีรายได้ดีถามว่าตรงเนี้ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ดูมั้งไหมว่าแอปเหล่านี้สั่งซื้อของเหล่านี้ภาษีตกในประเทศไทยหรือเป็นประเทศจีนครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
4: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ได้พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
6: ้มาซื้อตู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081 780 5575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่081 780 5575 081 780 5575 ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจ
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก 1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหลหายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง
7: 0817805575
0: โทรเลยนะครับอยากได้บ้านสวยๆอยากได้ตึกสวยๆครับติดต่อไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่มีวิศวกรดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการก่อสร้างหรือจะรีโนเวทบ้านเก่าทำให้เป็นบ้านใหม่ยังไงก็บริการให้ด้วยกำลังทรัพย์ของท่านเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรวมกระทั่งกุฏิพระหรือจะเป็นโบสถ์หรือจะเป็นวิหารหรือจะเป็นศาลาการเรียนทำได้หมดครับยังไงก็ติดต่อกันมาราคาที่พูดคุยกัน0817805575ครับเกรงกลางเข้ามาครับ0817805575ครับมาเรื่องราวของแก๊งคอนเซอร์เตอร์นี่บอกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนเทรดทองตำรวจประสานธนาคารเบรกเอาไว้ได้ทันและได้คืนครับคืนเงินผู้เสียหายได้สูงถึง2ล้านบาทครับที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือครับสมุทรปราการชุดสืบสวนคดีไซเบอร์ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนสามารถหาเส้นทางการเงินอายัดเงินส่งคืนผู้เสียหายได้จำนวน2ล้านบาทเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อ14พฤษภาคมผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพใช้โปรไฟล์ TikTok และ LINE ในชื่อคาร์ลอสอ้างเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาทักทายสนิทสนมเมื่อผู้เสียหายไว้ใจจึงถูกชักชวนให้ลงทุนเทรดทองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ปลอมฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังรู้จักกันใน TikTok และ LINEอ้างว่าเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีเข้ามาทักทายตีทักทายทำเป็นสนิทสนมพอไว้ใจก็ชวนลงทุนเทรดทองอ้างว่าผลตอบแทนสูงช่วงแรกผู้เสียหายทดลองโอนเงินไป 20,000 บาทสามารถถอนกำไรได้จริง 4,000 บาทจะเกิดความเชื่อใจโอนเงินลงทุนเพิ่มอีก3ครั้งเป็นเงิน 2,200,000 บาทโอนทีแรกได้ 20,000ครับถอนมาได้กำไร 4,000 ครับเกิดความย่ามใจเชื่อใจดิเมื่อประสงค์จะถอนเงินระบบกลับไม่ยินยอมซะอีกแล้วจาก2ล้านไปแล้วบังคับให้โอนเงินเพิ่มอีก4ล้านเพื่ออัปเกรดเป็นสมาชิก VIP ผู้เสียหายจึงรู้ตัวถูกหลอกเดินทางก็แจ้งความตำรวจสำโรงเหนือเมื่อ29มิถุนายนครับไม่แบบเป็นพระบ้างนี่แบบพระนี่ต้อง207ครั้งอันนี้เขารู้ตัวเลยอ่ะเอ๊ะโอนไป2ล้านแล้วจะให้โอนอีก4ล้านเพื่อจะได้อัปเกรดเป็นสมาชิก VIP มัน2ล้านกว่านะยังไม่เป็นVIP อีกไง เขาก็เลยไปปรึกษาตำรวจครับแจ้งความกับชุดสืบสวนสภ.สำโรงเหนือได้เร่งรัดประสานงานกับสถาบันการเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเร่งด่วนจนสามารถระงับและอายัดเงินในบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ2ล้านกว่าบาทก่อนทำเรื่องส่งมอบคืนให้กับผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายนี่มันต้องอย่างนี้ครับตำรวจไทยน่ารักมาก ตำรวจสมรวงเหนือสมุทรปราการครับทำได้ทันท่วงทีครับแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นครับเรื่องราวของข่าวกลับจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับถ้าซื้อตอนนี้ก็ซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ครับวิทยุไม่มีแถมแล้วแถมตัวมันเองนี่แหละ1ขวดครับสนใจซื้อ2แถม1ครับและใครที่ยังไม่ได้วิทยุก็ทยอยรับนะครับพอที่ส่งไปแล้วบางทียังไม่ได้รับก็มีแต่ส่งไปหมดแล้วนะครับซื้อ2แถม1กับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนะครับแล้วก็AAD รูทิด้าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตานี่ก็จัดโปรอยู่แล้วซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น545กลิ่นนากรพร้อมทั้งสบู่สระผมป้องกันผมร่วงและก็ลดรังแคพร้อมทั้งเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมดูแลท่านนะครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของสมัยเป็นอบจ.ปทุมครับชาญพวงเพชรปปช.ฟันไม่เลี้ยงทุจริตซื้อเครื่องออกกำลังกายสมัยเป็นนายกอบจ.ปทุมทำเสียหาย44ล้านโอ้โหเหรอที่มันเป็นสแตนเลสใช่ไหมที่เห็นที่ลพบุรีเนี่ยแบบนั้นป่ะมติปปช.ฟันชาญพวงเพชรทุจริตซื้อเครื่องออกกำลังกายสมัยนั่งนายกอบจ.ปทุมทำเสียหาย44ล้านนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการของปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้มูลความผิดในชาญพวงเพชรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับพวกกรณีตั้งงบประมาณกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเมื่อปีงบประมาณ2555ถึง2556สูงกว่าราคาในท้องตลาดเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีได้รับผลเสียหายเป็นเงินประมาณ 44,574,012 บาทเขาบอกราคากลางมันเท่าไหร่ราคากลางแค่แสนกว่าบาทแต่ไปซื้อถึง 450,000 นะราคามันสูงเกินจริงครับในชาญพวงเพชรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็อาศัยราคาดังกล่าวอนุมัติจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน9สัญญาเป็นเงินจำนวน46ล้านมันสูงเกินจริงหลายเท่าเหลือเกินนะครับจากราคาแสนกว่าบาทมันต้องตกไปเกือบ 300,000 กว่า4ร่วม 400,000 ว่ากันอ้าวก็เรื่องที่ปปช.ชี้มูลความผิดนะครับเครื่องออกกำลังกายที่มันเป็นสแตนเลสอย่างนั้นเลยมั้ยเหมือนกันมั้ยหรือมันเหมือนกันทุกจังหวัดยังไงผมไม่เข้าใจนะครับก็คงจะที่ลพบุรีที่เป็นข่าวนั้นมันเป็นก็เป็นอลูมิเนียมนะครับก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายเวลาหมดเวลาครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอชั่วโมงที่2ครับ
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อม
10: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 081 0780-5575
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
13: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่ตองกับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ตองและวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชวนชมฝนดาวตกเพอร์ซิอิดคืนวันแม่จนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมนี้มีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
22: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
22: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
22: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าคืนวันที่12สิงหาคมจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์ซีอิดหรือที่มักเรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่จุดศูนย์กลางการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์ซีอุสซึ่งขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ23นาฬิกาในคืนวันที่12สิงหาคมจากนั้นชมได้ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมโดยคาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงสำหรับช่วงเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ในปีนี้ไม่มีแสงจันทร์รบกวนเหมาะแก่การสังเกตการเป็นอย่างยิ่งแนะนำให้ชมในบริเวณที่ห่างจากตัวเมืองหรือบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวนสำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดคือการนอนชมด้วยตาเปล่าตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าใสไร้ฝนสามารถชมความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์ซีอิดได้ทั่วประเทศเมื่อเวลา 2:55 นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ความลึก10กิโลเมตรบริเวณพื้นที่หมู่เกาะอันดามันประเทศอินเดียศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาประมาณ589กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
6: กองทัพสหรัฐยอมรับว่าเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขายิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานที่พยายามจะฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐบังคับใช้กับอิหร่านโคลัมเบียกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวานนี้ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว224คนและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกศาลซีเรียมีคำตัดสินให้ประหารชีวิตบาชาอัลอัสซาดอดีตผู้นำเผด็จการซึ่งหนีไปอยู่ในรัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติยูเครนเผยรัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธหลายระลอกทั่วประเทศในช่วงข้ามคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บหลาย10คนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือโจมตีเมืองซาโปริเซียสื่อหลายแห่งของสหรัฐรายงานว่าทีมอารักขาแอบย้ายตัวผู้นำสหรัฐออกจากแอร์ฟอร์สวันลำเก่าไปยังเครื่องบินทหารขณะเตรียมเดินทางออกจากทูเคียหลังประชุมนาโต้เหตุจากหน่วยข่าวกรองได้รับข้อมูลภัยคุกคามลอบสังหารสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575

แลพระคุณแม่ครับจบลงไปวันนี้แลพระคุณแม่ให้รำลึกถึงแม่กลับรักแม่อย่ารักเฉพาะวันแม่นะต้องรักทุกวันเพราะผู้ให้กำเนิดคนนี้คือคนที่สร้างเรามาเป็นตัวตนอยู่ทุกวันนี้อย่างที่เพลงบอกบางคนลืมแม่เอาแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลูกหลายคน4-5คนเลี้ยงแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้สักคนแต่ลูกกี่คนก็แล้วแต่ออกมานี่ลุยลุยแม่เลี้ยงได้หมดไม่ได้เลี้ยงแค่ลูกเลี้ยงยันหลานน่ะพอมันได้ผัวมันก็เอาลูกมาให้ยายเลี้ยงย่าเลี้ยงเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันแม่ขอให้คุณแม่ทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังไงคุณแม่ก็จะรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ได้นะไม่กินไม่เป็นอะไรก็รับประทานได้ให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซื้อ2แถม1รับตัวมะเร็งไปเลย1ขวดซื้อ2แถม1สำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับจึงจะได้ของแท้ถ้าไม่มีไม่ใช่ครับของปลอมของเลียนแบบสลักสีฟ้าอักษรสีแดงๆครับถ้าใครซื้อผิดไปดูที่ว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าของเลียนแบบของปลอมกันแล้วครับทางด้านของ AAD รูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยนะเลยกลายเป็นว่าได้ทั้งบำรุงสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุบลีสารสกัดจากแปะกล้วยแล้วก็ยังได้บำรุงร่างกายด้วยเพราะมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาให้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันก็มีก็เลยจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่กับเอ็นกับ AAD ลูทีน่าครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกินทุกวันทุกวันต้องระบายกินทุกวันทุกวันต้องถ่ายครับระบบขับถ่ายผิดปกติระวังมะเร็งลำไส้จะถามหาของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2สำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสนใจที่จะให้ดูแลผิวหน้าดูแลพื้นผิวของท่านดูแลเรื่องของความสะอาดของร่างกายท่านสบู่สมุนไพรดีเจครับบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสบู่สระผมจะช่วยรากผมให้แข็งแรงหลุดลดการหลุดร่วงของรากของผมแล้วก็ทางด้านของรังแคก็ลด

0: ลงแล้วก็ช่วยเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะของท่านกับสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับคราวนี้มาด้วยเรื่องราวของประเด็นข่าวข่าวแรกในชั่วโมงที่2นี้ครับก็ไปด้วยเรื่องของห้ามพกปืนโอ้โหเจอจับนอนคุกไม่ให้ประกันตัวคนไทยเราไอ้คนดีๆมันจะยุ่งกันนะแต่เมื่อผู้ร้ายมันพกปืนได้อนุทินสั่งเข้มห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% ฝ่าฝืนจับนอนคุกไม่ให้ประกันตัวแล้วความปลอดภัยของประชาชนทำยังไงนั่นสิครับนายกตรีมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมอาวุธปืนโดยระบุรัฐบาลเตรียมร่างผลักดันร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจชาติระงับการต่อใบอนุญาตอาวุธปืนทั้ง3ประเภททั้งป.3 ป.4 และป.12 จนกว่าจะมีมติครม.เปลี่ยนแปลงนายกย้ำถึงแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดว่าขณะนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งด่านตรวจค้นเน้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพานอกเคหสถานจะถูกดำเนินคดีและคัดค้านการประกันตัวในชั้นสืบสวนสอบสวนต้องเข้าห้องขังทันทีพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแนะนำให้พกปืนไว้ป้องกันตัวเพราะปืนคือของร้อนที่มักย้อนทำร้ายเจ้าของนายกตรียืนยันว่าอาวุธปืนห้ามพกออกนอกบ้าน 100% กฎหมายใหม่จะควบคุมอย่างครอบคลุมห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจับกุมและส่งเข้าคุกสถานเดียวสนามยิงปืนไม่มีข้อยกเว้นนักกีฬาที่จะนำปืนไปซ้อมต้องตรวจสอบจำนวนกระสุนกับสนามยิงปืนต้องฝากอาวุธปืนไว้ที่สนามห้ามพกพาออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดเมื่อถามว่าสามารถนำปืนมายิงป้องกันตัวในบ้านได้หรือไม่นายกบอกชัดเจนยิงในบ้านก็ไม่ได้ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นส่วนปืนเถื่อนเตรียมออกกฎหมายเปิดช่องให้นำอาวุธปืนเถื่อนหรือปืนประดกที่ไม่สามารถโอนได้มาคืนทางการภายในเวลาที่กำหนดโดยจะได้รับการยกเว้นโทษครับใครมีปืนเถื่อนไปมอบตัวซะนะครับนายกตรียังได้กล่าวถึงมาตรการภายในทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมสั่งการให้ตรวจสอบข้าราชการคนใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากพบว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่งานนี้ตัวใครตัวมันพร้อมระบุคนที่มีพฤติกรรมข่มขู่รุนแรงจะต้องถูกตรวจสอบและยึดอาวุธปืนคืนทันทีผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีบัญชีทรัพย์สินที่ระบุภรรยาคนปัจจุบันของนายอนุทินครอบครองอาวุธปืนถ้าอนุทินถึงกับอุทานด้วยความตกใจงั้นผมก็ต้องระวังตัวผมเองพร้อมเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่มีอาวุธปืนในครอบครองแล้วและเมื่อถูกถามถึงพิธีทำบุญประเทศเพื่อปัดเป่าเหตุร้ายซ้ำซากนายกตอบสั้นๆแต่กินใจว่าทำความดีเอาไว้เถอะครับโหนี่ติดบ้านกันไม่ได้เหรอเดี๋ยวอ่านแล้วงงติดบ้านแล้วเรามีไว้ในบ้านอะในเคหสถานเราไม่เอาไปไหนเวลาคนเข้าบ้านเราคนร้ายเราจะได้ยิงได้เป็นของร้อนโอ้ครับงั้นเราต้องพกมีดไว้ต่างหากเนาะเพื่อป้องกันตัวแต่มันก็ไม่ทันกับปืนนะเนาะเพราะคนร้ายพกได้ทีอย่างเงี้ยคนดีมันพกไม่ได้ดิไอเราไม่ใช่คนร้ายแต่เราไม่มีไปไหนแล้วเราไม่มีศัตรูมันก็ป้องกันตัวอยู่แล้วเนาะครับอาวุธปืนห้ามพกออกนอกบ้าน 100% กฎหมายใหม่จะควบคุมอย่างครอบคลุมห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนออกนอกบ้านโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจับกุมส่งเข้าคุกสถานเดียวไม่ให้ประกันตัวด้วยสามารถนำปืนมายิงป้องกันตัวในบ้านได้หรือไม่ชัดเจนว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้อ้าว แล้วมีปืนไว้ในบ้านแล้วขโมยเข้ามาบ้านเรายิงในบ้านก็ไม่ได้ยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นเออแล้วเอาอะไรสู้กับโจรดีล่ะมันถ้ามันเข้าบ้านเราเนี่ยยิงในบ้านก็ไม่ได้ใช่มันผิดแต่เราป้องกันทรัพย์สินของเราไงแต่กฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นอ้าวว่ากันไปครับโชคดีที่เราไม่มีปืนแล้วเรามีแต่มีด แล้วก็ไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องที่แปลกแต่จริงครับเมื่อฝ่ายค้านเอามาพูดว่ากกต.รับเงิน 860,000 กกต.รับว่ามีเจ้าหน้าที่รับเงินจริงแต่เป็นคดีเลือกตั้งไม่ใช่หัวสว.สั่งปลดฟ้องอาญาไปแล้วเมื่อไหร่แล้วเนี่ยใครล่ะคนนั้นกกต.คนนั้นคือใครแล้วคนนั้นออกจากกกต.ไปแล้วใช่ไหมชื่ออะไรกกต.ชี้แจงกรณีการเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวเลือกสว.พบเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีการโอนเงินจากบุคคลรายหนึ่งไปยังพนักงานสืบสวนไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต.จำนวน13ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมว่ากรณีพฤติการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นในปี2567มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของสำนักงานกกต.ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนสำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อ7เมษายนถึง22กรกฎาคม2567โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.แต่อย่างใดที่สำนักงานกกต.ก็มีการดำเนินการใน4มาตรการคือมีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนบอกชื่อได้ไหม2แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งวินัยอย่างร้ายแรงการสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเมื่อพิจารณามีมติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปครับนี่เรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี67นะแต่พอพูดมาพอฝ่ายค้านเอามาพูดบอกกำลังสอบสวนทางวินัยอ้าวแล้วแสดงว่าเพิ่งรู้เหรอหรือเพิ่งทำโทษเมื่อพิจารณามีมติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป3แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนและไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวบุคคลอื่นอีกจำนวน2รายด้วยสี่รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา136กรณีเส้นทางการเงินใน4จังหวัดทั้งนครพนมลำพูนสงขลาอำนาจเจริญหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนการพิจารณาแล้วสำนักงานกกต.ได้ยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปให้ออกจากราชการแล้วหรือหลักฐานเส้นทางการเงินครับมันตั้งแต่ปี67นะแต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงการสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของกกต.นี่แสดงเพิ่งทำเหรอปี67นะแต่นี่ปี69แล้ว3ปีแล้วนะรู้จะเพิ่งจะรู้เอาตอนที่ฝ่ายค้านพูดก็ยังงงๆนะผมเองเขาคอมเมนต์กันแหลกลานเลยแน่จริงเปิดเผยตัวมาด้วยใครที่บอกดำเนินการอยู่นะคือใครบอกอย่างน้อยตามที่ปรากฏเป็นข่าวและบุคคลอื่นอีก2รายด้วยอ๋อครับเอางั้นเลยนะแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเรื่องของกสทกสทครับจะมีการสืบสวนย้อนหลังไปอีกเหรอโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ตกเก้าอี้เยอะเลยนะถ้าทำแบบตรงไปตรงมาเนาะมันย้อนหลังได้ใช่ไหมย้อนหลังไปปี68แล้วเป็นเรื่องของคงจะต้องบอกว่าระนาวกาวลูดลงไปอีกแล้วมั้งเนี่ยถ้าทำจริงนะครับถ้ามีข่าวเฉยๆแล้วไม่ทำก็ยังมีข่าวเลยนะครับเรื่องของทางด้าน ประเด็นข่าวที่มีมาบอกจะการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยจะเช็คลงไปได้ถึงปี68ตั้งแต่64ถึง68ยังเช็คได้เหรอแน่ใจนะครับเอ้ามีข่าวมาอย่างนี้ก็ว่ากันไปจะคอยดูว่าทำได้จริงไหมครับพอสุดท้ายแล้วเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยยังนึกเสียดายคนคนหนึ่งที่พอยกเลิกบัญชีคนที่โกงออกแล้วคนคนหนึ่งเขาได้อันดับที่หนึ่งคุณผู้ฟังครับคนได้อันดับที่หนึ่งเขาก็น่าจะดีใจแต่คุณรู้ไหมว่าอันดับที่หนึ่งเขาตายซะแล้วแต่รายชื่อขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่มีวาสนาแต่ไม่มีบุญเขาเกิดอุบัติเหตุจากการที่เขาประกาศผลแล้วเขาไม่ได้เข้าบรรจุเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเกิดอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะถ้าเขาได้รับการบรรจุคือไม่บรรจุคนที่โกงไปตัดหน้าเขาเนี่ยเขาได้บรรจุทำงานโดยที่ไม่ต้องกลับไปบ้านนอกแล้วน่าเห็นใจและก็น่าสงสารเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามข่าวมีอาจารย์คนหนึ่งพูดถึงลูกศิษย์เมื่อมีการเรียงคะแนนสอบท้องถิ่นใหม่ลูกศิษย์ของเขาขยับจากอันดับ6จากผู้สอบทั้งหมด176คนกล่าวชื่นชมถึงความพยายามและความตั้งใจของลูกศิษย์คนนี้จากอันดับ6พอเขาเรียงคะแนนใหม่ผลปรากฏว่าจากอันดับ6เขาขึ้นมาเป็นอันดับ1แต่ความตั้งใจของลูกศิษย์ออกมาเผยแพร่เพื่อชื่นชมความสำเร็จแต่เจ้าตัวเขาไม่สามารถจะรับรู้ได้แล้วว่าเขาขึ้นมาอันดับหนึ่งรอบแรกเขาได้ที่6แพ้คนโกงแต่พอมารอบ2ปลดคนโกงออกเขาได้อันดับหนึ่งลูกศิษย์ไม่ได้สละสิทธิ์นะครับแต่ความตายมาพากความฝันของเธอไปรัชพลฉลองคุณถ้าไม่มีการโกงสอบท้องถิ่นน้องเขาจะได้ที่หนึ่งน้องเขาจะได้ทำงานเป็นข้าราชการแต่พอเอาบัญชีโกงออกนายรัชพลฉลองคุณได้เป็นอันดับหนึ่งแต่อนิจจาชีวิตเขาสั้นเหลือเกินเขาตายซะแล้วพอบอกว่าคนที่รู้ดิ่งเลยว่างั้นครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษาข้อความจากเพื่อนระบุว่าเพื่อนผมสอบได้อันดับที่6ถ้าไม่มีการทุจริตรู้ไหมเพื่อนผมสอบได้อันดับเท่าไหร่ทำไมผมต้องออกมาพูดแทนเพราะเพื่อนผมพูดไม่ได้เพราะการสอบครั้งนี้มันอับปรีที่สุดได้อันดับ6เพราะขนาดคนโกงเขานะเขาได้อันดับ6พอเอาคนโกงออกเขาได้อันดับ1เขาบอกว่าเรียกบรรจุครั้งแรก5ถึง5อันดับเขาก็เลยไม่ถึงเพราะเขาได้อันดับ6เขาเรียกบรรจุครั้งแรก5อันดับทำให้เพื่อนผมไปทำงานแถวบ้านคือเป็นครูอัตราจ้างระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนค่อนข้างไกลและเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่ถ้าเขาได้รับการบรรจุเสร็จแล้วเนี่ยเขาคงไม่กลับบ้านต่างจังหวัดไม่ไปเป็นครูอัตราจ้างครับบุญเขาน้อยเหลือเกินนะครับนายรัชพลฉลองคุณนี่เป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้มีคุณค่าซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อนงานเพื่อเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้ใกล้ชิดขณะนี้เขาจากพวกเราไปแล้วต้องแสดงความเสียใจกับคุณรัชพลฉลองคุณด้วยรักและอาลัยครับจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามเขาสอบได้แล้วแต่ได้อันดับ6แต่เรียกแค่1ถึง5แต่ปัจจุบัน1ถึง5เนี่ยไอ้คนขี้โกงทั้งหมดเลยถูกเปลี่ยนบัญชีไปแล้ว แล้วเขาขึ้นอันดับหนึ่งแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปจะรายงานตัวเศร้าใจนะครับคุณฟังเศร้าใจนะแล้วก็ใจหายด้วยใจหายด้วยนะครับว่าเขามีบุญแต่กรรมบังซะเหลือเกินนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเชื่อไหมข้าราชการใหม่ที่อบจ.สตูลบรรจุเข้าไปครับพอเปลี่ยนรายชื่อคนขี้โกงออกผลปรากฏว่าทั้ง5คนที่บรรจุเป็นข้าราชการไปนั้นมี4คนชื่อไม่มีครับแสดงว่าเขาตัดชื่อคนขี้โกงออกเพราะนั้นข้าราชการใหม่5คนที่บรรจุเป็นรอบแรกที่อบต.สตูลเจอแจ็คพอตครับชื่อไม่มีใน4คนจาก5คนโดนเพิกถอนเชื่อว่านายกอบจ.สตูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับที่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่ามหากาพย์การโกงครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ท้องถิ่นอยู่ทางภาคใต้มากที่สุดเที่ยวนี้มโหฬารบานตะโก้บรรจุไปแล้ว5คนแต่4คนชื่อไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะต้องถูกถอดถอนออกจากเป็นข้าราชการโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นกระแสถูกจับตาจากสังคมอย่างหนักส่งผลกระทบใจสะเทือนมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายทวีศักดิ์เล็กสุดรองปลัดอบต.สตูลเปิดเผยว่าเจาะลึกถึงประเด็นนี้ทางอบจ.สตูลก็ต้องลุกออกจากเก้าอี้สินะในขณะเดียวกันบอกนายกอบต.สตูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลไม่เกี่ยวเมื่อใช้บัญชีใหม่ก็ต้องเป็นบัญชีใหม่ก็บอกส่วนกลางไปประมาณ8ตำแหน่งในกลุ่มสายงานช่างและพัสดุที่ขาดแคลนโดยรับการจัดสรรเรียกบรรจุมาแล้ว5รายแบ่งเป็น2ล็อตล็อตแรกบรรจุเมื่อ29พฤษภาคมปี67จำนวน3รายคือตำแหน่งวิศวกรและในช่างโยธาและล็อตที่2 1กรกฎาคมปี67จำนวนอีก2รายคือในช่างไฟฟ้าและในนักวิชาการพัสดุซึ่งเป็นคนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสงขลานราธิวาสปัตตานีและสตูลแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการตรวจสอบพบการทุจริตจากกสทก็ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฉบับใหม่ออกมากลับพบว่าข้าราชการใหม่ของสอดอบจสตูล4ใน5คนไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่มีเพียงคนเดียวที่มีชื่อและได้เลื่อนลำดับดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น4คนที่เหลือที่เรียกมาแล้ว5คนเนี่ยที่บรรจุเข้าไปแล้วเมื่อปี67ก็ต้องลุกออกที่นั่งลุกออกจากที่นั่งใช่ไหมโหอย่างนี้มันเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยมันจะต้องคืนเงินเดือนไหมเนี่ยสำหรับสถานะของทั้ง4คนในขณะนี้นายทวีศักดิ์อธิบายว่าในทางกฎหมายถือว่ามีสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติจากกรมส่งเสริมส่งมาถึงจังหวัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนสภาพการเป็นข้าราชการเนื่องจากถือว่าไม่มีคุณสมบัติสอบผ่านตั้งแต่ต้นประเด็นแรกคือเรื่องเงินเดือนที่รับไปแล้วล็อตแรกรับไปแล้ว3เดือนล็อตหลังรับไป1เดือนจะต้องเรียกคืนหรือไม่ทางอบจ.ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางอีกครั้งเพราะตามหลักการแล้วหากบุคคลนั้นได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงกายแรงใจทำงานให้ราชการไปแล้วอาจจะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องคืนเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูข้อกฎหมายอย่างรัดกุมชี้อาญาต้องดูที่เจตนาบางเคสพ่อแม่วิ่งเต้นลูกไม่รู้เรื่องประเด็นที่น่าสนใจคือบทลงโทษทางอาญาจะตามมาหรือไม่นายทวีศักดิ์ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าเรื่องทางอาญาต้องพิสูจน์ที่เจตนาว่าเด็กมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตจ่ายเงินหรือแก้คะแนนหรือไม่อันนี้พูดตรงๆบางทีผมก็ไม่รู้หรอกน้องเขาจะรู้ได้หรือไม่ไม่รู้บางคนพ่อแม่เป็นคนจัดการให้โดยที่ไม่ได้บอกลูกลูกก็ไม่รู้ลูกก็ดีใจว่าเขาสอบได้เองที่ไหนได้แม่เป็นคนวิ่งเต้นให้ครับอาจจะมีถ้าไม่มีสลิปโอนเงินหรือหลักฐานชัดเจนว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่ผลกระทบที่เด็กต้องรับผิดชอบคือต้องออกจากราชการเพราะถือว่าสอบไม่ผ่านรองปลัดอบจ.สตูลระบุพร้อมเตรียมเรียกจนตัวมาพูดคุยเพื่อประเมินสภาพจิตใจนายทวีศักดิ์ยังได้ตอบข้อสักถามถึงกรณีที่ชื่อของนายกอบจ.สตูลเข้าไปปรากฏเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยรองปลัดยืนยันหนักแน่นว่าผมเชื่อว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรอกที่บอกมีข้าราชการเกี่ยวข้องอีกประมาณ200คนก็ต้องโดนฟันอีก200คนก็แล้ววะงานนี้หนักหนาสาหัสสากรรจ์มากันนะครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุน เป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อง
5: โอ้รู้สึกว่าสู้คนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
4: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
6: ้ก็ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805 5575
0: ครับซื้อเลย0817805575ครับมีคนถามผมเยอะนะครับผมกำลังติดต่อทางบริษัทอยู่นะครับว่าส่งมาให้ผมด้วยยาหอมดอกหอมมือลีเนี่ยนะครับขวดละเท่าไหร่ก็มีคนถามผมเยอะนะครับทางบริษัทบอกรับปากว่าจะส่งมาให้ช่วยจำหน่ายด้วยไม่ใช่ติดต่อทางบริษัททางเดียวครับก็ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาอมใต้ลิ้นได้เลยครับแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับยาหอมดอกหอมมือลีครับสำหรับผู้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายลมแน่นอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนขึ้นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายเพราะว่าส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแก้โรคลมกองละเอียดเขาบอกว่าเป็นสูตรเย็นเย็นชื่นจิตชื่นใจลมหายใจก็หอมด้วยยาหอมผสมหอมดอกหอมมือลีครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าจะโทรไปโดยตรงก็ได้0817805575ครับก็เบอร์เดียวกับดีไทยนี่แหละครับเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยก็ตอนนี้ซื้อ2ขวดแถมภูเขาวิปโร1ห่อใหญ่ดีไทยก็ขวดน้องๆ น้ำปลาเลยนะครับเรื่องของสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านภูเขาวิปโรนี่ก็ครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับโปรโมชั่นหมดแล้วหมดเลยนะครับของแถมแล้วก็ยังมีทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เป็นโมเลกุลเล็กๆทาผิวหนังของท่านบริเวณที่ท่านมีอาการปวดมันก็จะซึมลึกได้ผลเร็วเพราะมันเป็นอนุภาคมันเป็นโมเลกุลเล็กๆที่จะช่วยให้ซึมลึกตรงจุดอาการเพราะนั้นอาการปวดของคุณก็จะบรรเทาได้อย่างรวดเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณปวดตามข้าวปวดตามเข่าตามข้อตามหลังตามคอตามบ่านะครับสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนครับนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสั่งซื้อได้ที่098-329-9909ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้ก็ดีครับ098-329-9909ครับเราไปเรื่องราวของเก่ากันต่อนะครับเรื่องของทางด้านอ๋อนี่คุณฉลองเรียวแลตรงไม่ต้องบอกแล้วเนาะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ที่รู้กันทั่วๆไปแล้วคือประกันตัวก็ไม่ได้ครับศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะส่งเข้าเรือนจำไปแล้วเนื่องจากมีโทษสูงนะครับอ้าวเป็นเรื่องของการบอกว่าเป็นหนี้11ล้านบางคนบอกไม่มีหลักฐานบางทีเป็นหนี้เนี่ยเขาก็ไม่คือเพื่อนกันแน่นอนก็ไม่รู้นะผมว่ามันถ้าไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่นถึงขนาดยิงกันเนี่ยก็โอ้โหมันก็แรงไปนะแต่จริงเท็จประการใดผมว่าคนสองคนหรือคนคือฉลองเลี้ยวแรงต้องรู้ว่าอะไรมันคืออะไรท่านแน่แล้วว่าพูดจริงหรือพูดโกหกแต่เพราะบางคนบอกคนมีตังค์ไม่น่าจะต้องไปยืมนะมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือเปล่าบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่คราวนี้คนตายไปแล้วพูดไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนศพของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีพันธุเอกชงชัยเย็นประเสริฐไปทำพิธีที่วัดสะพานสูงปากเกร็ดนนทบุรีหลังจากถูกนายฉลองเรียวแรงอดีตสส.ยิงเสียชีวิตมีผู้ร่วมงานไว้อะไรแน่นวัดญาติโต้ปมทวงเงิน11ล้านบาทไม่เป็นความจริงขณะที่ตำรวจคุมตัวนายฉลองไปฝากขังที่ศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวส่งเข้าเรือนจำครับแต่คนนี้สิครับเนี่ยมีข่าวจากข่าวสดแน่นะครับหนุ่มมนุษย์เงินเดือนไม่เขารีวิวชีวิตเขาขับรถจากลพบุรีไปทำงานที่พร้อมพงษ์กรุงเทพนะขับรถไฟฟ้าไปเขาบอกขับรถจากลพบุรีไปอาคารจอดรถแถวดอนเมืองสะพานใหม่คูคตทุกวันไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งมากนะเป็นเราในขับทุกวันในล้ามกันนะชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่ต้องเดินทางจากลพบุรีไปทำงานที่พร้อมพงษ์ครับเขาทำงานเขาตื่น 6:30 อาบน้ำแต่งตัว 7:00 นขับรถไปก็ฟังข่าวผมไปด้วยสิจะได้เพลินออกเดินทางไปทำงานจากนั้นก็ขับรถยนต์ไฟฟ้าจากลพบุรีไปที่อาคารจ จอดรถแยกคอปอได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงกรุงเทพประมาณ 8:30 นไปขึ้น BTS สถานีแยกไปลงสถานีพร้อมพงษ์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพอไปถึงก็ต้องเดินไปทำงานที่ออฟฟิศในตึก M Quartier เข้างานประมาณ 10:00 นซึ่งก็จะกลับบ้านช่วง 3:00 นอ๋อเขาเข้างานสายไม่ได้เข้างานเช้า 8:00 นเข้างาน 10:00 นซึ่งจะกลับบ้านช่วง 3:00 นกว่าแวะชาร์จแบตรถยนต์กว่าจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนกว่าเหตุผลที่เจ้าตัวต้องขับรถไปทำงานทุกวันเนี่ยเพราะอยากเห็นหน้าภรรยาและลูกน้อยที่เพิ่งคลอดอ๋อรักครอบครัวและเจ้าตัวยังบอกอีกว่าถึงเหนื่อยก็ไม่หยุดอยากเป็นพ่อที่ลูกภูมิใจความฝันส่วนตัวที่เคยมีตอนนี้ไม่สำคัญอะไรแล้วเพราะฝันเดียวตอนนี้คือความฝันของลูกเป็นจริงหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังคอมเมนต์อีกว่าถ้าวันรุ่งขึ้นประชุมเช้าๆหรือวันไหนเหนื่อยมากๆก็ไปนอนบ้านแม่แถวๆดอนเมืองครับเออไม่ต้องมาถึงลพบุรีถ้ามีประชุมถ้าเหนื่อยมากๆดีครับยังไงก็อย่าขับรถเร็วแล้วกันนะพี่เพราะว่าท่านอาจจะแวบเดียวนั่นนะอันตรายนะครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกวันนะครับหนุ่มลพบุรีที่ออกไปทำงานเนี่ยนะโอ้โหมานะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ดอนเมืองนะผมไปเรียนที่ราชภัฏสมัยก่อนเป็นเวทย์ครูบ้านสมเด็จจากดอนเมืองไปฝั่งทนน่ะผมตื่นตีสี่ครับแต่นั่นขึ้นรถเมย์พอขึ้นรถเมย์ก็ไปลงหลักสี่ขึ้นลงขึ้นรถเมย์จากดอนเมืองกว่าจะถึงมหาวิทยาลัยตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูเนาะวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จกว่าจะถึงก็ประมาณ 7:30 นตื่นตีสี่นะอันนั้นขึ้นรถยนต์ในกรุงเทพครับสมัยก่อนอยู่ดอนเมืองอยู่บ้านพี่สาวที่ดอนเมืองอันนี้ไกลกับผมอย่างเนี้ยเดินทางจากลพบุรีไปทำงานถึงพร้อมพงษ์ที่กรุงเทพเยี่ยมครับท่านแต่ยังไงก็ขอให้ท่านเดินทางวันนี้หยุดหรือเปล่าถ้าหยุดคงฟังข่าวถ้าคงไม่ฟังข่าวก็ไม่รู้เนาะซึ้งใจจริงๆครับหนุ่มลพบุรีขับรถไปทำงานที่กรุงเทพทุกวันวันที่เขาทำงานนะครับอ้าวก็ถือว่าขอให้ได้กลับมาเจอหน้าลูกเมียก็ชื่นใจนั่นแหละครับมันหายเหนื่อยนะจริงๆมันหายเหนื่อยได้เรื่องนี้แน่นอนเลยใครมีเมียมีลูกแล้วจะรู้มันยื่นชื่นใจนี่ขนาดที่ทุกวันนี้เขาไปทำงานกรุงเทพเนี่ยวันนี้เขาจะว่าจะกลับมานี่เรายังงอรอชะเง้อเขาเลยว่าลูกเรากลับมายังความรู้สึกของพ่อที่ห่วงครับเขาบอกเขาจะมาสวัสดีวันแม่วันนี้ครับเราก็ชะเง้อดิวันนี้ลูกจะมาไหมเป็นวันแม่อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของหนุ่มลพบุรีครับมาอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ครับกวาดล้างใครกวาดล้างต่างด้าวที่มานั่งขอทานอยู่ที่พัทยาโอ้โหกวาดให้หมดเถอะเยอะเหลือเกินนี่อ้าวได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะริมหาดพัทยาเนี่ยเยอะมากๆไม่ใช่คนไทยนะเขมรส่งกลับไปครับเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะเนี่ยกวาดล้างชาวต่างด้าวกัมพูชา17แฉอุ้มเด็กเล็ก7เดือนเรียกคะแนนสงสารคนไทยไร้บ้านเมานั่งขอทานอีก8รายด้วยคนไทยคนขี้สงสารคนเหมือนกับคนไทยชอบทำบุญน่ะใครโกนหัวมาห่มผ้าเหลืองทำบุญแล้วจะเป็นพระจริงพระปลอมไม่รู้นี่คือคนไทยครับนายดำรงเกียรติพินิจการครับรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สำนักงานสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีครับร่วมกันกวดขันจัดระเบียบขอทานต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งก็การกวดขันครั้งนี้ก็สามารถจับได้พบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยไร้บ้านบางส่วนที่มีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนนักท่องเที่ยวครับทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยเจ้าหน้าที่การจัดกำลังตรวจสอบตามเส้นทางทั้งถนนสาย2พัทยาแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชา17คนแบ่งเป็นเด็ก7คนผู้ใหญ่10คนเป็นชาย1หญิง9นอกจากนี้ยังพบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ขวบและ3ขวบอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วยโดยบางรายอุ้มเด็กออกมาเพื่อเรียกร้องความสงสารขอเงินจากนักท่องเที่ยวจากการตรวจสอบประวัติเจ้าหน้าที่พบว่าบางรายเคยถูกจับกุมดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงถูกผลักดันออกนอกประเทศไปแล้ว 3-4 ครั้งแต่ยังกลับเข้ามาก่อเหตุลักษณะเดิมอีกต้องขังคุกจริงครับต้องขังคุกครับถ้ากลับมาอีกขังคุกเลยเจ จ้าหน้าที่ยังพบคนไทยไร้บ้านที่มีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8คนคุมตัวทั้งหมดจัดทำประวัติก่อนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับมุ่งสร้างความเป็นระเบียบลดการรบกวนนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและน่าเดินทางมาท่องเที่ยวครับนั่นแหละครับหัวใจสำคัญของประเทศไทยเราครับขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาเห็นที่ต้องล่ำลากันก่อนนะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับสำหรับจอทลอเจอกันใหม่ช่วงบ่ายสามถึงบ่ายสี่แล้วก็หกโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งด้วยนะครับขอบคุณช่วงนี้เช้านี้สวัสดีครับ
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับอยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่ง
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
11: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
12: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
13: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีนำครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคม69ถึง1กันยายน69ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
17: พระกรุณาที่คุณกรุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
19: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
20: ์
21: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
21: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
23: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: นายกรัฐมนตรีนำครม.สัญจรสงขลา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่โฆษกรัฐบาลย้อนฝ่ายค้านงบฟื้นฟูป้องกันอุทกภัยโอนไปแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
24: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่1กันยายนโดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
16: นายแพทย์วีรพุทธอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารส่วนกลางและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่1 2 8และ10ว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมกับขอเน้นย้ำข้อเน้นย้ำของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งประกอบด้วยโรงพยาบาลและหน่วยบริการให้จัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์สองคือการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดมีเส้นทางสำรองทีมเคลื่อนที่และโรงพยาบาลปลายทางพร้อมรับสามคือเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพสี่ดูแลกลุ่มเปราะบางและห้าติดตามสถานการณ์ให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานงานแก้ไขได้ทันท่วงทีคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคตาแห้งอาการและแนวทางในการรักษาทำอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
3: ตาแห้งเป็นโรคตาที่เกิดจากระบบต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติทำให้มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือมีการระเหยของน้ำ
4: ขอบคุณ

0: กาแฟริซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบคนก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
12: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแพงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: กลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงที่
1: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: อีก1ชั่วโมงนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันฟังกันฟังกันเอาประกาศเรื่องงานกฐินหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่15เดือนพฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี31เดือนตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างสะพานข้าม3โลกแล้วก็งานประจำปีของวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะไปชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ครับ
1: ส่วนงานเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวัดวันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: ยังไม่ได้กำหนดยังไม่ได้กำหนด
1: ท่านที่จะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดที่ทำทับจำปา
0: ทำจำปาครับ
1: บนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: ท่านก็ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราได
0: ้ครับ
1: 1กระปุก300
0: ใช่
1: คือบริษัท295
0: ครับ
1: แล้วก็ทำบุญ5บาทเน
0: ี่ยครับผม
1: เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: แล้วก็วันที่15ล่ะวัดลุงคดอ่ะ
1: อ๋อวันที่15นี
0: ่
1: เป็นงานวางศิลา

0: าเลิก
1: ครับ
0: ศาลาการเรียนหลังใหม่ของวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรีเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ก็บอกกัน
1: ครับ
0: มีที่ไหนอีกอ่ะวัดอะไร
1: วัด
0: คมโรงอ่ะ
1: คมโรงอ่ะที่หลุมข้าวอ่ะ
0: วัดคมโรงอ่ะนะ
1: คมโรงเนี่ย
0: ไม่ได้จดไว้ไง
1: จดไว้จะไม่รู้อยู่ตรงไหน จดไว้นะพี่ออมสิน
0: ไว้ไว้ทางยีเด
1: ต ต้องให้คุณโชเล่แล้วนะ
0: ร่วมการเป็นงานกฐินทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็บอกกันเนี่ยนะ
1: ครับผมมาชั่วโมงนี้แล้วเอาอีกแล้วเนี่ยเรื่องไล่ยิงกันอีกแล้ว
0: ปืนนี่ปัญหาเยอะนะ
1: บางบัวทองอีกแล้วเนี่ย
0: หาง่ายบางบัวทองมานนทบุรี
1: ใช่
0: ไม่ใช่คดีนู้นนะ
1: ฮะ
0: มาจี
1: ไม่ใช่มาหลงอ่ะ
0: ไม่ใช่ไง
1: อยู่ฉลองไม่ใช่โรงเรียนอีกแล้ว
0: โรงเรียนไง
1: อือ
0: เอา
1: ในโรงเรียนเลยเนี่ยในโรงเรียนเนี่ย
0: ใ
1: ช่ไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช
0: ่
1: คนละข่าวกันนี่วุ่นวายจริงเนี่ย
0: น
1: นทบุรีหนุ่มคลั่งบุกโวยวายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่ไล่ล่
0: า
1: พอเจอปุ๊บขับรถจะชนเผยว่ามีดด้วยนะ
0: อันตราย
1: พกมีดด้วยนะอันตรายนะ
0: วันอันตราย
1: ครับนนบุรีอีกแล้วครับท่านผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเมื่อวานนี้ตอน 14:00 น.นางสาวชวนากรโยคินมิสจินดาผู้ใหญ่บ้านหมู่4
0: ตำบลบางวัวทองอำเภอบางวัวทองจังหวัดนนทบุรี
1: พร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
0: ได้รับแจ้งบอกมีชายคนหนึ่งมีอาการคุ้มคลั่งอาละวาด
1: ที่โรงเรียนประชารัฐบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมวัยระดับการประถมศึกษามีที่บริเวณหมู่4ตำบลบางบัวทอง
0: จังหวัดนนทบุรี
1: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
0: ที่เกิดเหตุนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: 14:40 น.พบชายคลั่งสวมเสื้อสีหวานแหววใช่นะ
0: สีชมพู
1: ขับรถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงก็มาโรงเรียนขับวนไปแล้วก็วนมา
0: ซึ่งขณะนั้น
1: ระดับประถมวัยเลิกเรียนแล้ว
0: เลิกแล้ว
1: แต่ระดับประถมก็ยังอยู่
0: เรียนกัน
1: มีคลิปจากกล้องมือถือของครูถ่ายไว้ได้
0: ขณะที่ชายคนนั้นกำลังคลั่งขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์มาบริเวณด้านหน้าของอาคารเรียนครับ
0: จากการสอบถาม
1: นางสาวชวนากรบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็รีบมาที่โรงเรียนทันทีเป็นจังหวะที่คนร้ายเห็นตน
0: ก็ขับรถเข้ามาหา
1: ก็จึงขับรถจักรยานยนต์สวนออกมาเกือบเฉี่ยวชนรถของตน
0: จึงคิดว่าเป็นคนร้ายแน่นอน
1: จึงจอดรถและนำชุดจรบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
0: วิ่งไปตามคนร้าย
1: คนร้ายก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะขับวนอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วโวยวายเดี๋ยวจะมึงมีละมิสาดอยู่นั่นแหละ
0: ประมาณนั้นแล้วก็ขับขี่รถหนีไป
1: ตนจึงขับรถตามไปจนถึงหน้าโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
0: ก็ตามไม่ทันเนี่ย
1: แต่ผู้ก่อเหตุก็ขับวนไปวนมาอีกครั้งละ
0: แล้วก็มาเอะอะโวยวายหน้าโรงเรียนอีกนะ
1: ทางผู้ช่วยก็ลงผู้ช่วยก็จะหยุดรถแล้วก็จะดึงกุญแจออกก็ตะโกนท้าทายอีกแถมเชนเกียร์นะแล้วก็เร่งเครื่องนะบึนเดี๋ยวจะมึงนี่แหละ
0: ก่อนจะชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1: ทำท่าจะชน
0: ทำท่าจะชนเนี่ย
1: แต่ผู้ใหญ่คิดได้ไวปัญญาก็เลยถอยมาก่อนไง
0: เขาก็ฉลาดนะ
1: พอคว้าได้คว้าบอลจะวิ่งไล่ตามกันเลย
0: แล้วก็ไม่ทันนี่กัน
1: ไม่ทันเว้ยมันไปฝึกมาจากไหนไว้เนี่ย
0: มันบ้าคลั่ง
1: เลยรองเท้าก็ไม่ใส่ท่านผู้ใหญ่บ้านชนบกรชนบกรเนี่ยนะ
0: บอกว่าตนเนี่ย
1: ทราบในกลุ่มไลน์ของฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านตำบลพิมลราชซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน
0: เกิดเหตุเนี่ย
1: พิมลราชเนี่ยสั่งซื้อยาละบ่อยนะ
0: นั่นเด
1: ้งวดนี้งวดนี้เงียบหายไปนะสงสัยโดนหวยกินหมดละมั้งเกิดเหตุจากฝั่งพิมลราชก่อนชายคนนี้
0: คุ้มคลั่งมาตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้ว
1: แต่ทางตำบลพิมลราชควบคุมตัวไว้ไม่ได
0: ้ก็หนีมาฝั่งนี
1: ้มันก็หนีมาเขตตำบลบางบัวทองกัน
0: เด้เท่าที่ทราบมาเบื้องต้นเนี่ย
1: เป็นเด็กในฝั่งตำบลพิมลราชไม่ใช่เด็กบางบัวทองหรอก
0: แล้วก็มีอาวุธมีติดตัวเป็นประจำเนี่ย
1: ค่อนข้างอันตรายนะคะคุณผู้ฟังคุณนักข่าวขาซึ่งตนและทีมงานก็คงจะต้องทำงานกันเต็มที
0: ่แล้วก็ต้องดูแลด้วยนะ
1: ครับ
0: ดูแลเรื่องของคดีด้วย
1: ครับเบื้องต้นก็ได้จัดทีมลงพื้นที่สืบหาชายดังกล่าว
0: เพื่อดำเนินตัวมาดำเนินคดีนะ
1: ผมยังไม่ได้แย่งพูดเลยเนี่ยบอกแล้วอย่าไปกินนะแย่งผมกินหมดเลยกินข้าวกับไข
0: ่อะอร่อย
1: ใครกินเขามาชงให้กินก็กาแฟไข่ต้
0: ม
1: ไข่ขาวเนี่ยประโยชน์เยอะนะไข่แดงทิ้งไม่ตา
0: ทิ้งไปเอาอย่างนั้นเลยไง
1: เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาเป็นโรคไตอะเนาะเขาเอาไข่ขาวเนี่ยผสมกับน้ำข้าวไงชงกินกันทุกเช้า ก็มีคนเขากินแล้วได้ผลก็ถึงมาบอกต่อไงเราก็บอกต่อผมว่าต้องทำดูมันไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ต้องเป็นไตขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนะขั้นห้าเอาไม่อยู่แล้วนะจ้าแม่จ๋าครับขั้นห้าเรื่องฟอกไตแล้วนี่เนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่เราต้องบำรุงและฟื้นฟูเขาไว
0: ้บำรุงกัน
1: แล้วก็งดอาหารที่มันเค็มๆมาก
0: ๆ
1: โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราไม่ได้ทวงติงไม่ให้กินนะคืออย่าไปกินทุกมื้อนะครับบางคนเก็บเงินไว้ไปทำบุญหมดเลย
0: เขาใจบุญนะ
1: ใจบุญแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองนี่ไม่มีอะไรจะกิน
0: ก
1: ็เอาสำเร็จรูปอีกแล้วโจ๊กถ้วยป่วยไม่สบายเป็นไข้เจ็บคอคืออะไรไม่ได้เลยแทนที่จะให้ลูกให้เมียต้มโจ๊กให้ไหมเล่าม ึงไปซื้อโจ๊กร้านสะดวกซื้อดุนโซเดียมทั้งนั้นเลยนะเราต้มเองดีกว่าครับเกลือป่นนิดนึงพอปลาแหลมปลาแหลมเนาะกินกับอะไรก็อร่อยนะเอาน้ำข้าวน้ำข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเราเป็นหม้อไฟฟ้ากันหมดแล้วไง
0: ใช่ไม่มีแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยหม้อไฟฟ้าตอนมันเดือดปักปักปักปักจ้วงมาเลยแก้วไอ้ถ้วยกระเบื้องอะนะจ้วงมาปั๊บเนี่ยใช้ได้
0: เอาน้ำข้าวใช่ไหม
1: บางคนเข้าใจผิดไปเอาน้ำสาวข้าวซะงั้นเนี่ย
0: โอ้น้ำสาวข้าวไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้
1: เอาน้ำข้าวที่กำลังเดือดๆในตักมาปั๊บเนาะแล้วก็เอาไข่ขาวไข่เป็ดนะสักสองสามฟองครับแนะนำไม่ใช้ไข่เป็ดดีกว่านะครับเพราะว่าไข่ไก่มันขึ้นลูกละ4บาท
0: ไข่เป็ดก็ต้องขึ้นเหมือนกันแหละคุณกันเนาะ
1: รู้ไหมเวลาเป็ดปล่อยเขาเรียกเป็ดไล่ทุ่งเวลาเขาคนเลี้ยงเป็ดเขาใช้ตะข่ายล้อมรอบมันก็ไม่เดินข้ามไปทุ่งอื่นนะ
0: ครับ
1: มันก็อยู่ในรั้วตะข่ายมันมีวินัย
0: เป็ดมันมีวินัยระเบียบเรียบร้อย
1: เดินเป็นแถว
0: ตัวหน้าก็นำไป
1: ครับ
0: ลุงน้องก็ตามไป
1: เวลาปล่อยไล่ทุ่งมันกินปลากินหอยอะไรเงี้ยนะ
0: กินข้าวที่ตกค้างนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็เรียกข้าวตกใช่ไหม
0: ใช่
1: มันถ้ามันกินอิ่มแล้วจะสังเกตดูมันจะยืนซอกใจขนว่ายน้ำเล่นอย่างเงี้ยแสดงว่าอิ่มแล้วนะคร
0: ับ สบายใจมัน
1: เตรียมตัวจะไปเป็นเป็ดพะโล
0: เลี้ยงมันมาจนโตแล้ว
1: อ้าวถ้ามันไข่ได้ดีก็ดีอ่ะเนาะอ้าววันนี้อย่าลืมนะ
0: เป็นไง
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างพี่ตายพี่ตายโทรมาหา
0: ปิดาเขาหน่อย
1: ปิดาก็จะเอาปุ๋ยกี่กระสอบแบบวันนี้เขาจะเอาไปให้
0: เดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะรีบโทรมา
1: ที่หน้าวัดประดับนะบอกหน่อยพี่ตายโทรหาปิดาเขาคือเขาปิดาเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: คือจะบอกจะล่อหลอกให้เราประกาศเบอร์เขาไงบ่อยๆไงพอเราหลอกบอกเบอร์ปุ๊บเนี่ยแนะนำให้เขาซื้อสบู่แก้คันป้อยเซียนนะแทนนี่จะบอกให้เขาซื้อสบู่หอมฟุ้งลุงช้างไม่เมีย
0: ซื้ออะไรนะ
1: สบู่อะไรไม่รู
0: ้สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: เอาแต
0: ่
1: เอาแก้คันแก้คันท่านฟอกวันนี้แล้วอีก2วันหายคันนะสบู่เราในฟอกปุ๊บหอมปั๊บนะ
0: เอ
1: าโทรหาคุณปิดาครับ089
0: 081-5595
1: อ้าวพี่ตายโทรมาจะเอาปุ๋ยกี่กระสอบ089
0: 081-5595
1: ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งนะทาตะโกปุ๋ย1ตันปุ๋ย1ตัน
0: พรุ่งนี้เอาไปส่ง
1: วันนี้วันแม่
0: วันแม่ขอหยุดวัน
1: ขอหยุดวันหนึ่งแต่ว่าพี่น้องชาวนาอย่าไปหยุดนะ
0: ก็ทำเงินไปวันนี้วันแม่ต้องปลูกข้าว
1: ปลูกวันแม่ปลูกวันแม่เลิกดีเลิกงามยามดีปลูกวันแม่แล้วต้องไปเกี่ยววันพ
0: ่
1: อ
0: เก็บเกี่ยววันพ่อนะ
1: พอใกล้จะถึงวันพ่อก็วันที่5ธันวาใช่ไหมเล่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปปลายเดือนตั้งวันที่20กว่าเนี่ยเอาดึงลวงลุงช้างไม่ใช้เลย
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยกัน
1: ขวดนึงอ่ะ1ลิตรเนี่ยผสมน้ำ400ลิตรครับก็น่าจะได้ประมาณ 30-40 ไร่นะผมว่าเนาะ
0: ได้เยอะ
1: ซื้อขวดนึง 1,000 นึง2ขวด 1,500
0: 2ขวด 1,500
1: 3ขวด 2,000 น่ะเหมือนเม็ดฟู่ราคาเดียวกัน
0: เม็ดฟู่ก็กล่องละ 1,000
1: ครับ
0: 2กล่องก็ 1,500
1: ใช่
0: 3กล่องก็ 2,000
1: นาน
0: เหมือนกัน
1: หรือสองอย่างสลับกันได้นะครับ
0: เ
1: หมือนกันกับเจ้าโปรมิกออยกับดีแคร
0: ์
1: สลับกันได้แต่ไม่แนะนำให้ซื้อ1เดียวนะ1เดียวมันกินได้15วันเพราะว่ามันมีแค่15เม็ดไงมี30เม็ดไง
0: ซื้อ2กระปุกกันนะ
1: สองกระปุกกินได้เดือนหนึ่งนะ
0: 350บาท
1: ครับไทยทิพย์โอสถเหมือนกันเนี่ย สูตรดั้งเดิมแนะนำให้ซื้อ3กล่องฮะ
0: 3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: ซื้อ5กล่องแล้วก็แถมให้กล่องนึง
0: แถมให้
1: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นกินสูตรนี้แหละ
0: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: ครับผม
0: อืม
1: แต่ถ้าเป็นสูตรชนิดแคปซูลก็
0: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง5กระปุกแถมฟรีกระปุกนึง
0: แถมให้
1: ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกินไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้ต้องไทยแคลพัดนะ
1: ครับ
0: 2กระปุกก็500
1: 4กระปุก 1,000 แถมฟรีกระปุกนึง
0: แถมให้เหมือนกัน
1: ครับโทรหาลุงช้าง081 290 1691 0812 90 1691
0: ว่าหลายจะเตี้ยตัว9
1: 9มันไม่มาสักทีนะ
0: เออ
1: ถ้า9มาเมื่อไหร่เนาะ
0: สั่งซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: วัดอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลุมข้าวอ่ะ
0: หลุมข้าวเนี่ยนะ
1: เออวัดโคกพรหม
0: มีจดไหมล่ะปากกา
1: วัดโคกพรหมวัดโคกพรห
0: ม
1: วันที่1พฤศจิกาไม่มีปากกาผมอ่ะวัดโคกพรหมนะ1พฤศจิกาไปทำบุญกัน
0: ทำบุญกฐินเนี่ยมั้ย
1: ใครซื้อไทยทิศโอสถกับลุงช้างเนี่ยเท่ากับท่านได้ทำบุญแล้ว
0: นั่น
1: กระปุกหนึ่ง300บาทลุงช้างคืนบริษัทก็เป็น295อีก5บาทเอาไปซื้อที่ดินถามบริษัทแล้วได้ไหมในห้างได้ไหมได้เลยทำบุญช่วยกันช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะซื้อไปแล้วงานหนึ่งเหลืออีกซื้อไปแล้ว2งานเหลืออีก2งานก็สักไล่หนึ่งไปจอดรถนะครับเอามาเรื่องของข่าวต่อ
0: เรื่องของค่ายมือถือไม่เอานะ
1: ไม่เอาค่ายมือถือ วุ่นฟังแล้ววุ่นวาย
0: เรื่องไหนอ่ะ
1: คืนนี้แหละคอยดูฝนดาวตกไง
0: ดาวตกเมื่อไง
1: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชนชมฝนดาวตกเพอร์สก็เรียกเพอร์ซีอิด
0: คืนวัน
1: แม่นะครับเป็นกลุ่มดาวเพอร์เซอุสนะครับเพอร์เซอุสนี่แหละก็ผู้อำนวยการอำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่า
0: เปิดเผยบอกคืนวันที่12สิงหาคม
1: จนกระทั่งรุ่งเช้าพรุ่งนี้นะจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะครับหรือว่าเพอร์เซอิดหรือว่ามักจะเรียกกันว่าฝนดาวเที่ยวฝนดาววันแม
0: ่ฝนดาวตกวันแม
1: ่ครับจุดศูนย์กลางกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอุสขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ5ทุ่มคืนนี้นะครับแต่คนนอนดึกก็ยิ้มได้เห็นไอ้เรามันนอนตั้งแต่หัวค่ำมานะ
0: เราก็ไปตื่นเนื่องวันที่13รุ่งเช้ายังอยู่เนี่ย
1: ตื่นมาก็เข้าห้องส่งเลยไม่ได้ออกไปดูเลยนะจากนั้นจะได้ชมต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันที่13คาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุด100ดวงต่อชั่วโมงครับ
0: ตกเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับผมถือว่าเยอะนะ
0: ขยันตกเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวลูกหลานใครไม่เคยเห็นปุกมาดูนะถ้ายังนอนดึกก็ต้องตั้ง5ทุ่มก็ลุกมาดูได
0: ้ดูได้ยันวันที่13เลย
1: ชมด้วยตาเปล่าได้นะครับตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าใสไร้ฝนนะครับ
0: สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
1: อ่ะชมความสวยงามของฝนดาวใครมีกล้องก็เตรียมถ่ายรูปไว้เลยนะไว้ให้ลูกหลานดูเห็นไม่เล่าฝนดาวเนี่ย
0: ฝนดาวตกเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นดาวหางก็ยังไม่ค่อยเห็นกันเนาะครับผม
0: มีแต่ดาวลูกไก่เนี่ยนะ
1: ใช่มีแต่ดาวลูกไก่เลยแต่ตุ๋ยขอจังเลย
0: ดาวไทยอย่างเงี้ยนะ
1: ขอจังไงแต่ตุ๋ยเนี่ยมันมีนะดีนะไม่จะไปซื้อยาลีแซโอสถผมไม่เปิดให้เลยนะลีแซโอสถบ้านมีครับน้ำเวทโอสถหนองม่วง
0: ไปซื้อกัน
1: ครับ
0: สินค้าของเรา
1: เมื่อสักครู่นี้พี่น้องที่ตากฟ้าไปที่ร้านฟ้าใหม่ไปถามซื้อปุ๋ยเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวโทรหาลูกช้างอีกทีนะเพราะว่าไม่ได้เอาวางไว้เพราะว่าวางไว้ที่บ้านพี่ปิดาที่เดียวจะเอาลูก2ลูกต้องขับรถมาซื้อเอง
0: หรือจะให้เขาไปส่งก็โทรไปหาเขา
1: ก่อนพี่น้องสตูลไม่ต้องสั่งนะสั่งเม็ดฟู่ได้สั่งดึงลวงได้อ
0: ันนี้เราส่งไปทางไปรษณีย์ได้
1: ครับผม
0: คอลลี่ได
1: ้ครับเดี๋ยวไม่ตายวิทยุทีมงานเพิ่งส่งไปเมื่อวานนะไม่ตายนะ
0: ได้แล้วโทรมาบอกด้วยนะ
1: แต่ว่าโปรมิกออยล์เนี่ยน่าจะ3วันแล้วนะครับยังไงถ้าวันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวผมจะตามให
0: ้ไม่ตาย
1: ไปรษณีย์ควรกาหลงนะครับตอนน้ำท่วมก็โทรหาผมอยู่นะที่ไปรษณีย์ควรกาหลงอะผมก็บอกว่ารอไม่ตายยังกว่าน้ำจะลงเด้
0: อ
1: เขาก็รอจนได้เพราะบ้านไม่ตายน้ำท่วมไงปีห้าไม่ใช่ปี54ปีที่แล้วเนี่ยที่ท่วมหาดใหญ่สงขลานะ
0: อ๋อ
1: ครับตำรวจไปรวบหนุ่มจีนหนีหมายศาลจับสากลฮะ
0: โกงมาเยอะไปแล้วนะ
1: โกงมา500ล้านบาทหนีมาซุกอยู่เมืองไทยไปไหนไม่รอดก็มาเมืองไทยเด้อรักเมืองไทยชูชาติไทยทนุธนงให้ลุงเรือง
0: มาแต่เมืองไทยเนี่ย
1: มาแต่เมืองไทย
0: แล้วก็
1: เข้าง่ายไงเข้าง่ายแต่ออกยากนะ
0: งาน
1: เพราะไม่มีตังค์จะไป
0: ต้องมาอยู่เมืองไทย
1: หนุ่มนอร์เวย์เป็นไงแล้วมาอยู่บ้านเราตั้งกี่ปีนะ
0: เที่ยว
1: เก็บขยมขยะกินเป็นโฮมเลด
0: มาติดสาวนครสวรรค์ไม่ใช่เหรอ
1: ไหลบ้านเออนะติดสาวนครสวรรค์
0: ถามเป็นหนุ่มเชียงใหม่มาติดสาวลพบุรีได
1: ้เออตอนนี้ทางสถานทูตส่งกลับบ้านไปแล้ว
0: ส่งไปแล้วนะ
1: ไอคนเชียงรายก็ส่งกลับแล้วเชียงใหม่อ่ะ
0: อ๋อ
1: ตำรวจลพบุรีฝากขึ้นรถไฟไปแล้ว
0: นั่นดิ
1: ให้ตังกินขนมกลางทางด้วย
0: เออให้ไปเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ไม่ได้ให้ตำรวจเอาน
1: ั้นยายมาสารประการลบลีไงไม่มีตังค์จะกลับบ้านนะนะ
0: ไปบนศาลเลยไง
1: ไปขึ้นสารประการเลยยกจุดธูปไหว้เลย
0: ว่าไง
1: สารประการคนก็นับถือหน้าทึบนับถือทั่วหน้าทั่วตาวันนี้ฉันจะกลับบ้านเนี่ยลูกช้างจะกลับบ้านไม่มีตังค์ค่ารถ
0: ขอ
1: ทัก300ค่ารถกลับบ้านจะเหมาไปเลยแหละ
0: ขอเจ้าพ่อสัมปการ
1: ขอเจ้าพ่อสัมปการ
0: พอไหว้
1: พอขอเสร็จปุ๊บลงมาทุบกราบการอย่างดีนะ
0: แล้วยังไง
1: พอลงมาข้างล่างเจอตำรวจดีนะไม่ใช่ตำรวจไทหินนะตำรวจเมืองลพบุรีบอกว่าไงย้ายไปไหนเนี่ยจะกลับบ้านจ้าคุณตำรวจ
0: แล้วไง
1: ไม่มีตังค่ารถกลับบ้านแหมตำรวจก็มาเช้านี่เมียให้ตังมา300
0: เกิดใจ
1: อ่ะยาย
0: เ
1: อาไป200นะ
0: ไปไป
1: อีก100นึงเดี๋ยวผมไว้ซื้อข้าวกินวันตำรวจลพบุรีดีๆน่ารักนะ
0: ให้ยายไป
1: ให้ไป200พอได้ไป200
0: ยาย
1: แทนที่จะขอบคุณตำรวจไม่เมีย
0: ไม่ได้ใจอ่ะ
1: สะบัดปุ๊บเดินขึ้นไปศาลประการเลย
0: ขึ้นไปทำไมอ่ะ
1: ไปจุดธูปบอกศาลประการเลยเฉพาะข้างหน้าเขาหลังอย่าฝากตำรวจนะดูมันยักยอกไปนะฉันขอ300มันให้200อ่ะนะ
0: โอ้ตำรวจให้200
1: เออมันยักไปนะเป็นตำรวจจริงจริงจัง
0: ไปฟ้องศาลประการไง
1: ใช
0: ่แหมผมเป็นเจ้าพ่อศาลประการจะขอยายก็ดีเลยนะมาให้บาแล้ว
1: มีหน้าให้เลยพี่ดาบเ
0: ว้
1: ยหาว่ายักยอกได้ไหมนะ
0: เนรคุณจริงๆยายคนนี
1: ้เมื่อวานนี้14 นาฬิกาครับตำรวจจากตรวจคนเข้าเมืองนะ
0: จังหวัดสกลนครน่ะ
1: ครับ
0: ชุดสืบสวนเนี่ย
1: ครับ
0: ตม.3เนี่ย
1: ไปจับกลุ่มนายยินครับเป็นชาวจีน
0: ชาวจีน
1: ไงนี่แต่คนเนี้ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจากศาลสากลนะ
0: สากลด้วยไง
1: มีพฤติกรรมหลอกลวงชาวบ้านไปทั่วหมด
0: แล้วก็
1: ให้เอาเงินไปฝากโดยรับประกันเดี๋ยวเงินต้นแล้วก็ผลตอบแทนดอกเบี้ย106.2ต่อปีนะ
0: คล้ายๆคนไทยเหมือนก
1: ัน เนี่ยมันจึงจูงใจทำให้เขาไปฝากเงินไง
0: มีไปฝากกันเยอะเลย
1: ทำสัญญากับผู้ลงทุนแล้วก็ระดมเงินทุนจากจนได้กว่า200ลายอ่ะ
0: คิดเป็นเงินนะ
1: 100ล้านหยวนก็ประมาณ500ล้านบาทไทยอ่ะ
0: เยอะอ่ะนะ
1: ดังนั้นแล้วก็บินหลบหนีมาซ่อนตัวในประเทศไทย
0: มาไทยอีกแล้ว
1: เออ
0: ทางด้านตำรวจทำไง
1: ทางด้านตำรวจก็ได้รับการประสานจากตำรวจสากลนะเนี่ย
0: และเป็นยังไง
1: พบร่องรอยว่านายยินเนี่ยนะ
0: หนีเข้ามาในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานตำบลน
1: ่ะแล้วไปไม่ได้มาสตูลไม่ได้มาลพบุรี
0: ไปภาคอีสานตอนบนน่ะ
1: ไม่ได้ไปกาญจนบุรีนะ
0: เมื่อตรวจสอบแล้ว
1: พบว่ายินเนี่ยยังคงมีอยู่ในไม่เป็นหลักเป็นแหล่งครับสืบทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีย
0: ังได้ออกติดตามตัว
1: ชุดสืบบอกองบังคับการตำรวจตัวคนเข้าเมือง3จนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ที่พัทยาครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังคำสั่งเนี่ยนะ
1: เพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรให้กับนายยินทราบ
0: แล้วก็นำตัวส่งไปที่ไหนอ่ะ
1: สถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
0: เพื่อรอการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางอ่ะนะ
1: คือตอนที่มันหนีเข้าประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้รับแจ้งมาเป็นความผิดไงทั้งทำใบวีซ่าทำใบพาสปอร์ตได้อยู่นะ
0: เข้ามาได้
1: ทีนี้ประเทศไทยพอรู้ตัวปุ๊บก็ยกเลิกเลย
0: แล้วก็ตามหา
1: ครับ
0: ต
1: ามปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชาของเราก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรม
0: ทำชาติอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดานของคนต่างด้าวที่เป็นเทาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในการผิดกฎหมายเนี่ย
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะมาสักครู่ที่โทรมาบอกพลโทหญิงอะไรวะลืมแล้ว
0: โ
1: ท
0: จินเตียว
1: มาลีมาลี
0: มาลีเน
1: ี่ยฟังอยู่นะ
0: เราจำไม่ได้จำมาได้ด็อกเตอร์ใช่ไหม
1: ต้องเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์นี่แหละ
0: โสอะไรนะ
1: โสเป็นโสเป็นนีอะไร
0: เราจะเรียกแบบนั้น
1: เราเรียกเล่นนะจน
0: จำชื่อจริงไม่ได้นะขอบใจขอบใจ
1: รถกระบะหลับในครับ
0: พอหลับในนะ
1: หลุดถนนไปชนเสาไฟฟ้าหัก2ต้นคนได้รับบาดเจ็บ6ราย
0: เอ๊ะก็ไม่น่าหลับในเลยเนาะคนขับนี่เน
1: า
0: ะ
1: มีใกล้ๆบ้านเราในหมู่สีโคราชนี
0: ่อ๋อที่ ตำรวจสภ.หมูสีเนี่ยนะ
1: เน้นว่านั่นไงผมกำลังจะพูดถึงโป่งตะลองอยู่ละที่โป่งตะลองเนี่ยครับปลูกดอกดาวเรืองกันเป็นเยอะเลยไปจากลพบุรีไปแล้วนี่แหละคนลพบุรีแถวพัฒนานิคมอะนะเขาไปซื้อที่ซื้อทางปลูกดอกกระดาวเรืองเยอะ
0: เยอะ
1: เขาใช้เม็ดฟู่ผมไม่พ่นอยู
0: ่เอาไปพ่นเอาไปใช้เลยนะ
1: แล้วเมื่อวานเนี้ยเขาราคาดอกดาวเรืองเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นพร้อมกับดอกมะลิเลยอ่ะ
0: มะลิก็โลละพันกว่า
1: โลละพันหกอ่ะลิตรละพันนะเรียวมีการแจ้งมาว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสี่ประตูชนเสาไฟฟ้าหักโค่นสองต้น
0: สองต้นเลย
1: มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณในบ้านจะน้ำใสตำบลโป่งตะลอง
0: อ
1: ำเภอปักช่องก็เป็นตำรวจตรวจสอบครับ
0: ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำสี่ประตู
1: สภาพด้านหน้าชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตหักขวางถนนสองต้น
0: เสียหาย
1: มีนายจิตติครับผู้ขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผู้นั่งมาในรถบาดเจ็บ6คน
0: แล้วก็มีชายมีเด็กวัย4 ขวบคนหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลมกุฏคิริวันนะ
0: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: ยังพบสายไฟฟ้าพาดโดนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านริมถนน
0: ได้รับความเสียหาย
1: หลายหลังเลยนะ
0: และก็ตำรวจสอบสวนทราบว่า
1: ขณะขับรถเนี่ยจิตติบอกว่ากำลังขับรถออกไปตลาดปากช่องมีญาติๆนั่งรถไปด้วยเนี่ยเราได้ไปปากช่องกูไปด้วย
0: เขาได้วิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วเป็นยังไง
1: วูบหลับในเลยครับ
0: แบบง่วงนะบ้าง
1: รถเสียหลักเหมือนคนบางคนอ่านข่าวหลับในอ่ะก็มีแต่ขับรถหลับในที่อ่านข่าวหลับในอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคกันนะอย่าเรียนแบบ
1: เออมันวิ่งไปออกนอกข้างทางแล้วไปชนเสาไฟฟ้าไง
0: หลับในนะ
1: ดีนะไม่ตายอ่ะ
0: เออต้นมาต้นเสาไฟหักไป2ต้น
1: ครับผม
0: หายค่าเสียหายเยอะเลยนะ
1: ฟอกัสนะกล่องนึงกินได้ตั้งหลายวันนะครับแม่ให้มากินนี่โทรมานะบอกโอ้กินได้นิดเดียวเองเหรอเป็นยังไงเนี่ยมันมี10เมตรพอกัดอ่ะ
0: นาน
1: ของเขียวๆน่ะ
0: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
1: จะได้เยี่ยวคล่องสักทีไม่งั้นละรถหัวนี่โป้เท้าอยู่นั่นแหละ
0: รับประทานกันจะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พอกัดนี่แหละ
1: เด็กหญิงชาวเมียนมาถูกศาลเยาวชนภูเก็ตสั่งควบคุมตัว30วันเด็กอายุเท่าไหร่รู้ไหมน่ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: โหลนึงบ่ดี12ปี
0: ทำไมอ่ะนะ
1: ไปทำร้ายเด็กหญิงไทยในห้องน้ำเมื่อที่เมื่อวานที่เราอ่านข่าวนะ
0: อยู่แล้วยังมาเกเรเด็กไทย
1: เ
0: ขมรนี่เนาะ
1: ที่เมื่อวานก่อนแล้วเมื่อวานก่อนนี้เราอ่านข่าวมีเด็กพม่าด้วยนะ
0: มีพม่าเนี่ย
1: เออพาพวกบุกโรงเรียนลุมทำร้ายในห้องน้ำอ่ะทั้งต่อยทั้งตบทั้งเติบแถมถูกจับกดหัวลงในอ่าง
0: บังคับให้กราบเท้าเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความ
0: ที่เหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะ
1: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลภูเก็ต
0: ได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมา
1: ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตภายในกรอบเวลาระยะเวลา24ชั่วโมง
0: นับตั้งแต่แจ้งข้อกล่าวหา
1: เพื่อให้ศาลตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายครับ
0: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ที่เราเล่าให้ฟังอะไร
0: นั่นแน
1: ่ที่มันจับเอาเด็กไทยไปกราบอ่ะแล้วก็ตบอีกตบอีกอ่ะนะครับภายหลังพิจารณาแล้วศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดภูเก็ตก็มีคำสั่ง
0: ควบคุมตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวไว้สอบสวน
1: ระหว่างสอบสวนที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนภูเก็ต
0: ในระยะเวลา30วันเนี่ย
1: ทางนี้หากพนักงานสอบสวนไม่แล้วเสร็จสามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวต่อได้ครั้งละไม่เกิน
0: 15วัน
1: และไม่เกิน
0: 2ครั้ง
1: ตามขั้นตอนของกฎหมายไทยนะไอ้หนู
0: อ้าวมาแล้วนายกหมาย
1: อีกแล้วเรียกไอ้หนูไม่ได้เรียกไอ้หนู
0: เรียกหนูไง
1: เป็นเด็กเป็นเล็กมาจากต่างบ้านต่างเมืองมาอวดเก่งอีก
0: นี่หมอก็เกิดในเมืองไทยพวกเด็กพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ปีนี้โรงเรียนเอกชนเนี่ยนะปิดกิจการ30แห่งทั่วประเทศครับ
0: เศรษฐกิจซบเซา
1: ทายาทไม่ไปต่อครับ
0: รวยไม่ไหวแล้วโว้ย
1: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยโรงเรียนหลบกันเป็นแถวเลย
0: ปิดกันเยอะเนี่ย
1: นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน
0: อ
1: ่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีนายประเสริฐจันทระรวงทอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1: เป็นประธานการประชุมหารือกันนี่แหละครับ
0: เร็วๆเนี่ยนะ
1: ครับบอกว่าในช่วงเนี้ยตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในภาพรวมยังพบปัญหาเรื่องระบบการเบิกจ่ายด้วย มีความล่าช้าทำให้โรงพยาบาลเสียสิทธิ
0: ์เสียสิทธ
1: ิ์ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ700แห่งไม่ใช่โรงเรียน
0: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลเฮ้ยอย่าอ่านเร็วไปไหนเนี่ย
0: มีกว่าเป็นพันแห่งนะ
1: ประ
0: เทศเนี่ยนะ
1: ครับไม่ใช่โรงเรียนนะแม่เมื่อกี้อ่านผิด มีอะไรเปล่าคุณก็ไม่ตะกิดผมเลย
0: ทอสท
1: เออสารไม่ใช่สารสุขนะ
0: สำนักงานหลัก
1: ศึกษา
0: ภาพ
1: ศึกษาธิการสทไม่ใช่โรงเรียนสักหน่อยดูสิ
0: สปสชเนี่ยนะเนี่ย
1: เหมือนคนเรียนโรงเรียนสาวเทศนะเขาเรียนโครงการนะอะไรนะอะไรนะสปชอะไรเนี่ยกสปชเออหลักสูตรกสปชแหมลูกผมไปเรียนมาเหมือนกันบอกเรียนระดับอะไรเนี่ยการศึกษาบ้านปลายชีวิต
0: โอ
1: ้อา
0: ว่ากันไป
1: แต่พูดแล้วก็ใจหายนะเพราะลูกผมเรียนจบยังไม่ทันรับปริญญาเลยไปเลยไม่น่าพูดเลยนะ
0: นั่นสิ
1: หญิงวัย80ปีนะ
0: เป็นไง
1: เออไม่ใช่80ปีดูที่น่ะ
0: วัย38ปีซิ่งรถเบนซ์เนี่ย
1: สะกิดบ้างสิอ่านผิดนะ เวลาคุณอ่านผิดผมยังสะกิดเลย
0: ยังไวไง
1: เออผมยังไวนี
0: ่ครับรถเบนซ์ไปชนท้ายรถขยะไง
1: อ่านกลับกันถ้าได้อายุ38ปีขี่รถเบนซ์ไปใส่ท้ายรถขยะปรากฏว่ารถขยะพังหรือรถเบนซ์พัง
0: พังสิ
1: มีโดนจักรยานยนต์เสียหายด้วยอีกคันนึงครับ
0: ชนหลายคันเหมือนกันนะ
1: โอ้โหรถเบนซ์ไม่เหลือเศษอะไรให้ดูเลยอ่ะ
0: ขนาดรถเบนซ์ยังพังอ่ะนะ
1: ตำรวจจากสน.ตลิ่งชันรับแจ้งเมื่อเช้าตอนเที่ยงคืน35นาทีนะครับ
0: เกิดเหตุรถยนต์ส่วนบุคคล
1: ชนกับรถเก็บขยะมีผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: ภายในซอยทุ่งมังกร
1: ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าจากระดับจากต่างระดับชิมพลีนะครับ
0: แขวงชิมพีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: ครับพี่สนิทสวัสดีครับ
2: อ้าว
1: กำลังอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมจะเอาอะไรอ่ะ
2: ข
1: ่
2: าวยายน
1: ะเอาไอ้นั่นอีกแล้ว
0: เดี๋ยวโทรไป
1: เดี๋ยวโทรกลับนะพี่นิดนะ
0: ตาเรื่องของตาเนี่ยนะ
1: มาไอ้นั่นผมใจแวบเลยนึกว่าพี่ผู้ชายซื้อไอ้ห้าวสิไอ้นั่นนางสะดุ้งเลยนะเนี่ยเอาพี่ปีดาพี่ตายโทรมายังเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็จะไปที่วัดประดับไง
0: อ
1: ้
0: าวโทร
1: สี่โมงเย็นนะฝนไม่ตกน้องไม่ร้องนะ
0: นั่นสิไป
1: ด
0: ู
1: พยากรณ์อากาศลพบุรีสิงห์บุรีไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: มีกาญจนบุรีนะจ๊ะ
0: มีก็น้อย
1: อุทัยธานีนะอุทัยธานีร้านยาบุญชัยนะครับนี่เขตตลิ่งชันกรุงเทพไงที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งคู่ขนานลักษณะเป็นถนน2เลน
0: ก็ไปพบรถเบนซ์น่ะนะ
1: Mercedes Benz สีขาวทะเบียนกรุงเทพครับ
0: ฝากระโปรงด้านหน้านี่โอ้โหห้องเครื่องนี่
1: พังเสียหายยับเยินนะครับ
0: หลังคาก็ยุบจอดขวางถนนอยู
1: ่บริษัทประกันภัยเรียบร้อยครับควักอย่างเดียวนี้ไม่คุ้มนะ
0: คนขับชื่ออะไรนะ
1: นางสาวอนัญญาอายุ38ปี
0: เป็นคนขับเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะ
0: ไปโรงพยาบาลก่อนนะ
1: ห่างไปเล็กน้อยเพราะรถบรรทุกเก็บขยะของสำนักงานตลิ่งชัน
0: จอดอยู่ในช่องทางที่อยู่ถูกเกี่ยวชนนั่นแหละ
1: สายสุดเลยนะเพราะมันต้องวิ่งไปเก็บไปเก็บไปวิ่งไปไงโดนชนท้ายรถด้วยความเสียหายในกล้องเนี่ย
0: อายุ44ปีเป็นคนขับเนี่ย
1: นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยอีก1คัน
0: มีนายนพรัตน์น่ะ30ปีเป็นคนขับขี่
1: ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับก่อนที่นายกล้องและนายนพรัตน์ผู้เสียหายเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
0: เบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
1: คุณนพรัตน์ขี่จักรยานยนต์มาจากถนนพุทธมณฑลสาย2
0: มาตามถนน
1: พระบรมราชชนนีในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายสุด
0: จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20เมตรเนี่ย
1: จู่ๆรถเบนซ์ขับมาด้วยความเร็วครับ
0: พุ่งชนท่อไอเสียเสียงดังเนี่ยไอเสียของรถจักรยานยนต์
1: คุณย้ำอย่างนั้นที่โดนจับไอต้องไอเสียมาเนี่ยนะ
0: นี่แหละ พุ่งชนท่อไอเสียของรถจักรยานยนต
1: ์รับสอนเสียหายแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะของสำนักงานตลิ่งชันครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็รับคำร้องทุกไว
0: ้ตัวจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: เชิญตัวคนขับรถเบนซ์คู่กรณีมาสอบปากคำ
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: น่าเสียดายเลยเบนซ์ไม่เหลือแล้วครับซ่อมก็ไม่คุ้มเลยงานเนี้ย
0: คนขับก็เจ็บบ่น่ะ
1: ก็บาดเจ็บครับ
0: ยังให้ปากคำไม่ได้แล้ว
1: มาแล้วโอ้โหนี่เอาขอชื่นชมตำรวจหน่อยเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนายกล้าหาญมั่นคง
0: เป็นยังไง
1: สามตำรวจน้ำพองครับไปช่วยระทึกหญิงสาวเครียดนั่งบนสะพานไปช่วยไว้ได้ทันนะ
0: โอ้ก็เครียดอะไร
1: ไม่รู้เครียดอะไรเครียดเรื่องคุณฉลองหรือเปล่า
0: ไม่เกี่ยวกันแล้ว
1: คุณฉลองในคุณเจ๊ปองเขาเคลียร์ให้แล้วนี
0: ่เจ๊ปอง
1: เออนักข่าวเหมือนกันเนี่ย
0: โทรไปหาเจ๊ปองก่อนเลยนะ
1: นั่นแหละเครียดเรื่องนี้เปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่รู้นะ
1: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.น้ำพองครับ ร้อยตำรวจบวรแสนศรีเป็นรองสารวัตรจราจรแล้วก็ร้อยตำรวจกฤษพลบ่อแก้วร้อยตำรวจตีวิมลดาทุมมา
0: ได้รับรายงานเหตุช่วยเหลือหญิงสาวที่นั่งบนขอบสะพาน
1: ข้ามแม่น้ำลำน้ำพองนี่แหละบริเวณฝายหนองหวายตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพอง
0: จังหวัดขอนแก่นช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ย
1: ทางตำรวจบอกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจบนถนนมิตรภาพ
0: ห่างจากจุดเกิดเหตุไป1กิโลเมตร
1: ได้รับแจ้งมาว่ามีคนคล้ายจะก่อเหตุหลังนั่งห้อยขาอยู่บนราวสะพานน่ะไปดูหน่อยสิ
0: เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
1: ก็รีบเดินทางไปยืนเกิดเหตุทันที
0: พบบนสะพานนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
1: กำลังนั่งอยู่ในอาการลักษณะเมอลอย
0: แล้วก็มีชายซึ่งเป็นพลเมืองดีพยายามเกลี้ยกล่อมเ
1: ล
0: ยนะ
1: ลงมาน้องลงมาลงมา
0: อย่าขึ้นไปนั่งมันเสียว
1: เออจากในเสียงบอกก็จึงได้ใช้ให้ชายดังกล่าวเนี่ยถอยมาก่อนพี่ถอยมาก่อนพ
0: ี่อย่าไปเข้าไป
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ต้องตำรวจแล้ว
1: ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีในการพูดการคุยสอบถามเบี่ยงเบนความสนใจหญิงดังกล่
0: า
1: วจากนั้นร้อยตำรวจกฤษณพลไม่ใช่อยู่รอดนะคนละคนกันในนี้กฤษณพลบ่อแก้ว
0: บ่อแก้ว
1: รองสวปสพน้ำพองขอนแก่นก็ใช้ยุทธวิธีในการเข้าไปกอดคว้าตัวหญิงดังกล่าว
0: เอาลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะ
1: จากการตรวจสอบทราบชื่อหญิงรายนี้ว่านางสาวอโนชาอายุ25ปี
0: โอ้ใบเป็นเจ้าเพศ
1: สอบสวนทราบว่าได้นั่งรถแท็กซี่มาจากตัวเมืองขอนแก่น
0: แล้วก็
1: ที
0: ่
1: เขาลือกันว่าแก่นไม้เป็นขอนเนี่ยนะ
0: ขึ้นไปนั่ง
1: ขึ้นไปนั่งบนราวสะพานข้ามแม่น้ำลำพองครับหลังจากที่ระงับเหตุเธอก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยโทรหาบุคคลที่อ้างว่
0: า
1: เป็นลูก
0: ให้เป็นลูก
1: โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดเธอบอกว่าโทรตามเบอร์ที่บอกเนี่ยแต่พบว่าไม่ใช่เบอร์ลูกไง
0: แล้วก็
1: ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
1: ก็พาส่งโรงพยาบาลน้ำพองครับ
0: เพื่อตรวจสอบอาการน่ะนะ
1: และประสานตามหาญาติเพื่อรับตัวไปทำการรักษาต่อไป
0: เป็นญาติใครบ้างล่ะ
1: นะชื่นชมตำรวจเหมือนคนแถวเอราวัณเนี่ยชื่นชมโชเล่เลย
0: ชื่นชมสิผมเก่งเนี่ย
1: เออเขาตกน้ำโอ้โหคนยืนดูไม่ลงน้ำอ่ะ
0: คนพวกนั้นใจดำเนี่ย
1: เออโชเล่ใครเป็นไรสักพักเดียวต้มโชเล่ไปช่วยมาได้
0: เอาเขาขึ้นรอดมาได้เลย
1: หลังจากนั้นโชเล่ตะโกนขึ้นมาว่า
0: ขายทีมมาช่วยตอนแรกก็ไม่ได้ตากใจไปช่วย
1: เมื่อกี้ใครถีบคุณลงมาวะ
0: คนเราดีเนาะ
1: เอาดีแล้ว
0: ด้วยการ
1: อ้าวเป็นฤทธิ์ดวงทวารเอายาฤทธิ์ดวงทวารไทยทิพย์โอสถเป็นรับประทาน
0: รับประทานกัน
1: เอ๊ะไม่ออกถ่ายไม่ออกเอาใส่เลี่ยมจอย
0: หรือจะเป็นทางด้านของ
1: จอยมิกฟู้ดก็ได้
0: มี2 อย่างด้วยกัน
1: จอยมิกฟู้ดต้องชงน้ำเย็นนะอย่าเอาน้ำร้อนนะ
0: ใส่เลี่ยมจอยก็เป็นชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ350ซื้อ2กระปุกก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าซื้ออ่า
0: ทางด้าน
1: ถูกแล้วถูกแล้วแค่นั้นแหละราคาเดียวก็ไอ้ห้าว
0: ราคาเดียวกัน
1: เออไข่ห้าวนะ
0: อืม
1: เออแม่คุณผู้ฟังครับบางคนก็เนาะผมก็ไม่ได้ว่าท่านยังงุ่นอย่างนี้หรอกบางคนท่านบอกว่าช้างเสียค่าส่งด้วยเหรอเนี่ยซื้อยาไทยทิพย์กระปุกหนึ่ง300เนี่ยเสียค่าส่ง50บาทด้วยเหรอใช่ครับช่วยผมหน่อยละกันแต่วันนี้ในฐานะวันแม่ฐานะวันแม่นะ
0: ครับ
1: ซื้ออะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ไม่ต้องเสียค่าส่งครับ
0: ก็ดีง่าย
1: อืม
0: อ้าว
1: แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปซื้ออย่างไทยแคพัทเนี่ยกระปุกเดียวอย่าไปซื้อเพราะว่าไม่ใช่เสียค่าส่งมันกินได้15วันโปรมิกออยก็ได้15วันนะแล้วก็ดีแคก็ได้15วันเท่านั้นเองอะไรที่มัน30เม็ดมันกินได้15วันมันไม่คุ้มให้ซื้อ2ปุกเลย
0: 2กระปุกนะ
1: ครับหาลิเกโชเล่วันนี้นะครับ
0: นาน
1: เคยรับอยู่แสนสองใช่ไหม
0: ครับ
1: หาวันนี้คิด 60,000 พอ
0: เอาแค่นั้นพอ
1: พอเลย เรายังแถมแรงให้อีกรู้ไหม
0: แถมอะไรวงดนตรีปีพาด
1: ปีพาดเวทีไฟแต่งตีแถมให้เลย
0: นานเต
1: ้ลอตเตอรี
0: ่ลอตเตอรี
1: ่อีก3ล้าน
0: 6ล้านเด
1: ้อ6ล้าน
0: ไปเขาไปไปถูกไม่ถูกกันแล้วแต่แก
1: นี่อย่าไปให้ก่อนเมื่อคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วก็ถูกวันที่1ปั๊บ
0: พอถูกนะไปหาสอนเทพเลย
1: โชเล่คืนงานไปก่อนนะ
0: ไปหาพรเทพ
1: ไปหาพรเทพซะได้แม่เอาเวลาหมดแล้วอีกข่าวนึงที่เนี่ย
0: เอาข่าวนี้ดีกว่าเนี่ย
1: สงสารแกนะอายุ90แล้วภรรยาก็ป่วยติดเตียงนะลูกชายก็เพิ่งมาเสียมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกสู้ชีวิตเนี่ย90ยังขายก๋วยจั๊บได้เงินมากลับไปดูแลภรรยาติดเตียงอ่ะ
0: แกเก่งนะเนี่ย
1: ครับ
0: คุณตา
1: คุณตาวัย90นู่นที่สงขลานะ อยู่สงขลาครับเออแกขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่คอหงอ่ะ
0: โอ้แล้วก็ขายไม่แพงนะ
1: ขายเท่าไหร่30บาท
0: คนไปซื้อกันเยอะเลย
1: คนไปซื้อกันเยอะตอนนี้ถือว่าขายดีไปช่วยแกหน่อย
0: โอ้คุณตาม
1: ี40บาท50บาท
0: ถุงนึงเนี่ยนะ
1: ทำไมตาทำไมไม่ขึ้นราคาแล้วก็ไปถึงไหนแล้วโอ้โหถ้าขึ้นราคาเดี๋ยวก็ขายไม่ได้อีกแล้วเนี่ย
0: แกก็ห่วงลูกค้า
1: อ้าวเย็นนี้ไปเจอกันที่
0: ตลาดนัด
1: หน้าวัดประดับนะครับ
0: ตำบล
1: บางละจัน
0: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ชั่วโมงนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วไม่รู้อะไรเจาะปากวันเนี้ย
0: วันนี้เก่งกันพูดเก่งจัง
1: มันไม่ง่วงนี่ นอนหัวค่ำเนี่ย
0: กาแฟด้วยนะ
1: ได้กาแฟด้วย
0: อ้าวว่ากันไป
1: แม้กาแฟอะไรไม่รู้ใส่ฟอกกัดเข้าไปด้วยทีเนี้ยฉีดจวดเป็นปืนฉีดน้ำเด็กเลยทีเนี้ยนะ
0: น่า
1: อ้าวโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.รา
2: คาคุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาย
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วย
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะปกรณ์จ่อหารือมหาดไทยกฤษฎีกาแก้กฎหมายอาวุธปืนเล็งต่อใบอนุญาตทุก3ปีสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: ปกรณ์เจาะหารือมหาดไทยกฤษฎีกาแก้กฎหมายอาวุธปืนเล็งต่อไปอนุญาตทุก3ปีเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ซื้อถึงครอบครองคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยระบุว่าเตรียมหารือร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อออกแบบระบบควบคุมอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดมากขึ้นโดยจะนำหลักการไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายปกรณ์กล่าวว่ากฎหมายปัจจุบันใช้มายาวนานกว่า70ปีโดยระบบเดิมเป็นระบบแมนนวลและการกระจายข้อมูลทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการนำเข้าร้านจำหน่ายผู้ซื้อและการครอบครองรวมถึงการโอนยังไม่เป็นระบบจึงต้องปรับให้สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนมีอายุโดยเสนอให้ต่ออายุทุก3ปีรวมถึงควบคุมอาวุธปืนการนำปืนไปจำนำตลอดจนการใช้ปืนและเครื่องกระสุนโดยยึดหลักมาตรการของต่างประเทศที่มีระบบควบคุมเข้มข้นนอกจากนี้ระบบพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนต้องตัดยอดจากสต็อกร้านค้าและออกใบอนุญาตครอบครองเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแต่ละกระบอกและมีเครื่องกระสุนจำนวนเท่าไหร่พร้อมระบบติดตามตรวจสอบต่อเนื่องรวมถึงตรวจสอบการเสียภาษีโดยเบื้องต้นได้มีการหารือกับกรมสรรพากรแล้วส่วนระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลานานนายปกรณ์ระบุว่าอาจต้องมีการออกประกาศหรือกฎกระทรวงเป็นมาตรการชั่วคราวแต่ต้องหารือกับกรมการปกครองและกฤษฎีกาก่อนว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดเป็นผลใช้ยุพึกรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 22:06 น.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางกองทัพภาคที่400ดวงใจจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองทัพภาคที่4โดยโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเสียสละโดยมีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาร่วมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้วการบริจาคโลหิตดังกล่าวยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสำรองปริมาณโลหิตให้มีพร้อมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้ให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: คุณปานธนพรแวดประยูนนะคะก่อนไม่มีแม่ให้กอดนะคะกอดได้เลยค่ะไม่ต้องอายกอดเลยกอดได้ทุกวันเลยค่ะกอดแม่แล้วก็อุ่นตักแม่ก็อุ่นกับข้าวแม่ก็อร่อยนะคะตู้ ATM ก็กดได้ตลอดเวลากู้ยืมมั่งกู้ลืมมั่งได้เสมอคุณผู้ฟังขาสวัสดีวันแม่ค่ะคุณผู้ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีนะคะเริ่มต้นรายการด้วยแม่ของเราเพลงของคุณพันช์วรการที่น้องไนซ์เฝ้าขอมา2วันแล้วไม่เปิดไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยเปิดให้ค่ะแม่ของเรานะคะแล้วก็ก่อนไม่มีแม่ให้กอดนะอันนี้ก็เป็น2เพลงเริ่มต้นแล้วก็มีอีกเยอะค่ะเพลงของแม่เพราะทุกเพลงเลยนะคะข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีค่ะวันนี้วันพุธที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศรอบบ้านผ่านเมืองนะคะก็มีเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลทำบุญตักบาตรเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมา7 นาฬิกาที่บริเวณท้องสนามหลวงในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภรรยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะคะอันนี้ก็เป็นที่ท้องสนามหลวงแล้วก็มีหลายๆจังหวัดทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในขณะที่คืนนี้ค่ะคืนนี้ก็จะมีฝนดาวตกให้ได้ดูกันถ้าธรรมชาติไม่กลั่นแกล้งเรานะคะวันนี้12สิงหาคมค่ะลุ้นฝนดาวตกเขาเรียกว่าฝนดาวตกเพอร์ซีอิดเฉลี่ยอัตราประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วปีนี้ก็ไม่มีแสงจันทร์รบกวนด้วยค่ะสามารถจะนอนชมได้ด้วยตาเปล่าเลยนะตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะเรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่จุดศูนย์กลางจะกระจายตัวอยู่ทางมองขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประมาณ5ทุ่มของคืนนี้ก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าเลยค่ะอัตราเฉลี่ยประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงนะคะแล้วในปีนี้เนี่ยก็ไม่มีแสงจันทร์รบกวนด้วยค่ะเหมาะกับการสังเกตการได้เป็นอย่างดีแนะนำให้ชมในบริเวณที่ห่างจากตัวเมืองหรือบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวนค่ะวิธีสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดก็คือนอนชมด้วยตาเปล่าตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าใสไร้ฝนจะได้ชมความสวยงามของฝนดาวตกเพอร์เซอิกได้ทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาจจะอดนะคะแต่ว่าก็มีตลอดทั้งปีอยู่แล้วฝนดาวตกเพอร์เซอิกมีความสว่างเป็นอันดับ2รองจากลีโอนิดจะสังเกตได้ในช่วง17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกๆปีค่ะเกิดจากฝุ่นละอองของดาวหาง Swift Tutcher ที่เหลือทิ้งไว้ในวงโคจรแล้วเมื่อโลกตัดผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีเศษฝุ่นดังกล่าวโลกก็จะดึงเอาเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในชั้นบรรยากาศเกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างวับวาบนท้องฟ้าและเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีผลกระทบต่อโลกค่ะจะมีสีสันสวยงามด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าบรรยากาศเอื้อก็จะได้เห็นกันอยู่นอกเมืองจะเห็นได้ชัดมากกว่า มองไปทางขวามือนะหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็มองไปทางขวามือประมาณ14นาฬิกาเฉียงๆนิดหนึ่งตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าโชคร้ายก็คือในช่วง 12-18 สิงหาคมเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็ตกหนักในหลายๆพื้นที่ด้วยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยกำลังแรงด้วยก็ทำให้มีฝนตกนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในช่วง 12-18 สิงหาคมเนี่ยฝนจะตกเยอะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาในช่วงนี้นะนี่ค่ะมีอะไรมาเล่าอีกเรื่องทั่วๆไปนครพนมค่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เจอน้ำโขงวิกฤตผลกระทบกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามล้นเข้าท่วมนาข้าวไปแล้วกว่า 20,000 ไร่คุณผู้ฟังคาดว่าจะส่งผลกระทบขยายวงกว้างหากน้ำโขงจะหนุนขึ้นมาอีกอย่างที่ปุ้มบอกค่ะว่าตั้งแต่ที่เหนือขึ้นไปเขาทำเขื่อนทำให้หลายปีที่ผ่านมาแม่น้ำโขงวิกฤตบทจะล้นก็ล้นมาทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบรุนแรงบทจะแห้งก็แห้งขอดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะเนี่ยอีเหนือเขื่อนขึ้นไปเนี่ยล่ะค่ะจีนค่ะไม่มีอย่างอื่นตอนนี้ก็ต้องไปตกหนักที่กระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องไปเจรจาว่าจะปล่อยจะเก็บยังไงก็บอกกันด้วยประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำนะคะส่วนทางด้านของกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือส่งเรือต่อ268พร้อมทีมแพทย์ไปช่วยเหลือลูกเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเลือดไหลไม่หยุดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตกลางทะเลอ่าวไทยค่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการของกองทัพเรือค่ะโดยกองทัพเรือภาค2จัดเรือต่อ268สนับสนุนภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2หรือว่าสรชลภาค2ให้ความช่วยเหลือลูกเรือสินค้าที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงกลางอ่าวไทยมีบาดแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกเลือดไหลไม่หยุดหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและไม่ได้ห้ามเลือดทันทีอาจจะทำให้เสียเลือดในปริมาณมากและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ 18:00 น.นะคะศูนย์ปฏิบัติการสรชลภาค2ได้รับแจ้งจากตัวแทนเรือสินค้าอาดาวันสัญชาติอิหร่านมีลูกเรือชายอายุ39ปีประสบอุบัติเหตุถูกฝาระวางเรือหนีบเข้าบริเวณมือขวาส่งผลให้นิ้วมือได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเลือดไหลต่อเนื่องอย่างไม่หยุดค่ะต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยด่วนขณะเกิดเหตุเรือสินค้าอยู่พิกัดห่างจากเกาะสมุยประมาณ48ไมล์ทะเล48ไมล์ทะเลเท่ากับกี่กิโลเมตรต้องเป็นไมล์ทะเลด้วยนะคะ48ไมล์ทะเลเท่ากับคำนวณเป็นกิโลเมตรต้องถามลุงกูลุงกูสามารถตอบได้ทุกเรื่อง1ไมล์ทะเลเท่ากับประมาณ 1.852 กิโลเมตรค่ะ48ไมล์ทะเลก็ประมาณ 88.89 กิโลเมตรเกือบ89กิโลอ่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นห่างจากฝั่งประมาณ48ไมล์ทะเลก็ประมาณ88เกือบ89กิโลเมตรค่ะทีมแพทย์จากกองทัพเรือออกช่วยเหลือทันทีพร้อมประสานแจ้งเหตุมายังนเรนทรอ่าวไทยพื้นที่เกาะสมุยค่ะแจ้ง1669เตรียมทีมแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อให้เข้าถึงผู้บาดเจ็บและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร็วถ้าปล่อยให้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาการอาจสุดและนำไปสู่ภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้รับแจ้งตอน 18:00 นค่ะไปรับตัวผู้บาดเจ็บตอน 16:50 ทีมแพทย์ประเมินว่าบาดแผลฉีกขาดลึกถึงกระดูกบริเวณนิ้วมือขวานิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยจัดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับสีแดงค่ะให้การปฐมพยาบาลดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็นำเข้าฝั่งประมาณ 14:00 เมื่อคืนนี้เรือต่อ268เดินทางถึงสถานีเรือเกาะสมุยคุณผู้ฟังลองคิดดูดีระยะทางอะทางเรือน่ะ88กิโลเมตรนี่ถ้าบนบกเราขับชั่วโมงนิดๆถึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางทะเลนี่แบบโอ้โห48ไมล์ทะเลรับแจ้งตอน 18:00 เย็นไปถึงเรือตอน 16:50 อย่างเร่งด่วนแล้วนะคะรับกลับมาเข้าฝั่งตอน 14:20 เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลอย่างทันทีโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างกองทัพเรือสรชรสรชรก็คือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะคะร่วมกับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเลได้อย่างรวดเร็วกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกนาทีมีความสำคัญค่ะไปถึงผู้บาดเจ็บให้การรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถลดความรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในทะเลเนี่ยทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตเมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินกองทัพเรือและสรชล.ก็พร้อมที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยนาทีชีวิตนาทีฉุกเฉินนะคะอันนี้เป็นทะเลอ่าวไทยนะคะคุณผู้ฟังบ้านเรานะเป็นเรือสินค้าไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดเรือสินค้าก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีผู้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเขย่าโลกที่โคลอมเบียประเทศโคลอมเบียตอนนี้นะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4เขย่าพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศโคลอมเบียฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว254รายทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3,000 คนท่ามกลางความเสียหายเป็นวงกว้างเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็นับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดของโคลอมเบียในศตวรรษที่21นี้เลยค่ะน่ากลัวมากคุณผู้ฟังค่ะแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ต่างประเทศแต่ว่าน่ากลัวมากไม่มีไฟฟ้าใช้ถูกตัดขาดจากบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานการช่วยเหลือก็ยากลำบากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังโคลอมเบียค่ะคาดว่าอีกหลายวันเนี่ยถึงจะประเมินความเสียหายยอดผู้เสียชีวิตแล้วการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยก็ยังไม่เป็นปกติด้วยน่ากลัวเนาะขนาดบ้านเราโยกนิดนึงยังโอ้โหแตกตื่นกันทั้งเมืองเห็นผู้คนในกรุงเทพแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมดทำไมคนเมืองหลวงมันเยอะแยะขนาดนี้นะคะน่ากลัวกลับมาที่บ้านเราค่ะเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะหายตัวไปขณะที่ออกลาดตระเวน 8:00 นที่ผ่านมามีรายงานว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ได้ประสานงานไปยังฐานเฉพาะกิจลาดย่าขอการสนับสนุนบูรณาการเพื่อติดตามค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิออกเดินลาดตระเวนในเส้นทางเป็นป่าปีล็อกขี้หมู่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภารกิจป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบขุดดินค้นหาแร่ทองในเขตภูเขาปีล็อกขี้เมื่อวานนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3คนไม่ได้ประกอบกับเลยเวลานัดหมายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็จะต้องเดินทางมาเจอกันที่หมู่บ้านปีล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าทางอุทยานเนี่ยไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายได้แล้วก็สภาพอากาศก็ฝนตกตลอดเวลาสภาพป่าเป็นป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะเสือโคร่งมันหลายตัวด้วยแล้วก็เคยมีข่าวว่าดุร้ายมากก็เลยต้องระดมกำลังเร่งค้นหาเพื่อช่วยเหลือค่ะ 8:20 เมื่อเช้านี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับนักวิชาการป่าไม้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิชุดเฉพาะกิจทหารเฉพาะกิจลาดย่าร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อวางแผนปฏิบัติการเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน3ชีวิตนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายเข้ามาทำงานใหม่2เจ้าหน้าที่เก่า1 3นายออกลงพื้นที่ลาดตระเวนตามปกตินัดหมายกันวันที่11สิงหาคมมาเจอกันที่หมู่บ้านปีล็อกขี้นะคือเขาออกลงพื้นที่ตั้งแต่5สิงหาคมแล้วค่ะนัดเจอกันเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่มาตามนัดแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาจากป่าด้วยด้วยความห่วงใยทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลาดย่ากองร้อยตระเวนชายแดนที่135ทองผาภูมิบูรณาการชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เข้าค้นหากำลังผสมตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแบ่งกำลังออกเป็น2ทีมค่ะทีมแรกเนี่ยออกจากจุดลาดตระเวนส่วนอีกชุดหนึ่งจากหมู่บ้านย้อนสวนกลับไปค่ะต้องใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรแล้วก็ฝนตกหนักน้ำป่าก็จะเป็นอุปสรรคแต่ต้องหาให้เจอทั้ง3รายล่าสุด 8:30 ที่ผ่านมา Facebook กรมอุทยานแห่งชาติได้โพสต์ข้อความระบุว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ปูพรมหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบขบวนการลักลอบขุดทองถ้ามีความคืบหน้าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอให้ปลอดภัยทั้ง3นายนะคะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านี่ทำงานแบบทุ่มเทจริงนะใจไม่รักอยู่ไม่ได้นะคุณผู้ฟังอยู่แต่กับป่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันไปหมดป่าก็คือป่าน่ะเหมือนกันไปหมดค่ะแล้วก็ไม่มีแสงสีไม่มีทีวีไม่มีน้ำประปาทีวีน่าจะมีนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ด้วยโซลาร์เซลล์ก็ดีอะไรก็ดีก็น่าจะได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็อยู่แต่กับป่าน่ะไม่มีความสีวิไลเนี่ยค่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดไฟไหม้ขนำสวนยางพ่อเฒ่าวัย67เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งค่ะท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายงานจากสถานีตำรวจภูธรพระแสงเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนำในสวนยางพาราตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมพิสูจน์หลักฐานเกต8ค่ะที่เกิดเหตุเป็นขนำไม้เพลิงเผาวอดวายในกองเพลิงพบผู้เสียชีวิตชื่อนายเฉลียวอายุ67ปีแล้วก็มีนายสุรพงษ์อายุ36ปีเป็นบุตรชายของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้ต้องสงสัยแหละเพราะว่ามีลักษณะคล้ายเสพยาน่ะและที่ขนำเนี้ยนายเฉลียวอยู่กับนายสุรพงษ์ลูกชาย2คนก่อนเกิดเหตุนายสุรพงษ์ก็อาละวาดค่ะพ่อก็มาตักเตือนแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะจนกระทั่งมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่แหละสอบถามนายสุรพงศ์ก็วกไปวนมาคุณผู้ฟังคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุอ่ะควบคุมตัวไว้สอบสวนก่อนละกันที่สถานีตำรวจภูธรพระแสงจะดำเนินการอย่างละเอียดตอนนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ชันสูตรพลิกศพด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วมีเหตุวุ่นวายขึ้นมามีหนุ่มคลั่งบุกโวยวายในโรงเรียนประถมค่ะเจ้าหน้าที่ไล่ล่าเจอจะขับรถชนอีกแล้วมีมีดอีกมันอะไรนักหนามึงออกมาให้พ้นโรงเรียนได้ไหมวุ่นวายอยู่แต่งั้นในโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็อกสั่นขวัญแขวนเด็กๆก็กลัวกันจะแย่แล้วยิ่งเห็นภาพในคลิปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะจังหวะที่น้องๆ นักเรียนต้องหลบเสียงปืนก็ดังปึ้งปังมีอยู่คลิปหนึ่งแอบอยู่ในห้องแล้วก็มีเสียงน้องนักเรียนผู้หญิงอะไรวะลูกปืนมันยังไม่หมดอีกเหรอวะมันหลายสิบนัดแล้วนะเนี่ยน้องเขาบ่นดังเป็นสิบแล้วนะเนี่ยลูกปืนมันยังไม่หมดอีกหรอวะข้างนอกก็เสียงดังปังปังแล้วก็มีเสียงน้องผู้หญิงน้องผู้ชายบอกว่ามันยิงเพื่อนมันด้วยนะมึงมันยิงเพื่อนห้องมันด้วยแล้วก็มีเสียงน้องผู้หญิงมันจะมาทางนี้ปะวะกลัวว่าเดี๋ยวกูโทรหาแม่ก่อนเนี่ยน่าสงสารเนาะนาทีนั้นแล้วคิดดูดิพ่อแม่ลูกโทรมาแม่มันมีคนยิงกันในโรงเรียนโอ้โหหัวใจแม่แทบขาดเลยคุณผู้ฟังดูเหอะเนี่ยแล้วก็วุ่นวายจริงๆในโรงเรียนเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย 2:30 น.นางสาวชวนากรโยคินมิตรจินจาผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนนทบุรีอีกแล้วค่ะพร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งว่ามีชายฉกกรรจ์คลุ้มคลั่งอาละวาดที่โรงเรียนประชารัฐบำรุงเป็นโรงเรียนระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลบางบัวทองค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบผู้ก่อเหตุก็พยายามจะหลบหนีก็ขับรถสวนกับเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นความวุ่นวายเมื่อไอ้คลั่งเนี่ยเข้ามายุ่งในโรงเรียนประถมนนทบุรีอีกแล้วปุ้มนะปวดหัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆเลยท่านพ่อเมืองท่านบอกเดี๋ยวจะทำบุญกันยกใหญ่เลยเนี่ยอะไรนักหนาก็ไม่รู้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนบ่าย 2:41 นาทีชายคุ้มคลั่งคนนี้สวมเสื้อสีชมพูขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในโรงเรียนขับวนไปวนมาขณะนั้นเนี่ยระดับประถมเนี่ยเลิกเรียนแล้วระดับอนุบาลเนี่ยเลิกเรียนแล้วแต่ประถมมายังเรียนอยู่คลิปจากกล้องมือถือของคุณครูถ่ายไว้ชายคนคุ้มคลั่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหน้าอาคารเรียนจากการสอบถามหลังจะได้รับแจ้งเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็รีบมาเลยเป็นจังหวะที่คนร้ายเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมาก็เลยขับรถสวนออกไปเกือบชนน่ะคิดว่าเป็นคนร้ายแน่ก็เลยจอดนำชุดชรบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิ่งตามคนร้ายไปก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะก็วนอยู่แถวนั้นน่ะแล้วก็โวยวายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปผู้ใหญ่บ้านขับตามไปจนถึงหน้าโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองแต่ว่าไม่ทันแต่ปรากฏว่ามันกลับมาอีกค่ะวนมาโวยวายอยู่หน้าโรงเรียนน่ะผู้ช่วยก็ลงไปจะหยุดรถจะดึงกุญแจมันก็ตะโกนท้าทายแถมเปลี่ยนเกียร์เร่งเครื่องจะชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต้องหลบหนีกระโดดหนีแล้วก็ขับหนีไปไล่ตามก็ไม่ทันค่ะคุ้มคลั่งตั้งแต่ตำบลพิมลราชข้ามตำบลมาเลยทางตำบลพิมลราชเนี่ยเขาจับไม่ได้แล้วข้ามฝั่งมาบางบัวทองเป็นเด็กฝั่งเป็นคนฝั่งตำบลพิมลราชเนี่ยมีมีดติดตัวด้วยนะค่อนข้างจะอันตรายค่ะทีมงานต้องทำงานกันเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ด้วยตอนนี้จัดทีมลงสืบหาชายคนนี้เพื่อควบคุมตัวมาดำเนินคดีค่ะคุณผู้ฟังอย่างนี้ต้องจับให้ได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบมันคุ้มคลั่งมาแล้วมาเดินสวนกับเราเราไม่รู้ว่ามีมีดมามีปืนมาเดินสวนมาทำอันตรายขึ้นมานี่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะน่ากลัวมากคุณผู้ฟังค่ะไอ้พวกนี้เป็นโรคอะไรชอบมาวุ่นวายในโรงเรียนสงสารน้องๆอ่ะพ่อแม่ก็นะเป็นห่วงแล้วโรงเรียนก็จะว่าเป็นเซฟโซนคือโรงเรียนอนุบาลเลิกไงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมารับทีนี้เรามากันให้เต็มหมดในโรงเรียนอ่ะคือถ้าเกิดโรงเรียนมีประตูหน้านะ รับหน้าประตูไม่ต้องเข้าค่ะเดี๋ยวคุณครูไปจุงมานะคะอ้าวคุณพ่อน้องปุ้มรอแป๊บนึงนะคะคุณแม่น้องปุ้มรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูไปจุงมาไม่ต้องให้เข้าไปได้ไหมมันต้องอย่างนี้เนาะปุ้มว่านะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงอ่ะใครเข้ามามั่งก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาบวนวายวุ่นวายข่มขู่ครูและนักเรียนขี้หดตดหายกันพอดีคุณผู้ฟังขาเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะมีรายงานเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายบอกว่าอีก17เซนน้ำโขงจะแตะระดับวิกฤตถนนสวรรค์ชายโขงจะจมบาดาลน้ำท่วม2เมตรแน่ๆการจราจรถูกตัดขาดริมฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะตอนนี้ก็น่าจะท่วมไปแล้วแหละเขาบอกว่าเหลืออีก17เซนตอนนี้รถทุกชนิดห้ามผ่านอำเภอบ้านแพงในพื้นที่นครพนมหนองคายแล้วก็บึงกาฬริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตามที่ปุ้มเล่าไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนี่แหละถนนหลายเส้นก็ขาดไปปิดท้ายค่ะเมื่อวานตอนเย็นผัวเมียละเหี่ยใจถูกเมียด่าคว้าขวดเหล้าทุบหัวเมียเลือดอาบเลยค่ะประมาณคืนวันที่10เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุมภาวาปีจับกุมนายทองปานอายุ69ปีใช้ขวดเหล้าขาวฟาดหัวนางบุญหลงภรรยาวัย66ศีรษะแตกได้รับบาดเจ็บไปทำแผลที่โรงพยาบาลแต่พอถึงกลับถึงบ้านเสียชีวิตค่ะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันที่10ตอนเช้าเนี่ยลูกชายก็ไปแจ้งความว่าแม่เสียชีวิตที่บ้านพักต้องการให้ตำรวจออกใบชันสูตรจะไปแจ้งตายเจ้าหน้าที่ก็สอบถามสาเหตุนางบุญหลงเนี่ยถูกสามีใช้ขวดเหล้าตีศีรษะวันที่7สิงหาคมจนหัวแตกไปทำแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเขาก็ส่งต่อโรงพยาบาลกุมภาวะปีทำแผลเสร็จก็กลับบ้านได้แต่ตกกลางคืนเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังบ่ายวันที่10จะชาปนกิจพอจะไปทำการชาปนกิจแต่พอไปแจ้งตายที่อบต.เขาหาใบชันสูตรจากตำรวจต้องมีใบชันสูตรถึงจะออกใบมรณบัตรให้ได้ก็คือเสียชีวิตที่บ้านต้องแจ้งตำรวจค่ะให้เจ้าหน้าที่มาชันสูตรก่อนมีแพทย์มาถึงจะได้ใบมรณบัตรไม่ได้ใบชันสูตรแล้วก็ถึงจะไปแจ้งเสียชีวิตนำใบมรณบัตรออกมาแล้วนางบุญหลงก็เสียชีวิตผิดธรรมชาติเพราะว่าโดนสามีใช้ขวดทุบหัวจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องอายัดศพไว้ก่อนนะให้แพทย์ชันสูตรระบุการเสียชีวิตเป็นเหตุทะเลาะวิวาทได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก่อนที่จะนำไปชาปนกิจนะคะแล้วก็จับกลุ่มนายทองปานสามีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตีเมียด้วยขวดเหล้าขาวไปโรงพยาบาลแล้วค่ะทำแผลเรียบร้อยกลับมาก็บ่นว่าปวดหัวมากแต่ก็ไม่ไปโรงพยาบาลจนกระทั่ง 5 ทุ่มครึ่งก็เสียชีวิตตัวสามีเองก็ในทองปานี่ก็ร้องไห้เสียใจนะคะเมียตายอ่ะอยู่กินกันมามีลูก3คนลูกจากไป2คนแล้วเหลืออยู่1อยู่กัน2คนผัวเมียก็มีปากมีเสียงทะเลาะกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบไงคว้าขวดตีร้องไห้น้ำตาตกในขอให้เมียไปดีมีสุขอย่าเป็นบาปเป็นกรรมและขอให้ไปร่ำรวยในภายภาคหน้าแต่ว่าตัวเองเนี่ยโดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายถึงแก่ความตายเนี่ยค่ะผู้ตายเคยผ่าตัดสมองมา2ครั้งนะคะจนกระทั่งมาถูกสามีฟาดด้วยขวดนี่แหละก็ต้องรอผลการชันสูตรค่ะว่ากระทบกระเทือน ขนาดไหนถึงได้เสียชีวิตอารมณ์ชั่ววูบนะคะคุณผู้ฟังขาเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ 3:00 นในช่วงข่าวรับอรุณแล้วอย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มเลยค่ะวันนี้นาข้าวและพืชไร่เพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025สมุนไพรจิราเบรกโปรโมชั่นเต็มแบบชนิดออเดอร์เต็มพิกัดนะคะส่วน BGM Soft Gel ยังลดอยู่นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะโทรสั่งได้เหมือนเดิมค่ะ0855179025พบกันคืนนี้ 3:00 นะคะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ปรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อและสูญหายไปขณะออกเดินลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามกลุ่มทุนและแก๊งลอบเจาะเขาร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน3นายออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าพื้นที่ป่าและเจาะภูเขาเพื่อหาแร่ทองคำก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถกลับออกจากพื้นที่ได้ตามกำหนดหลังทราบเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ออกค้นหาอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเร่งติดตามหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายและล่าสุดเพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่ข้อความระบุว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบขบวนการลักลอบขุดทองเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามตัวเจ้าหน้าที่ที่สูญหายฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริมจับพ่อแจ้งเกิดเท็จหวังบุตรได้สัญชาติไทย
17: นายวัชระเทพกันในอำเภอแม่ริมมอบหมายให้นายอภิชาติสินนรงค์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรพร้อมด้วยนางสาวฉัตรพันกรสุวรรณะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ริมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขอแจ้งเกิดบุตรที่มีมารดาไม่มีสัญชาติไทยเมียนมาหมายเลข00และบิดาเป็นบุคคลชนกลุ่มน้อยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหมายเลข8ณสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่ริมจากการตรวจสอบเบื้องต้นนายชนนามสมมติอายุ49ปีได้เดินทางมาขอติดต่อขอแจ้งการเกิดโดยได้แสดงตนพร้อมเอกสารและอ้างว่าเป็นบิดาของเด็กซึ่งปรากฏในหนังสือรับรองการเกิดลงวันที่11สิงหาคม2569จากโรงพยาบาลนครพิงค์และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและแจ้งให้นำพยานคนไทยมาให้เป็นถ้อยคำพยานจำนวน2คนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลพร้อมกับแยกสอบถามข้อเท็จจริงแต่ไม่ปรากฏข้อมูลความสัมพันธ์หรือการอาศัยอยู่ด้วยกันตลอดจนถึงภาพถ่ายและการติดต่อกันทางโทรศัพท์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามมารดาอายุ27ปีที่ปรากฏในหนังสือรับรองการเกิดได้ให้การยอมรับว่านายชนไม่ใช่สามีและไม่ใช่บิดาของเด็กตามหนังสือรับรองการเกิดและนายชนได้ยอมรับว่าได้ไปฝากครรภ์และตรวจเลือดด้วยกันโดยไม่ใช่สามีภรรยากันซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมการตั้งแต่ฝากครรภ์รับหนังสือรับรองการเกิดตลอดจนถึงการแจ้งเกิดเพื่อหวังที่จะให้เด็กได้ขอมีสัญชาติไทยโดยเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยเกิดในราชอาณาจักรไทยจึงได้ทำการบันทึกจับกุมเพื่อดำเนินคดีต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
18: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13
19: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
20: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
15: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
20: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
21: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
22: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
23: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: GGCAP New Light GGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: GGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ GGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 61 9 9

0: และความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
0: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมด้วยคุณธีรเทพพวงเงินคุณดวงกมลเทวพิทักษ์แล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในช่วงกลางวันของวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสำคัญวันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและที่สำคัญคือเป็นวันแม่แห่งชาติในช่วงต้นรายการจะขออนุญาตนำคำขวัญวันแม่นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมีเนื้อความดังนี้ค่ะพระคุณแม่มากผลพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
0: ครับซึ่งพระคุณแม่นะครับตามที่เราทราบกันนะฮะยิ่งใหญ่นะครับเราก็ส่งคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดความรักของแม่เนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นรักที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนจากลูกเลยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของวันแม่แห่งชาติในปีนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมกันแสดงความกตัญญูกับแม่ผู้บังเกิดเกล้านะครับแม่ผู้มีพระคุณและก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับต่อประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยด้วยท
1: ุ
0: กพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินนะครับคุณมาศณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนานะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงนะครับตลอดจนริมทะเลต่างๆในพื้นที่ห่างไกลล้วนแล้วแต่มีอาชีพที่มั่นคงนะครับเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็สืบเนื่องมาจากว่าได้มีโครงการพระราชดำริที่ไปช่วยเหลือประชาชนมากมายทีเดียวนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็นพระอัครมเหสียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเป็นพระบรมวงศ์ที่เสด็จพระราชสมภพก่อนรัชสมัยรัชกาลที่9และมีพระชนชีพเป็นพระองค์สุดท้ายและโดยพระชนมพรรษาจึงทรงเป็นพระกุลเชษฐพระองค์ที่29แห่งราชวงศ์จักรีโดยทรงดำรงตำแหน่งนี้นะคะนับตั้งแต่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพ.ศ2568ค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับในห้วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ2569พี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวโลกจะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่ถูกต้องของไทยมีความสง่างามสมพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ริ้วขบวนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะโดยในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้นะคะวันที่14ถึง19ธันวาคมก็มีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยเนี่ยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันค่ะทุกฝ่ายจึงมีการเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดและมีความสง่างามสมพระเกียรตินะคะโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมายังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และก็3เวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีทางการค่ะและในช่วงกลางคืนเวลา 22:00 นะคะจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในวันนี้ค่ะทางรายการเรามีรายงานพิเศษนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดทำโดยคุณณัฐจันทรังสีด้วยเชิญรับฟังค่ะ
2: จากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในวงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภัยสงครามทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2522พระองค์รับสั่งให้เตรียมการเดินทางแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทันทีเมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยกตัวผ่านแนวไม้สุดท้ายที่ชายฝั่งทะเลของเขาล้านภาพอันน่าเวทนาก็ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ทันทีเพราะเบื้องล่างมีชาวกัมพูชาอพยพนั่งนอนกันอยู่เต็มไปหมดราวกับฝูงมดตลอดแนวชายหาดพระองค์ทรงรับสั่งให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
3: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริงๆสีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเขาเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
4: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่าเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
2: ศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

0: นี่คือเรื่องราวอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งไม่ได้มีแค่พี่น้องปวงชนชาวไทยเท่านั้นแต่พระมหากรุณาธิคุณนี้ยังรวมไปถึงชาวกัมพูชาอพยพด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาอาศัยนะครับในส่วนของพระบารมีตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์เขมรแดงนะครับซึ่งเราก็รวบรวมข้อมูลมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันไปเมื่อสักครู่
1: ขอบคุณคุณณัฐด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนี้มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
0: ครับแล้วก็สบายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าคุณมาณัฐพลคุณผู้ฟังครับวันนี้นำเสนอในบทเพลงพระราชนิพนธ์บรูเดย์หรือว่าเพลงอาทิตย์อับแสงเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับและเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเนี่ยนะฮะในส่วนของรัฐบาลนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงเช้านะครับมีการตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลมีพระสงฆ์แล้วก็สามเณรจำนวน193รูปซึ่งก็ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาส่วนกลางที่อย่างที่บอกไปนะครับท้องสนามหลวงแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยส่วนมากก็จะจัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือว่าในบางจังหวัดก็จะจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมนะครับต่างประเทศเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็มีการจัดพิธีนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็จัดพิธีอย่างสมพระเกียรติครับ
3: ค่ะนอกจากนี้ค่ะในวันนี้นะคะทั่วทุกวัดในประเทศไทยรวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศเนี่ยยังจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีตลอดนะคะจิตอาสาเนี่ยจะมีตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ด้วยค่ะ
2: ครับพูดถึงกิจกรรมจิตอาสานะครับแหมนึกย้อนไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่7ที่ผ่านมานะครับ7สิงหาคมผมมีโอกาสได้ไปด้วยคุณมานัทมนต์ครับเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ร่วมกับสำนักงานในส่วนของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งในส่วนของเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับสำนักงานอาชีวศึกษาแล้วก็สำนักงานเขตเขาไปร่วมกันนะครับมีกระทรวงแรงงานอีกขออภัยนะครับต้องพูดให้หมดเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะฮะต้องให้เครดิตเขาเลยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะจัดขึ้นที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพใกล้ๆกับกองทัพเรือใกล้ๆกับวัดอรุณเนี่ยนะครับ
3: นะคะ
2: บรรยากาศวัดได้สวยงามมากนะครับซึ่งก็มีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมด้วยครับ
3: ค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่คุณณัฐาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
2: ครับ
3: ว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเขามีงานเนี่ยเวลา9นาฬิกาเช้าเลยโดยกองทัพบกเนี่ยร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีอะไรนะสำนักงานเขตธนบุรี
2: ใช่คร
3: ับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแหมดีมากเลยนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็จัดที่วัดด้วยอ่ะนะคะก็เป็น
2: บรรยากาศ
3: บรรยากาศมัน
2: ดีมาก
3: สัปปายะใช่ไหม
2: นะครับใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็บรรยากาศของวัดเนี่ยสวยงามมากถ้าสมมติว่าใครได้ไปเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอย่างแรกต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนะฮะเพราะวัดสวยแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์นะครับการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมฟรีเนี่ยผมเห็นบางคนนะกำลังพลจิตอาสาบางคนเนี่ยไปร่วมกันทำความสะอาดวัดเสร็จเนี่ยรีบไปที่บูธนี้เลยไปตัดผมนะฮะตัดฟรีอ่ะคุณมาตัดธมน
3: ตัดสวยด้วยใช่ไหม
2: ตัดสวยด้วยถ้าไปเสียตังค์ตัดเองเนี่ยหัวหลายร้อยนะก็ไปตัดกันฟรีเนี่ยนะครับ
3: ดิฉันได้ข่าวว่าคุณณัฐาก็มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งทรงผมนะน่าจะไปจิตอาสาอย่างนี้บ้างนั่นก็ดีนะดิฉันว่าน่าจะมีคนใช้บริการ
2: นะแล้วก็ในพิธีการเนี่ยนะครับเริ่มต้นการทำพิธีการต่างๆเนี่ยก็มี พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็มีการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็มีการมอบผ่านผู้แทนนะครับแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่บอกไปในกิจกรรมต่างๆเยอะมากแล้วก็คนชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมการจดรถครัวสนาม
3: นะคุณแม่ระบนทองด้วย
2: ชื่อนี้มาเมื่อไหร่อิ่มนะครับ
3: คิวยาวเลยใช่ไหมคะ
2: คิวยาวอร่อย
3: อร่อย
2: อาหารเพียงพอ
3: ด้วย
2: นะครับเพียงพอครบถ้วนเลยทีเดียวครับ
3: ค่ะในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกค่ะพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานข้าราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงประสบกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรแล้วก็ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาค่ะ
2: ครับก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะครับกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานทหารทั้งส่วนกลางแล้วก็ทุกภูมิภาคร่วมกับทุกภาคส่วนนะคุณผู้ฟังจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
3: ค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะ11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกส่วนกลางก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกิจกรรมก็ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณลานด้านหน้าพระกรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วก็พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งในภาพรวมของหน่วยทหารทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับกองทัพภาคที่1ถึง4เนี่ยก็จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่าคุณมาณัฐมนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นงานโครงการหลวง57นะเราไปกันมาหรือยังนะครับ
3: ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะ
2: สู้คุณสุภาพรไม่ได้นะหนึ่งในทีมงานของเรา
3: เห็นลงใน Facebook อยู่นะคะสวยงามมากเลย
2: ไปเยี่ยมชมงานนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล
3: ้
2: ว
3: ไปดูกุหลาบด้วยใช่ไหม
2: ฮะซื้อของติดไม้ติดมือมาฝาก
3: ซื้อของด้วย
2: ทำให้เราได้ร่วมลิ้มรสนะชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
3: ใช่ชากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
2: นะแล้วเหมือน
3: ฉ
2: ัน
3: ได้มาเหมือนกันคุณสุภาพรให้ที่ฉันมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เริ่มชงเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปชงละ
2: คุณดวงกมลเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะกลิ่นหอมจริงๆคุณผู้ฟังครับนะครับสำหรับงานโครงการหลวง57นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาจัดเป็นวันสุดท้ายแล้ว
3: ต้องรีบแล้วนะคะ
2: ต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นงานที่ร่วมกันนะครับระหว่างในส่วนของมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองนายกกิติมศักดิ์บูรณิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผู้ทรงสนับสนุนทุกภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้มีความสำเร็จแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับพี่น้องในพื้นที่สูงครับ
3: ค่ะภายในงานเนี่ยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นนะคะสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวแล้วก็องค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาว พืชทางเลือกที่สร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์มีกุหลาบควีนซิลิกิตจัดแสดงกุหลาบควีนซิลิกิตด้วยนะคะที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์แล้วก็สถานีเกษตรหลวงอ่างขางก็สะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกค่ะพันธุ์ไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการถ่ายทอดความเรื่องราวของการนำพืชจากพื้นที่สูงที่เปราะบางนะครับอย่างเช่นดอกเอเดลไวท์แล้วก็เจนเทียนนะครับมาศึกษาวิจัยปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมอยี่หวากันเลยครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลา

0: วเราได้พูดถึงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวกันไปแล้วที่จริงสัปดาห์นี้จะสรุปงานให้ฟังแต่ขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องราวการนำเสนอในวันนี้ไปก่อนนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขอนำเสนอเรื่องราวนี้ก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินเรื่องการก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงเรียนกันมาบ้างแล้ววันนี้ขอเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งนะคะก่อนอื่นในนามทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะคะเราจะไม่เล่าถึงเหตุการณ์หรือหาสาเหตุว่าใครผิดแต่วันนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีจะขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันปลูกต้นกล้าของแผ่นดินกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอเชิญชวนค่ะถึงเวลาที่ทุกคนต้องใส่ใจกับลูกหลานของเราไม่ใช่เพียงเพื่อผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จโดยขาดความสุขหรือให้เขาเผชิญหน้ากับปัญหาตามลำพังมาถึงตรงนี้วิธีการไม่ใช่การกางแขนปกป้องจนเกินไปนะคะแต่เราต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาในทุกๆเรื่องแล้วทำยังไงล่ะเด็กถึงจะยอมเปิดใจคุยกับเราได้ทุกเรื่องวิธีการง่ายมากค่ะแค่เราลดความคาดหวังในตัวของเขาลงปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบ้างให้เขารู้สึกได้รับพลังบวกจากครอบครัวครอบครัวควรเป็นบ้านที่อบอุ่นปราศจากความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำเริ่มต้นที่เราควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะคะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนก่อนหน้านี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีทำโครงการ3โครงการหลักคือโครงการต้นกล้าของแผ่นดินโครงการคืนต้นกล้าแผ่นดินสู่สังคมและโครงการพลังใจสู่ชายแดนปีนี้ตั้งใจจะทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะเยาวชนในวันนี้จะต้องเติบโตเป็นต้นกล้าแผ่นดีของแผ่นดินในวันหน้าแต่จะดีได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะให้อะไรก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับให้สติวันแม่ปีนี้เริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเพราะตำราที่ลูกจะจำได้แบบไม่ต้องท่องจำคือการได้เห็นพ่อแม่ทำเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่เคยมีปัญหาทุกครอบครัวมีปัญหาเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรการเปลี่ยนมุมมองทางด้านความคิดจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ววันแม่ปีนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับต้องขอบคุณคุณยิบาด้วยนะครับสำหรับการบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติดีๆที่นำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับถูกต้องแล้วนะครับวันนี้นะครับในรายการของเราในรายการของเรานะครับคงต้องถือโอกาสล่ำลากันแล้วนะฮ
2: ะ
1: เพราะว่าเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่คุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและคุณมาณัฐมนต์พร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับเทตารีสายสว่างค่ะกกต.แจงปมเจ้าหน้าที่รับโอนเงิน 860,000 บาทที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งส.ส.และไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำคดีหัวส.ว.และเจอแต่ตัวแล้ว3ผู้พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหั

0: ั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
1: วายฮีโร่เซฟ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: จากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหา3เจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดีว่าพบแล้วอธิบดีกรมอุทยานระบุว่า3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิติดค้างอยู่ที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ล่าสุดปลอดภัยดีกกต.แจงปมเจ้าหน้าที่รับเงินโอน 860,000 บาทที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งส.ส.และไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำคดีหัวส.ว.สั่งสอบวินัยส่งปปช.ฟ้องอาญาและปลดออกแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวส.ว.เกี่ยวกับเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญที่พบการโอนเงินจากบุคคลรายหนึ่งไปยังพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต.13ครั้งเป็นเงิน 860,000 บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม2567ว่าพนักงานสืบสวนตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของสำนักงานกกต.ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการสืบสวนและไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ระหว่างวันที่7เมษายนถึง22กรกฎาคม2567ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้สำนักงานกกต.ดำเนินการใน4มาตรการคือให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในขั้นตอนเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนที่ปรากฏเป็นข่าวและบุคคลอื่นๆจำนวน2รายรายงานต่อปปช.อย่างไรก็ตามสำนักงานกกต.ได้สั่งลงโทษปลดพนักงานคนดังกล่าวและพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุอื่นไปก่อนแล้วส่วนเส้นทางการเงิน4จังหวัดได้แก่นครพนมลำพูนสงขลาอำนาจเจริญหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนการพิจารณาและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
6: สภาสังคมสงเคราะห์จับมือพันธมิตรจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2569ยิ่งใหญ่ครบรอบ51ปีรวมเชิดชูแม่ดีเด่นลูกกตัญญูกว่า700รายพร้อมเปิดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
8: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมุ่งส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูให้คงอยู่คู่สังคมไทยภายในงานมีการเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ384คนลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่190คนผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่9คนพร้อมถ่ายทอดข้อคิดสำคัญถึงบทบาทของแม่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีและหน้าที่ของลูกในการดูแลตอบแทนพระคุณเพื่อสร้างสังคมให้ผาสุกนอกจากนี้ประชาชนยัง
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
11: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
12: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
13: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของก๊อตจักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตกับบทเพลงที่ชื่อว่าแด่แม่ความหมายดีมากๆที่ลูกควรปฏิบัติต่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่นะครับส่งเพลงนี้ให้ย้ายเพลงยาที่รักและเคารพทุกท่านแด่แม่นะครับทุกคนมีแม่นะครับแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับข้าพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและท่านผู้ฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับวันนี้นะฮะดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ซึ่งผู้ที่เป็นลูกทั้งหมดนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะมีตาสัญลักษณ์หรือเป็นรูปลักษณ์อาจจะเป็นดอกมะลิเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือพวงมาลัยหรือจะเป็นดอกช่อมะลิแค่ดอกสองดอกนี่แหละไปให้คุณแม่จะได้ปรับปลื้มใจนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับเพราะรักและพระคุณจากแม่ไม่มีวันสิ้นสุดขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกวันและก็ลูกจะรักและทำดีเพื่อแม่ตลอดไปนี่คือสุขสันต์วันแม่ของญาติเพียงญาติทุกท่านให้คุณแม่ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วและอายุน้อยๆก็ตามทีท่านคือผู้สร้างโลกนะครับดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลานให้เติบโตด้วยความรักนะครับอุ้มท้อง9เดือนหนักหนาสาหัสมากแล้วก็ยังประคับประคองลูกหลานลูกนะจนได้รับการศึกษาเล่าเรียนนะครับและท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถจะเลี้ยงลูกให้เติบโตมีงานมีการทำหลายท่านเลิกลากับสามีไปนะภรรยานี่แหละเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเลี้ยงลูกบางคนเนี่ยมีมากกว่า1คนแล้วก็ลูกประสบความสำเร็จด้วยมันเหนื่อยหนักสาหัส

นะครับเป็นรางวัลพระราชทานแต่เดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนต่างๆเขาก็มีให้รางวัลนะเป็นส่วนที่จะระบายเรื่องราวของความดีเด่นของคุณแม่และคุณลูกนะฮะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และญาติเพียงญาติยาหลายๆท่านไม่เคยได้รับรางวัลตรงนี้ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะสุภาษิตตรงนี้นะบูชานะคุณแม่ทุกๆท่านแล้วก็คุณลูกทุกๆท่านนะเป็นลูกที่กตัญญูต่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันดูแลดวงตาเนื่องในโอกาสวันแม่วันสำคัญมีโอกาสอย่างไรซื้อไปให้คุณแม่ทานด้วยเป็นของขวัญ นะคนที่ได้รับก็ปราบปลื้มใจเนาะคุณแม่หลายท่านดวงตามีปัญหาก็ซื้อวิสันไปให้ทานนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นกาแฟที่อร่อยคุณแม่ทานแล้วจะต้องชื่นอกชื่นใจนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็บำรุงร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงยิ่งใช้ไวทองไวกลางคนเนี่ยซื้อให้คุณพ่อด้วยก็ได้กับสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นและยาแก้กระสายตรารุ่งฝ่าโอสถคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปวดเมื่อยตามร่างกายมีปัญหานะปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ชาประมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันรับไซฮิวเซนเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ในฐานสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุถึง60แคปซูลนี่พูดถึงสูตร2แล้วนะกระปุกสีน้ำเงินเดี๋ยวย้อนไปสูตร1นิดนึงสูตร1นั้นบำรุงร่างกายยิ่งใช้เวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันเนาะสามารถทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันไปได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเตะปิ๊บไม่ดังเตะกะละมังไม่แตกเนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายของท่านสุดโสมมากแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนมันซุบซีดหอยเหี่ยวย่นยานกลับมาตึงๆเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็ท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมากทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนนะครับนอกจากนี้ยังบำรุงเลือดบำรุงลมด้วยนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายเจ็บไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ฐานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะครับสองแคปซูลก่อนนอนกระปุกสีแดงฉลากสีแดงราคา350บาทนะครับถ้าเป็นหนักแล้วฐานสองสูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแหล่ท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวโรคเกาต์รูมาตอยหลายท่านมีปัญหาด้านสุขภาพคือก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านท้อแท้ในชีวิตนะก็มาทานเนาะเรื่องราวของกำลังวังชาจะได้ดีขึ้นต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้แล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงตามลำดับนะครับหลายท่านนี่มีปัญหาป่วยเรื้อรังจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตามทีมันอ่อนเปี้ยเพลียแรงทานกันเลยทั้งสองสูตรรวมกันราคาก็ถูกมากและก็ดีมากครับกระปุกละ350บาทครับ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะเอาสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สูตรหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นสูตร2ก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ดีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีทะเบียนยาคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงต่อไปสามารถสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์0836931999วันนี้มีบทเพลงเกี่ยวกับแม่หลาย

ลงเลยทีเดียวมาฝากกันไวโพสเพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าแม่เป็นทำนองแหลส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาวันนี้ก็สามารถจะสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมวิซอนกล่องละ900 บาททานได้1เดือนซื้อ2กล่องก็ทานได้2เดือน 1,800 บาทซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องได้เป็น4กล่องทานได้4เดือนตกกล่องละ600กว่าบาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทหวานจุดติดลิ้นอร่อยจุดติดใจกับสารสกัดระดับพรีเมียมไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยกับเอกพลมนตรการหยาดเหงื่อเพื่อแม่และตามไปด้วยสิริพรอภัยพงศ์เพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จ
1: ำหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้า
1: ป
0: ้
1: าต
0: ัง
1: กลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไปเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันกินติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุวรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรงผมช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ นาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: วันนี้อบอวลด้วยความรักของแม่นะครับแม่ผู้มีพระคุณของทุกๆคนหลายท่านก็เป็นแม่ซึ่งมีบุตรนะฮะบางครั้งนี่ลูกโตแล้วล่ะก็ยังห่วงหาอาทรเหมือนเดิมทุกประการลูกในสายตาของคนที่เป็นแม่นะก็ย่อมเป็นเด็กเพราะอายุห่างกันเหมือนเดิมทุกประการนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นลูกนะครับก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดีและมีกตัญญูมีความกตัญญูต่อผู้เป็นแม่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าร้องเพลงเพื่อแม่เสรีรุ่งสว่างนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์วิจารณ์ไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นสารสกัดนะและเป็นสมุนไพรออร์แกนิกระดับพรีเมียมนะครับไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาผลิตจากโรงงานจะได้มาตรฐานไม่สุกเอาแล้วเผากินไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยร้านที่มีจำหน่ายทั้งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิสันดูแลดวงตาร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองรับ60-40ด้วยนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นปะปะหันนะครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงมีจำหน่ายทุกอย่างเลยส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีชวกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้งวนจันช่องแคตาครีนครสวรรค์มีชวาวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับผมสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมและสามารถจะสอบถามไม่สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและก็สั่งซื้อไปดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแลคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลาย10ปีตามสัตว์ชะลอเสื่อมวันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งวันเช่นเดียวกันแม้จะเป็นวันหยุดนะครับตะเลิกก็ตามทีเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งกันเข้ามาเพิ่มเติมมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องวิสอน1กล่องทั้งหมด 1,900 บาทครับคุณสงวนเพชรสถิตตำบลวังลึก3ชุกสุพรรณบุรีสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทค่าจะส่งฟรีคุณสำราญนาคอิ่มตำบลศรีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสอน1กล่อง900บาทครับพี่อัญชลีพรฉิมสลายลูกค้าเก่าเจ้าประจำทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยตนบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟหมดก่อนก็สั่งก่อนกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับหลวงพ่อพระธนูวัดเขาดินสามัคคีธรรมวัดครองเกตโคกสำโรงลพบุรีท่านฉันกาแฟเทียนฉายกาแฟมาเป็นประจำนะครับสั่งเพิ่มเติมกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง1,000 บาทมีโอกาสอย่างไรก็ไปทำบุญขอพรหรือถวายสังฆทานแด่หลวงกับหลวงพ่อธนูได้นะครับที่วัดเขาดินสามัคคีธรรมไปทำบุญกันในช่วงวันเข้าพรรษาก็จะดีงามมากๆนะครับไปได้ทุกวันพี่สมนึกประดับพี่สมนึกกรีบเมฆตำบลบางงาท่าวุ้งลพบุรีบอกกาแฟยังมีอยู่สั่งวิซอนก่อนวิซอน1กล่อง900บาทครับคุณชะลอน้อยแก้วตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีรุ่งฟ้าโอสด4แถม26กระปุก 1,400 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลตำบลสองพี่น้องเพื่อสองพี่น้องชลบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้และวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้ว นะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านเพลงไม่จบเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะไปเปิดในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป .700 กิโลเฮิรตซ์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ไม้นะครับทศพลหิมพานต์กับรุ่งสุริยานะครับสำหรับช่วงเวลานี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนขอท่านโชคดีมีเงินใช้และโลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: นี่อะไร
2: ถ้าเสาเรือนซุนนี่ไม่ใช่คนกอดกันแล้ว
1: เอาแล้วอะไรล่ะ
2: ไม่งัวก็ควายนะเอาสีข้างถูเสาเรือนแล้ว
1: นานได้เหรอพี
2: ่
1: คนเขารักกันมาก
2: โอ้ยอย่างนั้นนะ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันเท่าไหร่
10: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบระงับปืนสวัสดิการใหม่และการขอออกใบอนุญาตป.3ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบระงับปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตป.3ชั่วคราวพร้อมเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนภายใน60วันคุณนิติพลชัยพฤกษ์เรียนค่ะ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับนายทะเบียนทุกพื้นที่คุมเข้มอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตั้งแต่การอนุญาตซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยมาตรการเร่งด่วนให้มีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายและรายงานผลภายใน30วันส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตป.3และซื้อปืนแล้วต้องขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหากไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันกรมการปกครองจะตรวจสอบยอดขายปืนและกระสุนของผู้ค้าให้สอดคล้องกับใบอนุญาตป.3รวมถึงตรวจสอบกระสุนของสนามยิงปืนทั่วประเทศหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีพร้อมประสานกรมสรรพสามิตตรวจสอบการเสียภาษีนอกจากนี้ฝ่ายปกครองและตำรวจจะเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังสำหรับมาตรการระยะยาวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตซื้อขายแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตพร้อมเพิ่มมาตรการควบคุมผู้ค้าและบทลงโทษรวมถึงมีแนวทางให้ใบอนุญาตป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายกระสุนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันโดยตั้งเป้าเสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขภายใน60วันนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังย้ำว่าจะกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ครอบครัวนายกธงชัยนิมนต์พระทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณณจุดเกิดเหตุที่อบจ.นนทบุรีโดยนำรถยนต์เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและดินบริเวณจุดเกิดเหตุประกอบพิธีก่อนนำดวงวิญญาณไปรับส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดสะพานสูงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ที่สำนักงานกองผังเมืองอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นสำนักงานและจุดเกิดเหตุของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีครอบครัวได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อโดยนำรถประจำตัวของพันตำรวจเอกธงชัยมาจอดในลักษณะใกล้เคียงวันเกิดเหตุพร้อมเปิดกระจกฝั่งผู้โดยสารจากนั้นครอบครัวนำผ้าขาวดอกไม้ธูปเทียนอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวมาประกอบพิธีรวมถึงใช้มีดสะดินบริเวณจุดเกิดเหตุโดยใส่ถ้วยขณะที่ภรรยาลูกหลานญาติและคนใกล้ชิดเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าหลังเสร็จสิ้นพิธี
5: เข้มเต็มสูบเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
6: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
8: 666
9: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
10: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
9: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
10: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
11: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
10: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
10: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
11: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
10: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
11: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
10: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
12: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
15: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
11: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
5: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีวันแม่แห่งชาติวันนี้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่เป็นวันที่หลายๆท่านมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านมีโอกาสนำดอกมะลิงามๆหอมๆ มากราบตักแม่นะครับหลายท่านเลยที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับแม่อยากจะมอบบทเพลงให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องจ๋าเบอร์063-449-9666เบอร์นี้เป็นเบอร์ผมนะ063-449-9666และ061-449-5885วันนี้เริ่มต้นรายการผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่งานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณมอบ

หนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่เบ่งฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอผิดพันเสริมอาหารโฟกัสพร้อมทั้งผิดพันฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตานั่นก็คือยาหญ้าบิงพลัสครับพี่น้องครับยาหญ้าบิงพลัสเป็นผิดพันเสริมอาหารบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาในยามที่ท่านมีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่ค่อยเห็นมองไกลไม่ค่อยแจ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแสบตาง่ายเคืองตาไวเอายาหญ้าบิงพลัสของเราไปบำรุงไปฟื้นฟูไปดูแลดวงตากันฟังรายการของเราอยู่วันนี้ครับวันนี้พิเศษนะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พิเศษนะพี่ป้าน้าอาลูกๆหลานๆที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะซื้อของไปเป็นของขวัญไปเป็นของฝากไปเป็นของชำร่วยไปเป็นของที่จะไปไหว้ตักแม่ไหว้ตักพ่อวันนี้นะครับท่านสั่งวันนี้ซื้อวันนี้เป็นกรณีพิเศษผมแถมให้เยอะแยะเลยของแจกของแถมเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษครับพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้โทรมาได้เลยเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะหรือว่าท่านที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะทดสอบอยากจะพิสูจน์คุณภาพก็สามารถไปซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของท่านในเขตอำเภอพรางกระต่ายก็ไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกครับอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีก็ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับหรือว่าท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ทางป่งนกเป้าก็ไปซื้อกับคุณวิรัตได้นะครับพร้อมทั้งพี่น้องอยู่ในเขตทางภาคกลางก็สามารถโทรหาคุณลุงช้างได้คุณลุงช้างก็มีโปรของคุณลุงช้างเหมือนกันวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับอยากจะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดพี่น้องทางหนองคายครับฟังอยู่หรือเปล่าเนาะพี่น้องหนองคายนะครับสทร FM หนองคายออกอากาศอยู่ไหมฟังอยู่ไหมหากท่านฟังอยู่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้แนะนำบทเพลงกันได้พี่น้องทางสปป.ลาวฟังอยู่ไหมครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางบ้านด่านลานหอยแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยนะครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่พี่น้องสระบุรีพี่น้องจังหวัดสระบุรีพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดนครราชสีมาด้วยฟังรายการก็อยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังเพลงไหนครับอยากจะมอบบทเพลงเพราะๆให้กับคุณแม่ของเราคุณพ่อของเราอยากจะซื้อของไปฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะครับมีโอกาสไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านในวันหยุดแบบนี้นะครับ1ปี1วันคือวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติแต่ความรักครับรักได้ทุกวันรักพ่อรักแม่นี่รักได้ทุกวันรักสุดหัวใจรักหมดหัวใจได้ทุกวันนะครับช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันวันนี้ผมไม่มีสปอร์ตนะฮะฟังเพลงกันเยอะๆเลยและก็พูดกันเยอะหน่อยใครมีอะไรอยากจะแสดงออกในวันแม่แห่งชาติครับโทรมาได้เลยหน้าไมค์รับวันนี้รับเลยครับ

งานเพลงเพราะๆของคุณแพรวาพัชรีกับจองตักล่วงหน้าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดตากด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่แฟนเพลงประจำรวมไปถึงพี่น้องจากทางลพบุรีด้วยฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องสุพรรณบุรีไม่ต้องห่วงวันนี้ฟังเพลงแม่นะป้าเนาะฟังเพลงแม่ขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกหลานเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังไงยังไงก็ขอให้ฝันดีขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็เราต้องมีความหวังเนาะก็เราต้องมีความหวังครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่วันนี้นะครับโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามสั่งซื้อสินค้ากันได้อยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับแบบกล่องราคา200บาทพี่น้องซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 ผมลดให้เหลือ990บาทแต่ของแถมวันนี้ผมจัดพิเศษให้เลยครับไม่ต้องคุยกันแหละของแถมวันนี้ให้พิเศษเลยเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นกรณีพิเศษของแถมท่านจะได้มากกว่าปกติผมอยากให้พี่น้องนะครับเอาผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถของเราไปดูแลอาการปวดรักษาอาการปวดกันอย่างกล่อง200เนี่ยอย่างขวด200เนี่ย20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับสั่งวันนี้ผมจะให้ของแถมท่านไปด้วยเอาไปให้คุณแม่ครับเอาไปให้คุณพ่อครับเอาไปให้คนที่เรารักนะครับไปกราบตักท่านและเอาของไปให้ท่านด้วยท่านจะได้มีความภูมิใจแม่พ่อเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่อย่าปล่อยให้ท่านเจ็บอย่าปล่อยให้ท่านปวดไม่ต้องถามหรอกซื้อไปให้เลยยังไงท่านก็ปวดอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วนะครับอาการเจ็บหลังปวดไหล่อาการปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาหน้าไมค์นะวันนี้พิเศษนะให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยกันมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาคุยกันวันนี้เป็นวันพิเศษผมอยากให้ท่านมีความสุขอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนะครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันครับที่รักครับพี่น้องที่รักทุกท่านงานเพลงตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดตากกับบทเพลงค่าน้ำนมค่ำมอบส่งเป็นความสุขให้กับแฟนเพลงของเราทุกท่านทุกที่เลยอย่าลืมนะครับสินค้าของไทยทิพย์โอสถของผมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกวันนี้ผมจะไม่เปิดสปอตนะครับจะพูดแล้วก็จะเปิดเพลงพี่น้องบ้านเราฟังเลยถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับวันแม่แห่งชาติและเป็นวันที่หลายท่านมีโอกาสกราบตักแม่เป็นวันพิเศษมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวอร่อยๆนะครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ

ฝากความรักความคิดถึงไปถึงคุณป้าที่สุพรรณบุรีไม่ต้องน้อยใจครับป้าครับยังไงลูกหลานเขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานของเขาเนาะวันนี้เขาไม่มาวันหน้าเขาต้องมาหาเราแหละยังไงเขาต้องคิดถึงเราอยู่แล้วเนาะป้าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยมีอะไรก็โทรหาผมนี่แหละพูดกันคุยกันถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานคนนึงแล้วกันเนาะนะครับขอให้คุณป้ามีความสุขนะครับบทเพลงเพราะๆผ่านท่านไปงานเพลงที่มีชื่อว่าข้าน้ำนมครับงานเพลงของครูพนมนพพรฝากให้เป็นความสุขให้สำหรับเพื่อนเพลงญาติเพลงพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายบอกว่าอยากจะฟังกาเหว่าลาบวชผมบอกก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับแม่เอ้ากาเหว่าเขาพูดถึงแม่อยู่นะตอนที่เขาจะบวชว่างั้นเอ้ามาฟังพร้อมๆกันครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านมีโอกาสที่ไปกราบพ่อกราบแม่อย่าลืมนะอยากจะได้ของฝากอยากจะได้ของต้อนบ้านผมเรียกว่าของต้อนนะของต้อนคือของเอาไปฝากนะครับของต้อนของขวัญของชำร่วยของที่เอาไปให้คุณพ่อของคุณแม่ของเราได้ดูแลสุขภาพร่างกายยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็เป็นกาแฟสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รักสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานดื่มแล้วให้ท่านกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆนะครับไหนๆก็รักท่านแล้วมีของไปให้ท่านด้วยท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ท่านเลี้ยงลูกหลานเรามาจนได้ร่ำเรียนหนังสือท่านรอดูพวกเราอยู่เราจะไปถึงฝาถึงฝั่งเมื่อไหร่นะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือจิตใจของคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความรักและความห่วงใยครับพี่น้องครับเอามาฟังเพลงเพราะๆตามคำแนะนำกันเพื่อนเถียงอยากจะฟังพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับเป็นลูกค้าอีกท่านนึงเหมือนกันอุดหนุนกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นประจำนะครับเป็นแม่ค้าที่ขายสินค้าขายของอยู่ในตลาดสดอำเภอพรางกระต่ายนี่แหละนะครับพี่สาวที่แสนดีอีกคนนึงนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่ากาเหว่าลาบวชครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อย่าลืมนะครับสั่งของผมวันนี้ผมมีราคาพิเศษนะครับรู้อยู่แล้วนะว่าผมโฆษณาอะไรสินค้าของโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่ให้พี่น้องบ้านเราผิดหวังแน่นอนอยู่พรางกระต่ายไปซื้อที่พรางกระต่ายที่ร้านทีวีคลินิกก็ได้

บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำงานเพลงของครูกาเว่าเสียงทองกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากาเว่าลาบวชท่านแนะนำมาผมก็จัดให้แหละอยากพี่น้องบ้านเรามีความสุขครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับวันนี้วันแม่นะครับวันนี้ท่านที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อสินค้าจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแก้ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรและเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างกล่องราคากล่องละ200บาทนะครับซื้อวันนี้6กล่องจากราคา6กล่อง 1,200 ผมลดให้เลยเหลือเพียง990บาทและท่านจะได้ของแจกเป็นพิเศษของแถมเป็นพิเศษด้วยวันนี้พร้อมด้วยแบบขวดแบบกระปุกครับสั่ง4ขวด4กระปุกวันนี้จากราคา 1,200 นะครับท่านก็จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทและของแจกผมจัดให้แบบเต็มที่เลยพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่หลายคนเอาไปดื่มแล้วต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจกาแฟที่โรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตกาแฟที่มีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟที่ผสมผสานสมุนไพรจริงใส่จริงไม่จำเป็นต้องใส่20อย่าง30อย่างใส่แค่5อย่าง6อย่างขอให้ปริมาณของสมุนไพรกินเข้าไปทานเข้าไปดื่มเข้าไปแล้วให้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราจริงๆอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าอาการที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้ลองเอาไปดื่มกันดูครับท่านที่ไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยดื่มได้เลยนะครับไม่ใช่แก้โรคภัยไข้เจ็บนะดื่มแล้วท่านจะสดชื่นท่านจะกระปี้กระเป๋าท่านจะกระชุ่มกระชวย 1. มันมีคาเฟอีนจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 2. มันมีโสมมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมและมีเกากี้รวมไปถึงมีกระชายดำตัวกระชายดำเป็นกระชายดำที่เราคัดพิเศษพี่น้องอยากจะรู้ว่าคุณสมบัติของกระชายดำเป็นอย่างไรเวลาท่านทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยอิ่มหนำสำราญบางทีนะครับหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนมันแน่นท้องมันอืดอาหารไม่ย่อยลองดูกาแฟลิซ่าเอ็มสักแก้วหนึ่งห่อแดงก็ได้ห่อดำก็ได้นะครับที่มันมีส่วนผสมของตัวกระชายดำอยู่เนี่ยดื่มเข้าไปไม่เกิน 5-10 นาทีท่านจะรู้สึกได้เลยว่ามันสบายท้องมันจะช่วยย่อยอาหารขับลมลดกรดลดแก๊สในกระเพาะอาหารอันนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวกระชายดำส่วนโสมตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือเก่ากี้ตัวนี้ร้วนแต่บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะครับคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานก็สามารถดื่มได้ทานได้นะครับห่อสีแดงมี30ซองส่วนกาแฟโกครับพี่น้องครับกาแฟโก1ห่อมี20ซองมันจะมีเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรนะคือตัวคอลลาเจนและรวมไปถึงวิตามิน B1 B2 B6 B12ตัวนี้1ห่อมี20ซองปกติแล้วผมจะขายแพงกว่าตัวห่อสีแดงนะขายแพงกว่าแต่วันนี้ให้ราคาเท่ากันสั่ง3ห่อเท่ากับ60ซองราคาจะเท่ากับห่อสีแดงแต่หากท่านสั่ง4ห่อวันนี้ราคาจะถูกลงมาอีกหน่อยให้ท่านในราคาพิเศษแบบนี้80ซอง4ห่อราคาพิเศษมากเลยครับพี่น้องครับแล้วผมจะให้ของแจกกับท่านของแถมกับท่านด้วยวันนี้อยากให้ท่านอยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆซื้อไปเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านหากท่านมีโอกาสฟังรายการของผมอยู่โทรหาผมได้เลยนะครับวันนี้ผมมีของแจกเยอะแยะของแถมมากมายรวมไปถึงท่านที่อยากจะได้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับเพื่อนๆพี่ๆสุภาพบุรุษที่รักครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไปด้วยโฟกัสโฟกัสนะพี่ดองนะมาฟังเพลงกันงานเพลงตามคำแนะนำเสียงร้องของคุณไม้พิรมพรวันนี้วันพิเศษนะครับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นใครอยากจะพูดฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ใครอยากจะโทรศัพท์มาพูดมาคุยกันวันนี้ผมอนุญาตให้คุยกันหน้าไม้ได้โทรหาผมได้เลยครับ063-449-9666นะครับ

งานเพลงเพราะๆครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยที่ฟังรายการของเราอยู่ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพังกระต่ายหลายท่านเลยโทรศัพท์เข้ามาพูดกันคุยกันนะครับยังไงนะครับถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราจะไม่อยู่กับเราแล้วเนาะท่านจากไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในหัวใจของเราเสมอความรักความผูกพันความที่ท่านห่วงเรานะครับบางทีบางครั้งนะฮะท่านไม่ได้อยู่กับเราท่านก็ยังห่วงใยเราอยู่นะฉะนั้นเราก็หมั่นภาคเพียรทำมาหากินสร้างคุณงามความดีทำคุณงามความดีเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานต่อไปพี่น้องที่คุณพ่อยังอยู่คุณแม่ยังอยู่ยังไงนะครับรักท่านเยอะๆห่วงใยท่านมากๆมีอะไรให้คิดถึงท่านไว้คิดอยากจะทำที่มันสิ่งที่มันไม่ดีก็ต้องนึกถึงหน้าของคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับท่านเลี้ยงเรามาท่านอยากให้เราเป็นคนดีขอบคุณพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุโขทัยครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาและก็สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาพี่น้องทางเพชรบูรณ์สั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและก็สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาด้วยพี่น้องครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะวันนี้ผมมีโปรโมชั่นอยากพี่น้องบ้านเราซื้อไปเป็นของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปเป็นของฝากให้กับพี่ป้าน้าอาคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูเรามาท่านก็คือพ่อท่านก็คือแม่ท่านก็คือบุพการีของเราอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านก็เปรียบเสมือนพระอยู่ในบ้านของเราเหมือนกันนะครับหากท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแสดงความในใจออกมาได้นะครับบางทีบางครั้งผมก็อ่อนไหวเหมือนกันนะ ท่านโตก็มาผมก็อ่อนไหวเหมือนกันนะครับอ่อนไหวเหมือนกันความรู้สึกของท่านกับความรู้สึกของผมไม่แตกต่างกันหรอกนะครับเราอายุขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บางท่านคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราแต่เราก็ยังรักอยู่ห่วงอยู่คิดถึงอยู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ท่านภูมิใจถึงท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็ต้องหมั่นทำคุณงามความดีไว้นะครับมาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำนะครับแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเปิดให้ฟังหน่อยพูดไปน้ำตาก็จะไหลไปคุณป้าสุพรรณบุรีด้วยนะครับยังไงก็แข็งแรงไว้กำลังใจล้นหลามมีอะไรโทรหาผมถือว่าผมเป็นลูกเป็นหลานท่านคนหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับมีอะไรส่งกันเข้ามาโทรกันเข้ามาผมยินดีรับทุกสายครับ0634499666นะจ๊ะ

0: ตามคำแนะนำครับพี่น้องครับบทเพลงเพราะๆนะครับงานเพลงซึ้งๆวันนี้ขออนุญาตเป็นวันพิเศษนะครับขออนุญาตเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับคนที่รักเราจริงๆนะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อย่าลืมนะครับสินค้าที่อุดหนุนรายการตรงนี้สนับสนุนรายการตรงนี้ให้ผมได้มีโอกาสนำบทเพลงเพราะๆมาฝากท่านนั่นก็คือยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่ท่านมีปัญหาเส้นยึดในยามที่ท่านมีปัญหาเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดและหากพี่น้องต้องการอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากดไหลย้อนนอนไม่หลับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกครับเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่มีคาเฟอีนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้ไปดื่มอยากจะได้ไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายให้มันกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยก็โทรมาได้พร้อมทั้งสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่อยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพปรับความสมดุลของร่างกายผิดพันเสริมอาหารโฟกัสมีส่วนผสมของสมุนไพรครับเข้มเต็มสูตรมีเห็ดชิตะเกะเห็ดในตะเกะมีโสมมีตังถังเช่านะครับมีตัวสมุนไพรที่จะไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากของท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัสสาวะของพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อะไรก็โทรมาเอาลองรับสายดูที่ว่าท่านผู้นี้มาจากไหนเป็นใครสวัสดีครับ
1: จะสั่งกาแฟครับ
0: สั่งกาแฟเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวผมเปิดเพลงแป๊บนึงอยู่จังหวัดไหนครับ
1: สุโขทัยครับ
0: สุโขทัยเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับอย่าเพิ่งวางนะจ๊ะเอามาฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะสั่งกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงนี้ตามคำแนะนำนะครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้อง
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโครงการชลประทานสุโขทัยเปิดประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ทั้ง5บานเร่งระบายมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่สักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: โครงการชลประทานสุโขทัยเปิดประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ทั้ง5บานเร่งระบายมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ขนาดพื้นที่ลุ่มในเขตตัวเมืองเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งฉับพลันคุณชัชวันวังทิยองรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสุโขทัยภายหลังจากมวลน้ำจากทางตอนบนที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ได้ไหลเข้าเขตอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแล้วทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ทางโครงการชลประทานสุโขทัยได้เปิดบานประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกทั้ง5บานเพื่อเร่งระบายมวลน้ำในแม่น้ำยมโดยระดับน้ำบริเวณจุดวัดหน้าประตูระบายน้ำวัดได้10เมตร97เซนติเมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย340ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์จะไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอศรีสำโรงและเขตตัวเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในเขตตัวเมืองสุโขทัยแม่น้ำยมจะแคบเสี่ยงต่อการเกิดน้ำล้นตลิ่งฉับพลันในพื้นที่ลุ่มและกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมรับสถานการณ์มวลน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่เขตตัวเมืองโดยให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างแนวป้องกันน้ำในบริเวณจุดที่เคยมีน้ำทะลักข้ามสะพานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางสัญจรเสริมแนวป้องกันในจุดที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณชุมชนคูหาสุวรรณที่น้ำในแม่น้ำยมจะกัดเซาะไหลลอดแนวกำแพงป้องกันเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนมีการเสริมกระสอบทรายและแท่งเบรีเออร์ป้องกันนอกจากนี้ยังมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและกระสอบทรายเพื่อรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินชัชวาลวังทิยองรายงาน
6: ไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขกำชับพื้นที่เหนืออีสานเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรับมือฝนตกหนักช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายแพทย์วีระวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารส่วนกลางและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่1 2 8และ10ว่าช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามข้อเน้นย้ำของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลและหน่วยบริการจะต้องจัดเตรียมแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์ 2. จัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดมีเส้นทางสำรองทีมเคลื่อนที่และโรงพยาบาลปลายทางพร้อมรับ3. เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพโรคติดต่อสุขภิบาลอาหารและน้ำสุขอนามัยและสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุ 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางและ 5. ติดตามสถานการณ์ให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานการแก้ไขได้ทันท่วงทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิด
6: ให้คิวพลัสซุปเปอร์โจ๊ก5คิวฉลาดรอบ
5: ภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474

0: สวัสดีครับช่วงเวลาของข่าวเลือกเพลงมาฝากสองเพลงหาผัวดีๆมีไหมหาไปให้ใครหาไปให้แม่ลูกเขยที่แสนดีจะมีไหมครับแล้วก็พ่อตาเรียกพี่ขอขึ้นมาประจำเลยขอบพระคุณครับวันนี้วันแม่ด้วยจะเปิดแหล่พระคุณแม่ให้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งครับหลังจากที่เรามีข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังซึ่งก็ยังเกาะติดอยู่กับเรื่องของการโกงสอบวันนี้มีข่าวว่าคนที่เขาได้สอบอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยคือไม่ได้โกงเนี่ยเดิมทีเขายังไม่ได้รับการบรรจุเขาอยู่ในระดับที่6แต่พอเขาถูกคือตัดบัญชีโกงไปทั้งหมดแล้วเขาได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับแต่เขาไม่ได้รายงานตัวเขายังไม่ไปรายงานตัวทำไมล่ะครับอยากให้ฟังตรงนี้ว่าทำไมเขาไม่ไปรายงานตัวกันทั้งที่เขาเคยได้อันดับ6แต่บางคนขี้โกงถูกถอดออกไปหมดเขาได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอยากให้ฟังตรงนี้เป็นการพูดคุยปมเศร้าปมหนึ่งที่คนมีความโชคดีแต่มันก็มีโชคร้ายอยู่ในตัวมันเองลองไปฟังดู
1: โกงสอบท้องถิ่นเรายังคงต้องจับตานะครับแม้วันนี้จะมีข่าวใหญ่ต่างๆเกิดขึ้นแต่คดีนี้ถือว่ากระทบต่อศรัทธาในแวดวงข้าราชการและการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นอย่างมากถ้ายังไม่สามารถจับหัวขบวนการใหญ่ได้ก็เชื่อว่าหลายคนยังคงคาใจสำหรับคดีโกงสอบท้องถิ่นในครั้งนี้อย่างที่เราเล่าไปนะครับว่าคดีโกงสอบดูเหมือนมีความพยายามจะกลบกระแสอยู่ตลอดเวลาและล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการส่งสำนวนซึ่งเดิมตำรวจก็ทำมารวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกออกหมายจับคนไปเนี่ยนะครับก็เกือบจะ20คนนะครับหลังจากนี้จะส่งไปในมือปปช.ซึ่งปปช.จะทำงานนานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้เลยและจะสาวไปถึงคนที่อยู่ด้านบนสุดของขบวนการนี้ไหมก็ไม่สามารถตอบได้ด้วยนะครับรายละเอียดตอนนี้ตำรวจกองปราบได้สรุปสำนวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมหอบพยานเอกสารหลักฐานทั้งสิ้น2ลังประมาณ10แฟ้มส่งมอบให้กับปปช.พิจารณาว่าจะดำเนินการไต่สวนเองหรือจะส่งกลับมาให้กองปราบทำคดีต่อด้วยนะสำหรับผู้ต้องหาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มแรกก็คือระดับข้าราชการระดับสูงและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยและดร.เรืองเดชสิริกิตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศวแจ้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการส่วนกลุ่มที่2เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11รายที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบณบริษัทเอกชนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และอีกหลายข้อหาหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอ้างยี่ซ่องโจรด้วยสำหรับกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็ส่งต่อไปให้ปปช.ทำการไต่สวนเพราะแต่ละคนที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยเป็นข้าราชการคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเวลาข้าราชการทำผิดตำรวจทำเองเลยก็ไม่ได้เพราะอ้างว่าเดี๋ยวตำรวจจะมีอิทธิพลมากดดันส่งไปปปช.จนตอนนี้สังคมก็รู้สึก

0: คำถามไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าส่งไปปปช.แล้วจะมีอิทธิพลไปกดดันหรือเปล่าดูเหมือนคนตอนนี้อาจจะเชื่อมั่นตำรวจมากกว่าด้วยซ้ำนะครับคราวนี้การประกาศขึ้นบัญชีใหม่ก็ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ต้องถูกดำเนินคดีให้เด็ดขาดนะครับเพราะไปทำลายความฝันของคนคนที่เขาสอบด้วยความวิริยะอุตสาหะในการอ่านหนังสือเตรียมสอบหวังจะเป็นข้าราชการเขาก็ไม่ได้ตำแหน่งเพราะถูกคนโกงมาแย่งตำแหน่งบางคนรออยากเป็นข้าราชการจนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตโอกาสได้สวมเครื่องแบบราชการให้ครอบครัวได้เห็นยังไม่มีโอกาสเลยมีรายงานในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังเปิดโปงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นจนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวมีการจัดลำดับผู้สอบได้ใหม่ตัดชื่อผู้โกงสอบออกจนอันดับหลายๆคนขยับขึ้นไปมากแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามีผู้ชายคนหนึ่งสอบได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีการโกงสอบท้องถิ่นและเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะได้เห็นความสำเร็จของตัวเอง TikTok บัญชี721เปิดเผยเรื่องราวระหว่างเพื่อนคนนี้บอกว่าถ้าไม่มีการทุจริตเพื่อนผมอาจจะยังไม่ตายทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมโพสต์ภาพประกาศรายชื่อผู้สอบท้องถิ่นครั้งแรกในวันที่19กุมภาพันธ์68ในตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์สอบชลบุรีเพื่อนเนี่ยชื่อนายรัชพลฉลองคุณอยู่อันดับที่6นะฮะอันนี้คือประกาศครั้งแรกแล้วผู้โพสต์ก็ระบุอีกว่าเพื่อนผมสอบได้อันดับที่6นะถ้าไม่มีการทุจริตรู้ไหมเพื่อนผมเขาสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่ภาพต่อมาก็เป็นประกาศที่เรียงลำดับใหม่แล้วปรากฏน้องขึ้นมาเป็นลำดับที่1เลยนะฮะน้องรัชพลลงวันที่27กรกฎาคมผู้โพสต์ก็บอกอีกว่าเนื่องจากเรียกบรรจุรอบแรกถึงแค่ลำดับที่5เท่านั้นนะทำให้เพื่อนของตนต้องไปทำงานแถวบ้านคือเป็นครูอัตราจ้างแล้วระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนก็ไกลจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับนายรัชพลประสบอุบัติเหตุเมื่อ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจริงๆสอบได้อันดับที่1ถ้าเรียกบรรจุไปตั้งแต่แรกไม่ต้องกลับไปเป็นครูอัตราจ้างแถวบ้านก็อาจจะไม่ประสบอุบัติเหตุก็ได้นี่คือเสาหลักของครอบครัวแม่ป่วยน้องชายกำลังจะเข้าป.ตรีคนเป็นพี่ก็วาดฝันว่าจะส่งน้องเรียนจนจบแต่ก็มาเกิดเหตุนี่จึงเป็นความอัปยศที่สุดของวงการสอบข้าราชการกรรมใดใครก่อขอให้ผลนั้นจงสำเร็จแก่ตัวพวกเขาเองด้วย
1: นี่มันอะไรกันเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคลาสสินค้าได
0: ้ที่เกิดขึ้นจริงจากขบวนการโกงสอบครั้งนี้มันเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันนะฮะหลายคนบอกไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเขาสอบแล้วก็บรรจุตั้งแต่แรกเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาคนที่ชื่อหายแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้โดยที่ไม่โกงมาเขาก็ยังมีช่องให้ทุกท่านสามารถไปตรวจสอบคะแนนได้เหมือนกันล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาบอกแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชื่อหายไปแล้วคาใจเมื่อประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้วมีผู้ที่ชื่อหายหรือกลับมามีคะแนนลำดับต้นๆเพื่อความโปร่งใสกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อซึ่งไม่ใช่การเปิดให้ผู้เข้าสอบเนี่ยดูคะแนนได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์หรือขอเปิดดูได้ทันทีด้วยตัวเองนะครับแต่นี่เป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนเลยผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคือเฉพาะผู้เข้าสอบแข่งขันที่ไม่ปรากฏรายชื่อเท่านั้นนะครับคือผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่มีบัญชีตามประกาศกสทลงวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากำหนดรายละเอียดนะครับใครอยากไปดูคะแนนยื่นคำร้องณอาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตั้งแต่13สิงหาคมถึง31สิงหาคมคือภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในวันและเวลาราชการคณะกรรมการก็จะมีหน้าที่รับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องแล้วจึงรายงานผลการขอดูคะแนนให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไปนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมมีรายงานด้วยว่าสถ.ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับจากการมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลที่ถูกเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อมาเป็นพนักงานจ้างเหมาได้มีการกำชับเรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ร่วมหรือสนับสนุนทุจริตการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบยึดมั่นในกฎหมายไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่นระบุถึงการจ้างเหมาบริการของท้องถิ่นต้องเป็นการจ้างเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบด้วยเท่ากับว่าอันนี้กำชับไปแล้วนะครับเมื่อมีการเพิกถอนรายชื่อของข้าราชการที่โกงสอบแล้วท้องถิ่นต่างๆอย่าริอาจไปจ้างคนพวกนั้นเข้ามาทำงานอีกนะเพราะมันมีข่าวว่าจะจ้างมาเป็นจ้างเหมาแล้วก็หลบหลีกสายตาราชการยังคงให้ทำงานต่อไปไม่ได้นะครับกำชับเป็นแนวทางไปแล้ววันนี้ผม
2: ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารข่าวจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ครับใครที่ติดใจไงนะติดใจว่าเฮ้ยคะแนนเราเป็นยังไงนะเขามีศูนย์รับคำร้องครับ
3: ขอดูคะแนนได้นะคะ
2: นี่ครับ
3: สถานที่ค่ะอาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
2: 13สิงหาถึง31สิงหาครับเนี่ยล่าสุดนะฮะก็มีเอกสารข่าวการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนเนี่ยในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางที่น่าสนใจคือที่สงสัยกันนะว่าเอไปเพิกถอนการบรรจุอย่างนั้นเนี่ยโดยที่คนที่ถูกเพิกถอนเขาอาจจะอ้างได้ว่าฉันไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะฉันไม่ได้โกงแล้วมาเพิกถอนฉันเนี่ยฉันเสียหายนะเนื่องมาเพราะตอนนี้การเพิกถอนแล้วก็ทำบัญชีใหม่อ่ะบางอบต.บรรจุไปแล้ว5คนปรากฏว่า4คนถูกพวกถอนไปก็ต้องเลิกก็ต้องไปยกเลิกมติที่บรรจุคนเหล่านี้คนเหล่านี้ก็ต้องออกจากงานไปคนเหล่านี้อาจจะอ้างเป็นผู้เสียหายไงเฮ้ยฉันไม่ได้โกงอ่ะแล้วเพิกถอนอย่างเงี้ยได้ไงฟ้องศาลปกครองนะตายนะคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอันนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญนี่ครับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดปี66 21เมษาเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยนี่ประเด็นสำคัญคือหลายหน้าฮะให้ดูไปเรื่อยๆทีละหน้าทีละหน้าคำตัดสินนี้เป็นคดีของผู้สอบรายหนึ่งซึ่งสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลที่อปท.แห่งหนึ่งนะเจ้าตัวปรากฏชื่อเป็นผู้สอบได้แล้วมีความเห็นชอบให้บรรจุมีคำสั่งบรรจุและเข้ารับราชการจริงภายหลังมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตสอบตรวจสอบย้อนหลังนะแล้วก็มีหลักฐานนะจึงนำมาสู่การให้นะยกเลิกนะเจ้าตัวก็ฟ้อง
3: ค่ะ
2: นะฟ้องบอกว่าสอบโดยสุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนเลยแล้วไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเลยคำสั่งบรรจุออกมานานแล้วมาเพิกถอนอย่างเงี้ยนะศาลตัดสินครับว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวที่ให้ไปบรรจุเนี่ยคือมันมีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงในทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่ว่าการทุจริตโดยการแสดงข้อความอันเพี้ยนนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลอื่นก็ตามพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะทุจริตหรือไม่นะแต่ก็ถูกเพิกถอนได้หากเห็นว่าการสั่งให้บรรจุเดิมนั่นน่ะเป็นคำสั่งที่ผิดพลาดเพราะมีการทุจริตการสอบอ่ะนะเพราะฉะนั้นเพิกถอนได
3: ้
2: นะนี่คือสรุปแนวทางคำตัดสินศาลปกครองสูงสุดนะไม่สำคัญว่าเจ้าตัวโกงหรือไม
3: ่
2: นะแต่สำคัญคือคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเมื่อมีการตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกต้องก็สามารถเพิกถอนได
3: ้
2: ส่วนชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยล่าสุดได้มีการโพสต์หนังสือเวียนจากกรมส่งเสริมการปกครองฮ
3: ะ
2: อันนี้สำคัญยังไงคือที่กลัวกันว่าจะมีการเอาเงินงบประมาณที่เขาให้ใช้สำหรับการจ้างเหมาบริการเอาไปจ้างคนที่ถูกเพิกถอน
3: ให้มารับงาน
2: ให้กลับมารับงานแล้วก็ทำงาน เหมือนกับว่าจ่ายเงินแล้วถูกเพิกถอนออกไปจากการบรรจุแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ามาใหม่ในรูปของพนักงานจ้างเหมาไม่ได้นี่มีหนังสือเวียนแจ้งไปแล้วชมรมสตรองเนี่ยโพสต์แล้วก็ชมว่าเนี่ยถือว่าเป็นการตื่นตัวรับข้อทักท้วงพยายามอุดช่องโหว่ไม่ให้เอาเงินแผ่นดินไปผ่อนจ่ายผู้ที่มีประวัติทุจริตให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกนะแล้วก็เพิ่มเติมไวๆกวีเหลวไหลแท้
3: ฮะ
2: คือมันมีเคสไงที่บอกว่าเป็นอดีตผู้สมัครสจ.พรรคส้ม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะแล้วสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยนะตอนนั้นสอบตกสมาชิกอบจ.ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาสอบบรรจุท้องถิ่นแล้วคะแนนบวก61
3: ค
2: ่ะจึงอยู่ในข่ายถูกเพิกถอนนะกวีเหลวไหลเลยสงสัยตั้งคำถามว่าคะแนนเต็มร้อยนะแกได้บวกอีก61เนี่ยมันยังไม่ล้นอ่ะนั่นแสดงว่าคะแนนจริงๆแกได้เท่าไหร่ไม่บอกเขาถามเนี่ยนะพอข่าวนี้ดังขึ้นมานี่นะนะของเราบวกมากที่สุดเลยเหร
3: อ
2: มองในแง่ดีถือว่าคุ้มนะฮะเนี่ยได้เพิ่มมาตั้งเยอะแต่จริงแล้วต้องอายไหมนะบวก61คะแนน
3: คะแนนจริงจะเท่าไหร่
2: เนี่ยบวก61คะแนน
3: อ๋อค่ะ
2: เห็นไหม
3: โอ้
2: แล้วก็กวีอะไรก็โพสต์อีกโพสต์นึงนะว่าเนี่ยชัดเจนนะคือภาคกเนี่ยมันไม่ยากมากอ
3: ่ะ
2: แต่ภาคขเนี่ยเนี่ยแล้วภาคขเนี่ย1แต้มมันกระโดดไปเยอะเลยนะนะบางคนที่ทุจริตเนี่ยนะแต่อย่างเคสเนี้ยได้คะแนนบวกเพิ่มมา61จากคะแนนเต็ม100
3: ค่ะ
2: เกณฑ์ต้องผ่านนี่มัน60นะเพราะฉะนั้นบวกเยอะมากนะแล้วถามจริงๆทำข้อสอบได้จริงๆเนี่ยได้เท่าไหร่ได้ถึง15มั้ยได้บวกมา61
3: อ
2: ่ะ
3: ค่ะเข้าใจ
2: นะเพราะฉะนั้นคือเขาคงสงสัยในความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะอันนี้คืออดีตผู้สมัครพรร
3: ค
2: ส้มเคสนั้น
3: อ
2: ่ะอันนี้ก็กวีเหลวไหล
3: ค่ะ
4: โอ้โหวันนี้วันหยุดแต่ก็มีประเด็นชวนคิดชวนคุยกันเยอะเลยรวม
5: ครับก็เป็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของผู้ที่สอบได้แต่ถูกคนที่โกงไปขึ้นอันดับก่อน5อันดับแต่นายรัชพลนี่ขึ้นอยู่อันดับ6ก็เลยไม่ได้ไปรายงานตัวเขาก็เลยต้องไปหางานทำเพื่อส่งน้องเรียนว่างั้นเถอะนะครับเขาเป็นพี่ส่งน้องเรียนปริญญาเขาก็ไปอาสาเป็นครูอัตราจ้างเมื่อเขายังไม่ได้รับการบรรจุเพราะมันบรรจุแค่5แต่เขาได้อันดับ6แต่ผลปรากฏว่าจากการที่เขาไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างที่ต่างจังหวัดที่มหาสารคามนะครับที่ต่างบ้านเขาไปเกิดอุบัติเหตุครับเขาเสียชีวิตเป็นที่น่าเศร้าใจครับพร้อมกับหลังจากที่เขาเสียชีวิตเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าไอ้คะแนนไอ้5คนที่บรรจุไปนั้นเดซโมเล่หมดเลยก็คือตายยิ่งกว่าเขาก็คือเป็นคนโกงครับโกงเขาเข้าไปเขาเลยเอาชื่อใน5คนนั้นออกและนายรัชพลผู้เสียชีวิตนี้ที่เกิดวันเด็ดก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1อานิจาวาตสังฆาลาครับอันดับ1ของเขาไม่ได้สวมเครื่องแบบเขาไม่ได้มารายงานตัวเพราะเขาเสียชีวิตซะแล้วครับเราก็เลยเชื่อกันว่าไอ้คนที่ทำเวรทำกรรมให้เขาเนี่ยมันจะต้องได้รับเวรรับกรรมมันทำให้เขาต้องตายและไม่ได้สวมเครื่องแบบข้าราชการเขาต้องไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อประคองตัวเขาเองและก็ช่วยเหลือครอบครัวถ้าเขาได้รับการบรรจุซะเลยเขาก็คงจะอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาคงไม่ไปให้รถชนตายอุบัติเหตุก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาว่างั้นนะครับเพราะนั้นเวรกรรมใครทำเขาไว้เนี่ยคนเหล่านี้แหละจะได้รับเวรกรรมบ้างเขาว่าอย่างนั้นนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ใครอยากจะเรียกร้องขอดูคะแนนเขาให้ดูได้ที่ไหนก็ดูที่สำนักงานท้องถิ่นของท่านที่ใกล้บ้านท่านนั่นแหละครับท่านอยู่ที่ไหนท่านดูที่ไหนครับก็ให้ดูภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับภายในวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเพราะนั้นใครสงสัยว่าเอ๊ะฉันไม่มีชื่อได้ไงคะแนนฉันตกไปตรงไหนดูได้เพราะตอนนี้เขามีหลักฐานเลยขนาดคนที่ถูกเดซโมเล่คือดึงออกว่าคุณโกงเข้ามา บวกคะแนนไป61คะแนนแล้วคุณยังโกงเขาเข้ามาเนี่ยแสดงว่าคุณทำข้อสอบได้เท่าไหร่61แล้วนะครับจากคะแนนเต็มร้อยนะนั่นแสดงว่าคุณได้แค่10แต้มเลยในการสอบครั้งนี้ครับเขาก็ต้องดึงคนโกงนี้ออกแล้วที่สำคัญคนโกงนี้ไม่สามารถไปฟ้องศาลปกครองได้เพราะมันมีตัวอย่างอยู่แล้วว่าการไปฟ้องศาลปกครองก็ต้องจบที่ศาลปกครองไปสอบปกครองก็จะต้องบอกว่าก็คุณโกงเขาอะคุณจะฟ้องอะไรคุณไม่เป็นคนทำอะไรที่ถูกต้องมาไหนคุณโกงเขาคุณก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้วและประการสุดท้ายที่มีข่าวว่าไอ้พวกข้าราชการที่เอาเงินเขามาก็ไปหลอกผู้ปกครองไปหลอกพ่อแม่ที่เอาเงินมาแล้วเนี่ย 300,000 500,000 เนี่ยเดี๋ยวจะมีอัตราจ้างให้แล้วก็จ่ายเงินไปเลยเดือนละ 30,000 40,000 ก็เหมือนชดใช้ไอ้สิ่งที่เอามาแล้วคือไม่ต้องคืนเป็นเงินเดือนเอาคืนไม่ต้องคืนเป็นเงินสดแต่คืนเป็นรูปแบบเงินเดือนคำสั่งจากบิ๊กสอถอมาแล้วว่าห้ามจ้างเหมาโดยเด็ดขาดถ้าใครทำถือว่าอปท.นั้นทุจริตเพราะการจ้างเหมาในอัตราที่เอาคนโกงมาทำงานก็เท่ากับว่าคุณจ้างคนขี้โกงเข้ามาทำงานเนี่ยก็ถือว่าผิดระเบียบคุณตั้งคนที่ผิดระเบียบคุณตั้งคนขี้โกงมาทำงานใครเป็นคนซับใครเป็นคนรับใครเป็นคนเข้ามาจุก็นั่นแหละจะผิดยกยวงเลยใช่ไหมสอถอนี่เขาทำแบบรอบคอบเขาเอาจริงเอาจังละแล้วซึ่งท่านมทสี่ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ยังบอกเลยว่านี่ยังไม่จบนะมันต้องเริ่มต้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะนั้นเริ่มต้นแล้วเนี่ยใครจะเดินเข้าสู่ตะแลงแกงใครจะเดินเข้าสู่พื้นที่ที่แบบคุณฉลองเลี้ยวแรงก็คือเข้าคุกอ่ะก็คงจะต้องดูกันต่อไปและตอนนี้ทางด้านของปปช.ก็แจ้งแล้ว13คนแจ้งข้อหาที่หนักที่สุดคืออ้างยี่ซ่องโจรทำเป็นกระบวนการถึงต้องโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรรวมทั้งผู้บริหารระดับมสว.1ท่านและก็ระดับของสถ.อีก1ท่านจาก11แล้วบวกอีก2คนนี้ก็เป็น13คนที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เมื่อไหร่ก็ฟังจากทางด้านของอัยการเขาทำฟ้องกันแล้วกันแล้วก็ติดตามกันให้ดีครับคุณผู้ฟังรายการนี้ก็จะนำเสนอเรื่องนี้เกาะติดแต่เรื่องนี้เรื่องฉลองเรียวแรงอะไรไม่ต้องอันนั้นเป็นเรื่องของเพื่อนข้าเพื่อนอะไรก็ว่าไปอันนั้นตามเรื่องของกฎหมายแต่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีคุณผู้ฟังโทรหาผมหลายคนบอกอย่าหยุดเรื่องนี้นะอยากรู้อยากตามเรื่องตามที่อาจารย์เอาเรื่องมาให้ฟังขอบพระคุณครับที่คุณติดตามรับฟังรายการผมในช่วงนี้กลับจากจอทร1197วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีแต่วันนี้เป็นวันหยุดวันแม่ก็ยังพบกันเหมือนเดิมบ่าย 3:05 นาทีเริ่มต้นจนถึง4เกือบ 4:00 นเย็นครับ1ชั่วโมงเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เหมือนช่วง 8:00 นเช้าไม่เหมือนช่วง 6:00 นเย็นเอาเรื่องของประเด็นแต่ละประเด็นจากหน้าจอทีวีเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะดูจอทีวีซ้ำกับผมหรือไม่ได้ดูก็จะได้เป็นความรู้ไปด้วยและจะได้เข้าใจเรื่องบางครั้งเด็กที่เข้าสอบได้ก็ดีใจว่าฉันสอบได้แต่หารู้ไม่ว่าโดนออกมาโดนบิดโดนฟ้องว่าตัวเองทุจริตตัวเองก็อาจจะเสียใจแต่ทำไมตัวเองต้องโดนข้อหาทุจริตไปดูคะแนนของคุณได้เพราะมีการเติมคะแนนก็คือพ่อแม่รังแกฉันไงพ่อแม่เป็นคนเสียตังค์ให้ลูกแล้วไม่ได้บอกลูกลูกก็ภูมิใจว่าลูกสอบได้ที่ไหนได้พ่อแม่จ่ายตังค์เข้าไปแล้วแล้วคนจ่ายที่จ่ายตังค์ไปแล้วก็จะมีการเหมาจ้างเหมาเดี๋ยวเอาตังค์ให้ด้วยคือไม่ใช่เงินเดือน 18,000 แล้วไม่ได้ 15,000 แล้วให้ด้วยจ้างเหมา 30,000 40,000 ค่อยๆทยอยไปจะได้คืนครบ 350,000 450,000บิ๊กสอถอเขาก็เตรียมป้องกันไว้แล้วว่าอย่าทำโดยเด็ดขาดแล้วสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งอปท.ไปทุกสถานที่ทั่วประเทศถ้าจ้างรับเหมาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องการโกงสอบคุณถือว่าคุณทุจริตด้วยใครเซ็นแต่งตั้งขึ้นมานั่นป้องกันกันขนาดนี้ครับคุณผู้ฟังใครจะดื้อดึงกับกฎหมายใครจะดื้อดึงกับสิ่งที่ผิดครับเพราะฉะนั้นคุณเอาตังค์เขาไปแล้วคุณก็ต้องคืนเขาอะ คุณจะไปคืนโดยวิธีการจ้างเหมาให้เขามาทำงานกับคุณแล้วคุณก็บวกเงินเดือนเข้าไปมันไม่ใช่ถามประชาชนหรือยังภาษีที่คุณให้เขาไปเงินเดือนอ่ะคุณให้เขาไปเป็นภาษีของประชาชนคุณถามประชาชนสักคำหรือยังเขายอมไหมเพราะคุณเอาเงินเข้าไปคุณก็ต้องจ่ายคืนเข้าไปก็แค่นั้นจบคุณไม่ต้องเอาเขาเข้าไปทำงานถ้าเอาเข้าไปทำงานเมื่อไหร่คุณเอาคนขี้โกงเข้ามาทำงานมันมีประวัติอยู่แล้วคุณก็ต้องเสียและคุณเป็นคนอนุมัติคุณก็ต้องเสียไปด้วยนั่นแหละครับบิ๊กสอถอเขาป้องกันกันอย่างนี้เพราะมันมีข่าวลือมาแล้วไงว่าไม่เป็นไรไม่ได้บรรจุครั้งนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาทำงานกับผมเดี๋ยวผมจ้างเหมาครับเปลี่ยนว่าปิดประตูไปแล้วครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวที่พูดคุยกันนะครับคุณฟังครับผมอาจจะคุยกับคุณผู้ฟังด้วยโทรศัพท์เขาก็โทรมาคุยกับผมหลายคนขอบพระคุณครับฟังแล้วมาพูดคุยกันผมก็ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์อะไรหรอกแต่เอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังจากเสียงของในทีวีจอทีวีนะครับที่เขาออกอากาศอยู่ทุกวันทุกสถานที่ทุกช่องที่ผมดูจาก YouTube และเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจคุณผู้ฟังก็ชอบอกชอบใจว่าหารายการแบบนี้ทางจอตลอดไม่มีท่านอาจารย์คนเดียวที่นำเสนอแบบนี้ครับผมก็เข้าใจไงครับว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะมันเป็นของยากและคนที่เข้าไปได้เนี่ยก็คือความสามารถแต่บางทีพ่อแม่ก็ละแกฉันไม่รู้ว่าลูกคือไม่บอกลูกกลัวลูกจะไม่ได้ก็ไปเติมแต่งให้ลูกไปส่งตังค์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเพื่อให้ลูกได้สอบได้แต่พอเขาจับได้ว่าไปแก้ไขใบคะแนนลูกก็ร้องไห้แม่หนูโกงเขาตรงไหนแม่ต้องบอกลูกนะว่าแม่เองนี่แหละที่ทำให้เองต้องเดือดร้อนเพราะแม่จ่ายตังค์คนนี้ก็ไป 400,000 เข้าใจตรงกันนะครับผู้ฟังครับอ้าวเป็นเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันผมยังเกาะติดอยู่นี่แหละครับยังไม่หมดยังไม่จบแล้วคุณผู้ฟังก็ขอมาว่าอย่าจบนะเอาเรื่องนี้ให้จบว่างั้นโอ้สงสัยจะเป็นมหากาพย์ที่ยาวพอสมควรทีเดียวสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเขาว่างั้นนะ ขอบคุณครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันทั้ง2เพลงแล้วก็ลำลากันขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการ

0: คดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับขอบคุณกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1แต่ถ้าเป็นเรื่องของ AAD รูทิน่าบำรุงสายตาก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาที่0817577474แล้วก็ยังมีทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2กับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสนใจสั่งซื้อได้เลยครับส่งท้ายด้วยงานเพลงของทางด้านเพลงเก่าๆแต่หยิบมาทำดนตรีกันใหม่ครับดัชนีไฉไลสุดท้ายก็ด้วยเพลงนี้ครับ6โมงเย็นเจอกันใหม่ครับที่คืนนี้จอตลอด1 1 7สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0858517902585 0855517902 5ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงทุ่งชัย
9: พร้อมทำอาหารเวลาไฟฟ้าดับก็ทำได้ด้วยเฟรมเตาแก๊สพับได้อเนกประสงค์ให้คุณเป็นเจ้าของเฟรมเตาแก๊สพับได้อเนกประสงค์ที่มาในดีไซน์ทันสมัยให้คุณใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ปกติเรามาในราคา 1,990 บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรเข้ามาภายใน20นาทีนี้เราขอมอบส่วนลดให้คุณทันที 1,000 บาทฟังไม่ผิดหรอกค่ะคุณสามารถเป็นเจ้าของ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอนุทินย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อนุทินย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างหวั่นกระทำผิดกฎหมายกระทบอนาคตทางการเมืองพร้อมย้ำอยากใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการและกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตพกพาและใบอนุญาตดังกล่าวก็หมดอายุแล้วส่วนกรณีพบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วแต่เน้นย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและมีการกระทำผิดกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเพราะอาจมีปัญหาเรื่องจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองนอกจากนี้นายอนุทินยังย้ำว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะบุคคลสาธารณะจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาส่วนกรณีการจำหน่ายอาวุธปืนนั้นนายอนุทินย้ำว่าขณะนี้ไม่ออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเนื่องจากปัจจุบันมีอาวุธปืนจำนวนกว่า10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากเกิดเหตุขึ้นไม่ว่าจะยิงบุคคลที่ประสงค์ร้ายก็จะต้องถูกตั้งข้อหาและเข้าสู่กระบวนการในสารนอกจากนี้นายอนุทินยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่อยากให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งผู้ที่ถูกอาวุธปืนยิงและผู้ที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ถูกยิงก็ต้องไปขึ้นศาลพร้อมย้ำว่าสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยย้ำว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนี่พิพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการคุมขังนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้วโดยภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในเขาก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วเป็นระบบที่เขาทำมานานแล้วปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับกุมชาวเมียนมา8คนคาด่านตรวจห้วยยะอุอำเภอแม่สอดนั่งอัดในรถกระบะหวังเดินทางมุ่งหน้าไปชลบุรีคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑูโดยหมวดระวังป้องกันหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑูร่วมกับชุดปฏิบัติการท่าตะเวนระยะไกลกองกำลังเรือสวนตำรวจสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจประจำด่านตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8คนเดินทางนั่งซุกซ่อนมากับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีเทาหมายเลขทะเบียน3ขอไข่หนุคู่1938กรุงเทพมหานครเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับบุคคลดังกล่าวจากช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรับค่าจ้างให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีเป็นเงิน 10,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงมีการ จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายรอดพ้นการจับกลุ่มและข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตซึ่งจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
1: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับพระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขอสอ

0: ื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
1: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
2: ว่าโปรเยอะ
1: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
3: คิดถึงยาง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
3: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31 สิงหาคมนี้สอบถาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ช่วงเย็นของวันพุธนะครับ12สิงหาคม2569นะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญในประเทศไทยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกนัยยะหนึ่งนะครับวันนี
0: ้
1: เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ
0: ใช่เลยค
1: ่ะเป็นวันที่เราทุกคนหนูๆน้องๆได้แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะครับความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่นะพี่กิ๊ก
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ในฐานะของคนเป็นแม่
0: จริงยิ่งใหญ่จริงเรารู้สึกแบบนะเราไม่เคยต้องเสียสละอะไรขนาดเนี้ย
1: เราร
0: ู้สึกว่าเรายอมได้ทุกอย่าง
1: เพื่อลูก
0: เพื่อเขาคนเดียวเลย
1: อ่ะเป็นความรักที่คนเป็นแม
0: ่ก็ไ
1: ม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากลูกนะเพียงแค่อยากจะเห็นเขาเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม
0: ไม่เป็นภาระให้สังคม
1: มีความสุขด
0: ู
1: แลตัวเองได
0: ้
1: ประกอบอาชีพที่สุจริต
0: ใช่
1: นะครับอันนี้ก็คือความมุ่งหมายของแม
0: ่
1: แล้วก็ของคนเป็นพ่อด้วยนะครับท
0: ุ
1: กคนรวมถึงบรรดาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายต่างๆที่เลี้ยงดูเรามาบางคนบอกว่าก็แม่หนูนะฮะได้เสียชีวิตไปแล้วหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่กับแม
0: ่
1: นะครับแต่บุพการีผู้ใหญ่ในบ้านที่อบรมเลี้ยงดูเรามาเนี่ยท่านเป็นผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็พระคุณเหล่านี้ยิ่งใหญ่จริง
0: ๆ
1: นะครับยากที่จะพรรณนาออกมาเป็นคำพูดได้นะครับรักคุณแม่รักผู้ปกครองนะครับรักคนในครอบครัวให้มากๆอันนี้คือความรักที่แท้จริงนะครับไม่ต้องไปแสวงหาจากที่อื่นเลยนะครับมองจากคนใกล้ตัวนี่แหละพี่กิ๊กคนในครอบครัวของเราก่อนเนี่ยนะครับเอามาดูกันที่เรื่องราวความสำคัญของวันนี้กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทยความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2568ซึ่งในขณะนั้นก็ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบถึงปัจจุบันด้วยนะครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยเสมอมาจึงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักว่าวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้ครับ
0: ค่ะก็คือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะในส่วนของรัฐบาลเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน193รูปที่ท้องสนามหลวงนั่นเองค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงแล้วก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้

0: ไปร่วมกันทำความสะอาดมีการออกเป็นซุ้มกิจกรรมที่มีการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับประชาชนมีการออกซุ้มนะครับในส่วนของน้องๆนิสิตนักศึกษาจาก อาชีวะเขามาทำอะไรเขามาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมีบูธนี่บริการทางการแพทย์ด้วย
1: นะครับน่าสนใจนะ
0: ใช่ฮะก็คนเนี่ยเต็มไปหมดพี่กิ๊กแล้วก็อีกหนึ่งบูธพลาดไม่ได้เลยไปใช้บริการมาแล้วรถครัวสนามคุณผู้ฟัง
1: ครับรถสนามอาหารอร่อยขึ้นชื่อนะ
0: ได้ยินชื่อเมื่อไหร่ก็อิ่มเมื่อนั้น
1: อิ่มเมื่อนั้น
0: นะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์วันจันทร์วันอังคารนะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พี่กิ๊ก
1: อ๋อวันจันทร์พี่กิ๊กไปวัดลาดนัดดา
0: เป็นไงบรรยากาศ
1: บรรยากาศก็อบอุ่นนะเอาจริงๆคือเหมือนกับเราไปทำจิตอาสาใช่ไหมคะช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการแบบยืน
0: ในพิธีย
1: ืนเข้าร่วมในพิธีแล้วก็จะมีในส่วนของขึ้นไปบนเขาเรียกอะไรนะศาลาไหมหรืออะไรเขาเรียกไม่ถูก
0: ศาสนสถาน
1: ศาสนสถานที่วัดนะคะขึ้นไปแบบว่ามีถวายสังฆทงสังฆทานจตุปัจจัยต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสารวมไปถึงที่น่ารักเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไม่ใช่มีเฉพาะหน่วยทหารนะคะ
0: ครับ
1: ที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยมีหลายหน่วยงานค่ะรู้สึกจะมีกทม.ด้วยมีชุมชนรอบค่ายชุมชนสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้นำชุมชนนะคะไปเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
0: ก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็ร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเข้าใจว่าในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารเองนะพี่กิ๊กแล้วก็ในส่วนของหน่วยราชการในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็สอดคล้องกันนะครับในวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับถ้าเราจะย้อนนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระเมตตาอย่างมากนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังรวมไปถึงชาวอพยพนะครับที่ลี้ภัยจากกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยในสงครามเขมรแดงย้อนกลับไปรู้สึกจะปี2518ถึง2522นะครับสงครามในขณะนั้นเนี่ยมันทำให้กัมพูชาบ้านแตกแสแลกขาดแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยมาพึ่งบารมีแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้ช่วยเหลือไว้นะครับไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กันได้เลยครับจากภัยความไม่สงบสงครามสิ้นชาติในกัมพูชาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกจดจำในห่วงปี2518ถึง2522โศกนาฏกรรมการสังหารโหดล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดงและการรุกรานของเวียดนามทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตกว่า2ล้านคนจากการบังคับใช้แรงงานความอดอยากหิวโหยและการประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงยังมีชาวกัมพูชาอีกไม่น้อยที่ต้องอพยพหนีตายจากภัยสงครามข้ามพรมแดนมายังพื้นแผ่นดินไทยกว่าหลายแสนคนทำให้ค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวหลายแห่งในประเทศไทยตามแนวชายแดนได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมภายใต้ความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ที่ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากภัยสงครามทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2522พระองค์รับสั่งให้เตรียมการเดินทางแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังบริเวณชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทันทีเมื่อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ยกตัวผ่านแนวไม้สุดท้ายที่ชายฝั่งทะเลของเขาล้านภาพอันน่าเวทนาก็ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์ทันทีเพราะเบื้องล่างมีชาวกัมพูชาอพยพนั่งนอนกันอยู่เต็มไปหมดราวกับฝูงมดตลอดแนวชายหาดพระองค์ทรงรับสั่งให้นำเครื่องลงแล้วส่งพระดำเนินไปบนหาดทรายเยี่ยมเยียนดูสภาพร่างกายตรวจอาการไข้ทรงรับสั่งให้หมอหลวงและผู้ตามเสด็จรีบเข้าช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นในทันทีและรับสั่งให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นความว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมี
2: มันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่าเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลย พราะมันเห็นแล้วมันเศร้าจริง

0: สีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้เขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเขาเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้าน
1: ชาวเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆนี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างทรงสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ยจะทำให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่าเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง
2: ศูนย์พักพิงสภากาชาดไทยแห่งนี้ได้ดูแลให้ชาวกัมพูชาอพยพได้อยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักมนุษยธรรมก็ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมโรงเรียนและบ้านพักซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพอยู่7ปีเศษจึงปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเมื่อปี2529ภายหลังสถานการณ์ภายในกัมพูชาสงบลงและผู้อพยพทยอยเดินทางกลับสู่มาตุภูมิศูนย์พักพิงผู้อพยพชาวกัมพูชาของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดตราดขณะนั้นปัจจุบันคือศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านหรือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตั้งอยู่ที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดห่างจากตลาดชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหาดเล็ก38กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีชื่อว่าศาลาราชการุณทั้งยังเป็นสถานที่เข้าค่ายฝึกอบรมของยุวกชาติลูกเสือเนตรนารีนิสิตนักศึกษาโดยมีการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่บ่งบอกเรื่องราวแห่งพระเมตตาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยบริเวณชายแดนและผู้อพยพชาวกัมพูชาสืบต่อไป

ุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของโขนพระราชทานหรือว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างครับพี่กิ๊กวันนี้เปิดจองบัตรผ่านทางทิเก็ตแล้วว
1: ันแรก
0: นะฮะเป็นยังไง
1: แต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะ
0: เต็มหรือยังก็ไม่รู้เนี่ย
1: อุ้ยอาจจะเต็มแล้วนะ เพราะว่าเปิดจองถ้าตามข้อมูลที่ได้รับมาก็วันนี
0: ้
1: วันแรกวันเดียวหรือเปล่า
0: ฮะเขาเปิดเรื่อยๆแต่ว่าที่บอกว่าเต็มแล้วหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากระแสตอบรับที่ผ่านมา
1: ดีมากดีมาก
0: ดีมากพี่กิ๊ก
1: ค่ะดีตั้งแต่คัดเลือกตัวนักแสดงเลยเอางี้ดีกว่าน
0: ี่นะฮะก็เป็นโขนสมเด็จนะครับแล้วก็ในส่วนของโขนพระราชทานซึ่งเป็นการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับแล้วก็หลายคนรอคอยปีนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดากำหนดจัดการแสดงเมื่อไหร่ครับพี่กิ๊ก
1: กำหนดจัดการแสดงนะคะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองนะคะบัตรสำหรับการชมการแสดงโขนนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นั่นเองค่ะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456เน้นย้ำนะคะ022623456ค่ะ
0: ครับแล้วก็บัตรเนี่ยก็มีหลายราคานะคุณผู้ฟังก็คือ 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทแล้วก็600 บาทแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือรอบนักเรียนนักศึกษานะครับการแสดงที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ศิลปะแห่งปีแบบนี้เทคนิคแสงสีเสียงเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมการแสดงแต่ว่ารอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาจำหน่ายบัตรเพียงแค่200บาทนะฮะอยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยเข้าไปชมเข้าไปภาคภูมิใจจริงๆเนี่ยนะครับกับศิลปะการแสดงแบบนี้ซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์กับเรื่องราวของความรักความพลัดพรากและก็สงครามที่ยิ่งใหญ่ในมหากาพย์รามเกียรตินะครับการแสดงดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ถ่ายทอดผ่านศิลปะโขนที่รวมเอาหลากหลายแขนงงานช่างศิลป์ไทยมาไว้บนเวทีเดียวกันทั้งเรื่องฉากเครื่องพระสตาภรณ์หัวโขนดนตรีแล้วก็ลีลานาฏศิลป์ที่ผ่านการบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตครับ
1: ค่ะสำหรับโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550ค่ะและดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า19ปีด้วยกันนะคะตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจากรามเกียรติ์มาแล้วหลายตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนพรหมาสนางลอยและสัตยาภาลีนะคะพร้อมกับฟื้นฟูงานช่างฝีมือไทยที่เกี่ยวเนื่องกับโขนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิลปินรุ่นใหม่ก่อนกลับมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะกับรามเกียรติ์ตอนสีดาที่ยังคงสานต่อความงดงามของศิลปะไทยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: ครับเมื่อย้อนนึกถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์เคยตรัสไว้นะครับเกี่ยวกับโขนนะฮะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์มีความภาคภูมิใจ ในโขนเป็นอย่างมากภาคภูมิใจมากไปกว่านั้นนะครับที่พระองค์ได้พลิกฟื้นแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปแต่รวมไปถึงเด็กๆเยาวชนด้วยที่ณปัจจุบันนี้ก็สนใจในศิลปะการแสดงขนาดนี้นะครับแล้วก็มีการสืบทอดสืบสานเป็นอย่างดีสังเกตได้จากรอบออดิชั่นโขนตอนสีดาเนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมการออดิชั่นหรือว่าคัดแสดงคัดเลือกนักแสดงเนี่ย
1: เยอะ
0: พันกว่าคนพี่กิ๊ก
1: พันกว่าคน
0: ถือว่าเป็นประวัติการนะครับของการคัดเลือกหรือว่าการออดิชั่นเลยทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มในปีต่อๆไปเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็แสดงให้รู้ว่าโขนเนี่ยได้รับการส่งต
1: ่
0: อแล้วก็ได้รับความภาคภูมิใจจากเด็กแล้วก็เยาวชนไทยเป็นอย่างมากนะครับอีกหนึ่งงานที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของนิทานเรื่องร่านะครับอันนี้เป็นในส่วนของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนหนูๆน้องๆเด็กๆเยาวชนก็ร่วมได้วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยภายใต้แนวคิดสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะพบกับนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมและนิทรรศการสิริภัสตราบรมราชินีพร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรจากแปลงนาหมายเลข9และพื้นที่ต้นแบบ1ไร่พอเพียงสัมผัสงานหัตถศิลป์งานฝีมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพค่ะรวมไปถึงกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปนะคะที่เราสามารถที่จะนำความรู้ไปต่อยอดได้จริงอย่างเช่นกิจกรรมสร้างเกษตรอาชีพสารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็วบุษบาห่มผ้าเมนูจากดอกไม้ทำง่ายอร่อยได้อาชีพนะคะแล้วก็ร้อยมาลัยจากผักสุขภาพจุ่มสีลอยน้ำและเลือกซื้อสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปและสินค้าจากชุมชนกว่า100ร้านค้าด้วยกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะพี่แบงค
0: ์
1: มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีนะคะแล้วก็เปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและรับชมภาพยนตร์3มิติตลอดทั้งงานไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
0: ครับก็เชิญชวนนะครับถือโอกาสนี้เลยทั้งพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับร่วมเรียนรู้แล้วก็สัมผัสคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีเกษตรไทยร่วมใจแต่งกายด้วยชุดไทยหรือว่าผ้าไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในงานนะครับซึ่งก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะฮะ15ถึง16สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Shall we play hide and seek? Fluffy Bunny asked his friends.
1: Sure,
0: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
2: อากาศแจ่มใสปกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
0: Okay, all of you go and hide, said Fluffy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ทุกคนพร้อมหรือยัง
1: Rustle, rustle, rustle.
0: Everybody is gone.
2: พรึบทุกคนหายไปในพริบตา
0: Where are you all? Fluffy calls out.
2: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
0: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
2: ดอกไม้ยุกยิกได้จ๊ะเอ๋คุณผีเสื
0: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
2: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
0: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
2: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
0: Fluffy hears a sound behind a rock.Ah, I found you, frog, says Fluffy.
2: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไหวนั่นไงคุณกบ
0: Fluffy sees ripples in the river. Ah, I found you, snake, says Fluffy.
2: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
1: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
2: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
0: Then Fluffy and his friends see their mothers.
2: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
3: It's time to go home and eat, says Mummy Bunny.
2: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
0: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
2: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู้
0: Chameleon. Chameleon. Chameleon. Chameleon.
1: กิ้งก่า
0: Butterfly. Butterfly. Butterfly. Butterfly.
1: ผีเสื
0: ้อ Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog F-R-O-G Frog Frog
1: กบ
0: Snake S-N-A-K-E Snake Snake
1: Moo
0: Bunny B-U-N N-Y Bunny Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F-L-U F-F-Y FluffyFluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H-I-D-E Hide Hide
1: ซ่อน
0: Found F-O-U-N-D Found Found
1: ขนพบ
0: Friend F R I E N D Friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Bork Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ับน่ารู
1: ้ Chameleon Chameleon Chameleon Chameleon
2: กิ้งก่า
1: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
2: ผีเสื
1: ้อ Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
2: ตั๊กแตน
1: Frog F R O G Frog Frog
2: กบ
1: Snake S N A K E Snake Snake
2: งู
1: Bunny B U N N Y Bunny Bunny
2: กระต่าย
1: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
2: ขนปุกปุย
1: Hide H I D E Hide Hide
2: ซ่อน
1: Found F O U N D Found Found
2: ค้นพบพบ
1: Friend F R I E N D Friend Friend
2: เพื่อน
3: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
4: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามอภิเษกกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการนึงในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีนางตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
5: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนกันบ้างนะครับซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับการก่อสร้างรั้วในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลุมหลบภัยสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็หลุมหลบภัยคู่สำหรับกำลังพลเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์นะครับพลเอกพนาคละปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้แทนจากกองทัพบกเข้าเฝ้าถวายการรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับมีความคืบหน้าแล้วก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับมีการถวายรายงานนะครับที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านได้กราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินโครงการค่ะโดยกองทัพบกเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งด้วยกันและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งซึ่งแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมกับได้มีการนำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประกอบการถวายรายงานนั่นเองค่ะโครงการดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากพระกรุณาธิคุณและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้ทรงมีพระดำริจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และเมื่อวันที่14ตุลาคม2568นะคะทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพบกเนี่ยจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนและหลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลค่ะให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดด้วยกันก็จะมีที่สระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
0: ซึ่งครับซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระองค์ทรงห่วงใยทั้งกำลังพลแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้คุณผู้ฟังครับหลุมหลบภัยแล้วก็หลุมบุคคลคู่ที่กองทัพบกได้มีการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ได้ถูกนำมาใช้งานจริงช่วงสถานการณ์การปะทะที่ผ่านมานะครับโดยหลุมหลบภัยใช้รองรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่หลุมหลบภัยในส่วนของหลุมบุคคลคู่เนี่ยก็เป็นที่กำบังสำหรับกำลังพลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เป็นการเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนะครับซึ่งจากการดำเนินโครงการนะครับกองทัพบกได้มีการน้อมนำพระนโยบายมาสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนได้อย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะไปต่อเรื่องของความห่วงใยนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ในขณะนี้ประสบกับอุทกภัยนะคะในพื้นที่ภาคเหนืออีสานนะคะเลยล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดค่ะนั่นก็คือให้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างทันท่วงทีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะอย่างเช่นเชียงรายหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะโดยสถานการณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องติดตามในส่วนของการเตือนภัยนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับในส่วนของปภ.ในส่วนของจังหวัดแล้วก็ในภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยก็มีการตั้งวอร์รูมนะครับก็คือศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์รับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
7: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
7: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
7: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
8: ฮะ
7: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบายBAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
3: ทั่วประเทศร่วมใจจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ขณะที่ดอกมะลิปีนี้แพงเป็นประวัติการราคาพุ่งกิโลกรัมละ 2,000 ถึง 2,500 บาทนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศสุชาติเด้งรับนโยบายนายกรัฐมนตรีห้ามพกปืนยอมรับมีปืนหลายกระบอกแต่เป็นของสะสมเคยเป็นนักกีฬาตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งยันไม่กังวลเรื่องลงพื้นที่ถ้าถูกทำร้ายถือเป็นโชคร้ายของเรารุทธพลกำชับ DSI ที่บางส่วนพกปืนได้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนส่วนตัวมีปืนที่บ้านมีใบป.4ถูกต้องแต่ไม่เคยพกมองนโยบายนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องดีหลังสั่งเจ้าหน้าที่ห้ามพกปืนอธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันซูเปอร์โพลเผยกว่า 84% หนุนกวาดล้างปืนผิดกฎหมายหวังตำรวจเข้าถึงที่เกิดเหตุรวดเร็วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งข้อกฎหมายยิงผู้บุกรุกเข้าบ้านย้ำสิทธิป้องกันตัวต้องพอสมควรแก่เหตุชี้ตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าปรักปรำแม่น้ำโขงตอนบนในพื้นที่เชียงรายเลยหนองคายเริ่มลดระดับแต่ยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังส่วนอีก5จังหวัดตั้งแต่บึงกาฬจนถึงอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวขณะที่น้ำโขงนครพนมเหลืออีกเพียง2เซนติเมตรแต่จุดวิกฤต12เมตรเตือนประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูงรับมือฝนหนัก 12-15 สิงหาคมนี้เขื่อนยโสธรพนมไพรยกประตูระบายน้ำขึ้นทั้งหมด8บานตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้เพื่อเร่งเปิดทางให้มวลน้ำไหลผ่านได้อย่างเต็มที่หลังน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงต่อเนื่องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดีว่าพบแล้วอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วติดค้างอยู่หมู่บ้านปิล็อกขี้ล่าสุดปลอดภัยดีเปิดผลสอบโกงสอบท้องถิ่นชุดประกรพบช่องโหว่ทุกขั้นตอนอัตราว่าง 8,548 อัตราบรรจุจริง 15,520 อัตราเทพศิรินนนท์เรียนออนไลน์ 100% ถึง31สิงหาคมเลื่อนสอบปลายภาคเปิดเรียนออนไซต์1กันยายนนี้ฉลองนอนคุกคืนแรกปรับตัวได้กินข้าวได้ปกติพบมีความดันโลหิตสูงเจ้าตัวมีความกังวลเรื่องการนอนเพราะเดิมเป็นคนนอนกลางวันจึงทำให้กลางคืนหลับยากต้องกินยานอนหลับน้องนีเน่หรือนีเน่รอยัลเยาวชนไทยผู้เข้าแข่งขันในรายการอเมริกาสก็อตทาเรนต์กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจหลังได้รับรางวัลลูกกตัญญูในงานวันแม่แห่งชาติปี2569หลังพิธีชาปนกิจฮลุนโซโล่
9: เลือกครึ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแฮนต้องลูกครึ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
10: ลูกครึ่งสุขภาพดี
11: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
12: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
11: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
12: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
11: 081-290-1691
12: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

คุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลย

0: ค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจนะโปรเดือดๆเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรสฮิปแล้วก็สาหร่ายเขลนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายาย่าบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังเอเซโรราเชอรี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะช่วยเบลนเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยาย่าบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยาย่าบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยาย่าบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691
1: ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการอิ๋วๆก็มีสาระดีๆมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรื่องของโรคภาวะน้ำตาสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุแล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยๆขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาเนี่ยต้องรีบพบจักษุแพทย์นะคะค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มานัทโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคภาวะน้ำตาเนี่ยคือเกิดจากการอุดตันที่ปลายท่อน้ำตาทำให้น้ำตาไหลลงไม่ได้เกิดอาการตาแฉะน้ำตาไหลบ่อยมีอาการน้ำตาท้นมีขี้ตามากสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่ท่อน้ำตาอุดตันจากเยื่อบางๆปิดอยู่ที่ปลายท่อน้ำตาในเด็กแรกเกิดทำให้น้ำตาไหลลงมาไม่ได้การฉีกขาดของหนังตาจากอุบัติเหตุการติดเชื้อตาแห้งหรือหลังจากการผ่าตัดหรือฉายรังสีที่โพรงจมูกโรคดังกล่าวสามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุและในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาก็ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านแพทย์หญิงสายจินอิศรีประดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์หรือว่าวัดไร่ขิงเนี่ยได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมชาติของดวงตาต่อมน้ำตาตามมีการสร้างน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงทำให้กระจกตาเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกระพริบตาน้ำก็จะถูกหลั่งออกมาเคลือบพื้นผิวของดวงตาแล้วก็ระบายออกไปที่ท่อน้ำตาบริเวณหัวตาซึ่งมีปลายเปิดในจมูกโดยมีบางส่วนระเหยไปในอากาศค่ะโดยปกติต่อมน้ำตาเนี่ยก็จะผลิตน้ำตาวันละประมาณ280ซีซีหรือ113ลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นนะคะหากเกิดความผิดปกติของการสร้างหรือระบายน้ำตาก็จะเกิดอาการน้ำตาคลอเบ้าหรือน้ำตาไหลโดยเรียกอาการเช่นนี้ว่าโรคภาวะน้ำตาหรือน้ำตาไหลสามารถพบได้บ่อยแล้วก็พบได้ตลอดทุกช่วงอายุโดยเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะค่ะซึ่งจากสถิติของผู้มารับการรักษาด้วยโรคภาวะน้ำตานะคะตั้งแต่ปี2560ถึง2561ที่ผ่านมามีผู้มารับการรักษาโดยประมาณ 1,734 รายอาการที่แสดงว่ามีการอุดกั้นของทางระบายน้ำตาคือการมีน้ำตาไหลท้นสำหรับการรักษาเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยการแยงท่อน้ำตา เพื่อเปิดทางระบายน้ำตานะคะการให้ยาหากมีภาวะน้ำตาเอ่อจากการที่มีตาแห้งหากมีการอักเสบติดเชื้อในตาจากภาวะหนังตาม้วนเข้าหรือม้วนออกในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขค่ะค่ะและการใช้คอนแทคเลนส์การขยี้ตาเนี่ยไม่มีผลทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันนะคะแต่การใส่คอนแทคเลนส์ในขณะที่มีอาการภาวะน้ำตาเอ่อหรือท่อน้ำตาอุดกั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลที่กระจายได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมีรูพรุนเป็นที่เกาะสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้แค่วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือเมื่อมีอาการผิดปกติกับดวงตาก็ให้รีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคค่ะ

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบกับมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบกับอย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300 บาทซื้อ4 กระปุกแถมฟรี1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4 กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย0812901691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2 แก้วนะคะค่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลินจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหาก ผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691 0812901691
5: วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีในการดื่มน้ำเปล่ากันนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายของคนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยการดื่มน้ำเปล่าของเรานะคะจะไปช่วยดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้วยว่าสภาวะปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนไปความเร่งรีบในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะทำให้เราเนี่ยจดจ่อหรือว่ามีสมาธิกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษนะคะจนทำให้หลงลืมในการดื่มน้ำหรือว่าดูแลตนเองไปนะคะจนทำให้เกิดภัยเงียบในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยที่อาจตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะข้อดีของการดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นค่ะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ2นะคะการดื่มน้ำเปล่าในตอนเช้านะคะจะช่วยให้สมองเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากการตื่นนอนนะคะเพื่อเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่นั่นเองค่ะ3นะคะดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีค่ะจะช่วยให้ร่างกายในการทานอาหารเนี่ยจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็มีระบบการย่อยที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยการดื่มน้ำนะคะมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ5นะคะการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเพราะว่าในน้ำนะคะจะเข้าไปดูแลในเรื่องของความหนืดความข้นของเลือดนะคะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการดื่มน้ำจะช่วยให้ผิวพรรณของเรานะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรามารู้จักกับข้อดีของการดื่มน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักถึงข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำว่าเป็นภัยต่อเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าเราดื่มน้ำน้อยระหว่างวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานนะคะข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกเนี่ยจะทำให้รู้สึกไม่สดชื่นค่ะเพราะว่าเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามไปนะคะตามที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะคะสมองของเราก็จะขาดน้ำไปด้วยค่ะทำให้กระบวนการคิดการประมวลผลนะคะรวมไปถึงการสั่งการของสมองเนี่ยไปสู่อวัยวะต่างๆนะคะก็จะเกิดได้ช้าลงค่ะแล้วก็เลือดของเรานะคะมีความเข้มข้นสูงค่ะส่งผลให้เลือดนะคะไปเลี้ยงสมองได้อย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองค่ะต่อมานะคะปวดกระดูกแล้วก็ข้อค่ะสาเหตุนั้นนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าหมอนรองกระดูกนะคะต่างก็ต้องการน้ำนะคะเพื่อไปเลี้ยงทั้งสิ้นค่ะเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามความต้องการของร่างกายที่ต้องการแล้วนะคะกระบวนการหรือว่าระบบต่างๆของข้อเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาด้วยนั่นเองค่ะ3นะคะเป็นลิซิดวงทวารค่ะสาเหตุนะคะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารเนี่ยขาดน้ำในปริมาณที่ต้องการค่ะเพราะว่าการคัดกรองของเสียออกไปเนี่ยจากร่างกายนะคะก็จะมีน้ำส่วนน้อยนะคะตามไปด้วยค่ะทำให้อุจจาระนะคะของเราเนี่ยก็จะแข็งแล้วก็แห้งนะคะเมื่อถึงเวลาขับถ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณทวารหนักนะคะจนทำให้เกิดลิซิดวงทวารด้านนั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญกับร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากเลยค่ะควรที่จะแบ่งเวลานะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ ถ้าคิดว่าไม่มีเวลาที่จะเดินไปดื่มน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะเอาขวดน้ำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการดื่มน้ำอีกด้วยนั่นเองค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ใจว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียในลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มและเวอร์มากมากนะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากหมูฝั่งสนใจไซเลียมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย081-290-1691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจาก
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคม

จเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ 081-757-7474

0: เสียงร้องจากเกษมคมสันชื่อเพลงว่าสู้เพื่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็มาพบกันเสียงร้องของเกษมคมสันเพลงนี้ก็จะเหนื่อยแค่ไหนก็เหนื่อยเพื่อแม่ว่ากันครับอยากให้แม่สุขสบายแล้วก็คุณล่ะทำงานเพื่อแม่บ้างไหมหรือว่าเพื่อเมียอย่างเดียวถ้ายังมีแม่อยู่นับว่าเป็นบุญกุศลของท่านเลยนะบางคนนี่เติบโตมาทำงานทำการไม่มีพ่อไม่มีแม่พ่อแม่ได้สิ้นบุญพ่อก็สิ้นบุญไปหมดเพราะนั้นเหลือตัวท่านเองครับยังไงก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ามีพ่อมีแม่อย่ารักพ่อรักแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เท่านั้นก็รักพ่อรักแม่รักทุกๆวันครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับวิทยุไม่มีแถมแล้วหมดไปแล้วครับเพราะนั้นก็ใครที่สั่งซื้อมานะครับตอนนี้เริ่มแจกซื้อ2แถม1แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับเราพูดกันมา29ปี30ปีเข้าปีนี้ครับจึงยืนหยัดขายด้วยคุณภาพของมันครับสนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับและทางด้านของ AND Retina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกหรือจะเป็นเรื่องของร่างกายครับเป็นความดันเบาหวานตัวนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยจึงอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันรับประทานแล้วได้ทั้ง2อย่างสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุปผลิตสารสกัดจากใบกล้วยก็เป็นส่วนผสมของบำรุงสายตาและเอาเอนไซม์ที่มีส่วนผสมในเรื่องของพละกำลังเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้ทั้ง2อย่างอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับ AND Lutina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ตอนนี้กำลังขายดีตรงที่ว่าเราจัดโปรชั้นชุดเล็กชุดใหญ่สั่งให้ส่วนใหญ่ก็จะชอบชุดใหญ่ก็จัดส่งให้นะครับขอบคุณมากๆครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานนะครับปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้มันอาจจะถามหาท่านได้ครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมป้องกันหรือช่วยให้รากผมแข็งแรงแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมทั้งเรื่องของรังแคพร้อมทั้งเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมเคยซื้อแต่แชมพูสระผมใช่ไหมตอนนี้ลองใช้สบู่สระผมดูบ้างครับผลตอบรับจะเป็นเช่นไรผมไม่ต้องคุยอะไรกันมากให้คุณซื้อลองไปใช้ดูและจะรู้ว่า มันมีประโยชน์สำหรับสุขภาพผมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะของท่านด้วยนะครับสนหมดทั้งหมดสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับมาประเด็นข่าวแรกครับกับเรื่องราวของการบรรจุข้าราชการใหม่รองผู้ว่าพิจิตรเผยบรรจุข้าราชการใหม่3รอบรวมเกือบ 1,000 คนชี้ปมโกงสอบยังไม่มีใครลาออกเลยปมโกงสอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปลดแล้วก็ยังดื้อดึงอยู่ก็ต้องมีก็ต้องออกนะครับเพราะเดี๋ยวรายชื่อส่งถึงอปท.ทุกๆจังหวัดอยู่แล้วครับกรณีการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนสิทธิผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเกือบ 6,000 รายหลังตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนนสอบนายกิติพลเวชกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าจากการที่มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้จังหวัดพิจิตรคงต้องรอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมายังจังหวัดพิจิตรโดยมีการแนบเอามติคณะกรรมการกลางส่งมาที่จังหวัดพิจิตรส่วนที่มีรายชื่อออกมาจากหลายสื่อสังคมทางสตรองหรือโซเชียลข่าวทั่วไปนั้นยังไม่ได้ยืนยันทางเป็นทางการเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดยังต้องรอมติกรรมการกลางรวมทั้งรายชื่อแนวทางการดำเนินการครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรบอกว่าตนเองเช็ครายชื่อทุกวันยังไม่มีการส่งรายชื่อมาคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการส่งรายชื่อมาซึ่งเมื่อมาแล้วทางจังหวัดก็จะมีขั้นตอนยังมีกระบวนการที่จังหวัดจะต้องมาทำต่อเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งรัดส่งมาให้จังหวัดเร็วขึ้นเมื่อทางจังหวัดพิจิตรได้รับมติของกรรมการกลางเป็นหนังสือแจ้งมาเป็นแนวทางการปฏิบัติแนวทางกฎหมายถ้ามีรายชื่อแนบเข้ามาแต่ละกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีกรรมการอบจ.กรรมการเทศบาลกรรมการอบต.จะต้องมาประชุมเพื่อประชุมเสร็จก็จะมีการเพิกถอนตามที่คณะกรรมการแจ้งมาครับทางเราก็จะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.หลังจากนั้นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะต้องออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งเดิมออกไปเสร็จแล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งไปยังจังหวัดส่วนจังหวัดที่ต้องแจ้งไปยังกรมซึ่งทางรายจะต้องให้สิ้นสุดในเดือนสิงหาคมนี้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรบอกในส่วนของจังหวัดพิจิตรเรารับมาประชุม3รอบรอบแรกในเดือนเมษายนรอบ2ในเดือนพฤษภาคมรอบ3ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมเกือบ 1,000 คนกระจายไปที่อบจ.เทศบาลอบต.ทั้ง3ระดับหลังจากนี้ที่มีจังหวัดอื่นเข้ามาลาออกกันแต่ละส่วนจังหวัดพิจิตรนั้นยังไม่มีใครลาออกเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งตัวเองก็เช็คล่าสุดกับท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรแล้วยังไม่มีพื้นที่ไหนลาออกแม้แต่คนเดียวครับเมื่อรายชื่อมาก็ต้องออกครับเมื่อรายชื่อออกมาก็ต้องออกเพราะมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางด้านของประเด็นข่าวก็บอกว่าสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องผู้สอบท้องถิ่นยื่นขอดูคะแนนหากไร้ชื่อบรรจุ 13-31 สิงหาคมนี้ครับใครที่ถูกถอดชื่อคือเขาตีว่าคือคุณเป็นคนโกงการสอบ 5,925 คนเมื่อท่านไม่มีชื่อท่านอยากจะรู้คะแนนตัวเองเขาเปิดโอกาสให้เป็นศูนย์รับคำร้องของผู้สอบท้องถิ่นยื่นเรื่องขอดูคะแนนของตัวเองหากไร้ชื่อบรรจุภายใน31สิงหาคมนี้ไปขอดูที่ไหนก็ขอดูที่สำนักองค์กรส่วนท้องถิ่นของท่านจังหวัดใครจังหวัดมันเราดูได้เลยครับเขาก็ส่งไปที่จังหวัดไหนก็มีรายชื่อจังหวัดนั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่จังหวัดลพบุรีจะไปดูของจังหวัดอื่นมหาสารคามร้อยเอ็ดก็มันก็ไม่ใช่จังหวัดใครจังหวัดมันเขาไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่สามารถให้แต่ละจังหวัดได้ดูครับเพราะฉะนั้นก็ขอดูคะแนนกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสถ.กระทรวงมหาดไทยออกเอกสารข่าวกรณีจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยมีเนื้อหาระบุตามที่ประธานกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็มีประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อประชุมบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเว้นกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อประชุมบุคคลเป็นข้าราชการครับประกาศของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเฉพาะกลุ่มภาคใต้ครับเพื่อความเป็นธรรมในการขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศดังกล่าวกรมสถ.ได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ณอาคารสุวัฒนากรมสถ.หรือยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดระหว่าง 13-31 สิงหาคมนี้ตั้งแต่ 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.เวลาราชการโดยผู้ขอดูคะแนนต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหากไม่สามารถมายื่นดูคะแนนด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ

ตัวเองเห็นมีชื่อติดโอ้ยดีใจแต่พอประกาศไม่ทิ้งคุณอยู่ในกลุ่ม 5,925 คนคือกลุ่มขี้โกงโดยตัวคุณว่าคุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบแต่มันมีข้าราชการชั่วๆบางคนที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบเองกระดาษคำตอบคือไปแก้ไขกระดาษคำตอบให้เพราะในฐานะที่รับเงินมาแล้วก็อยากจะให้เด็กของตัวเองได้โดยตัวเองคุณก็ตกใจเอ้าฉันมีชื่อเหรอเนี่ยฉันมีชื่อเป็นคนโกงเขาด้วยเหรอเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ตอนที่แม่คุยกับผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วจ่ายไป 400,000 500,000 แล้วโดยที่ลูกไม่รู้อาจเป็นไปได้ครับอาจเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ร้องเรียนได้ว่าอยากจะเห็นคะแนนตัวเองอยากจะตรวจสอบคะแนนตัวเองเพราะเขาบอกมาแล้วว่าใครแก้ใบคะแนนบ้างอะไรบ้างตัวเลขเน็ตๆมันออกไปเลย5,925 คนที่จับได้ว่าแก้ใบคะแนนเอาคะแนนให้สูงขึ้นเหมือนกับนายรัชพลคนหนึ่งที่เขาสอบได้ลำดับที่6อันดับที่6แล้วบรรจุไป1ถึง5นายรัชพลคนนี้ก็เป็นคนที่โชคร้ายตอนที่ว่าเขาไม่ได้รับการบรรจุเรียกบรรจุไปแค่5คนแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมทั้ง5คนไม่มีรายชื่อเข้าทำงานต่อไปต้องลุกออกจากเก้าอี้พระที่นั่งเนื่องจากทั้ง5คนนั้นเป็นการโกงการสอบเข้ามาต้องลุกจากที่นั่งรัชพลคนนี้หนุ่มหน้ามนคนมหาสารคามต้องเลื่อนอันดับขึ้นเป็นอันดับที่1แต่วาสนาเขาน้อยเหลือเกินเมื่อเขารู้ว่าเขาได้อันลำดับที่6เขาไม่สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้เขาก็อยากจะมุมานะทำงานเพื่อน้องน้องก็เรียนปริญญาตรีอยู่จะหาเงินให้น้องช่วยเหลือครอบครัวเขาก็ไปเป็นครูอัตราจ้างแถวๆบ้านเขาบ้านนอกเขาเนี่ยไม่ต้องเข้ามาในตัวเมืองแต่โชคชะตาพลิกผันเป็นครูอัตราจ้างได้ไม่กี่วันเขาถูกรถชนเกิดอุบัติเหตุเขาเสียชีวิตครับหลังจากประกาศผู้ที่สอบตกท่านโทษผู้ที่คดโกง 5,925 คนออกมาจากสอถอแล้วนายรัชพลคนนี้ที่เคยได้ลำดับ6ผลปรากฏว่า 1-5 คนนั้นถูกถอดชื่อหมดเลยเพราะไอ้5คนนั้นเป็นคนขี้โกงทั้งหมดรัชพลเป็นคนเลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นคนที่1ครับแต่รัชพลไม่มีโอกาสไปรายงานตัวครับน่าเสียดายเหลือเกินถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่โกงคะแนนเขาคงไม่ตายคือเขาคงไม่กลับไปทำเป็นครูอัตราจ้างที่แถวแถวบ้านนอกเขาหรอกเวรกรรมไอ้พวกเนี้ยทำให้เขาต้องเสียชีวิตเนี่ยผมว่ามันเป็นกรรมติดตัวไอ้คนที่แก้คะแนนเขานะทำให้เขาตายพัดภาคจากครอบครัวเขาก็เลยผลปรากฏอันดับที่1ที่เขาเคยได้อันดับที่6ไอ้5คนเข้าไปทำงานแล้วแต่พอประกาศชื่อออกมาไอ้ทั้ง5คนน่ะขี้โกงหมดเลย 5,925 คนไอ้5คนนี้อยู่ใน1ในกลุ่มของ 5,925 คนรัชพลได้เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ1จากเคยอยู่อันดับ6แล้วเขาคงบอกคงหมดโอกาสบรรจุแล้วล่ะถึงแม้ว่าเฉี่ยวไปบรรจุไปแค่5คนอีกคนเดียวคือตัวเขาคนที่6เขาไปหางานทำแต่เขาไปเกิดอุบัติเหตุเขาซวยมากชีวิตเขาน่าจะประสบความสำเร็จตั้งแต่เขามีชีวิตแต่เขามาประสบความสำเร็จเมื่อเขามีชีวิตเมื่อเขาไม่มีชีวิตแล้วแต่เขาไม่ได้รับแรงงานตัวเพราะเขาเสียชีวิตแล้วนี่คือเรื่องจริงซึ่งมันเป็นเรื่องจะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่ผมว่าโชคชะตาคือมันมีทั้งความตายและความเป็นคนโชคดีและโชคร้ายใครทำให้เขาเป็นอย่างนี้ไอ้พวกที่แก้คะแนนเนี่ยเวรกรรมเดี๋ยวพวกมันจะต้องโดนมั่งพวกมันจะต้องพัดภาคจากครอบครัวมั่งไอ้พวกเวรกรรมพวกนี้มันตามทันกับชาตินี้แหละมึงทำให้เขาตายมึงทำให้เขาต้องไม่ได้รับการบรรจุเขาจะต้องไปเป็นครูอัตราจ้างไม่ได้เป็นข้าราชการแต่พอจับไอ้พวกขี้โกงออกทั้ง5คนเขาอยู่ลำดับที่6เลื่อนมาเป็นอันดับที่1แต่เขาก็มีวาสนาน้อยไม่ได้ใส่เครื่องแบบข้าราชการเพราะเขาเกิดอุบัติเหตุตายซะแล้วเมื่อเดือนก่อนครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เ

0: เกิดขึ้นมันไม่น่าเชื่อบางคนได้อันดับที่ร้อยกว่าคัดไอ้คนขี้โกงออกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งยังมีเลยผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีด้วยอายุก็เยอะแล้ว30กว่าเป็นความฝันของเขาที่เขาตั้งหน้าตั้งตาดูหนังสือแล้วก็ได้เอาละครับมันเป็นเรื่องของเวรกรรมส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการคดโกงส่วนหนึ่งละเพราะฉะนั้นดร.อานิสรบอกว่าไขข้อสงสัยใครมีอำนาจปลดคนทุจริตสอบชี้นายกท้องถิ่นรับศึกหนักแนะเช็คเอกสารให้ชัวร์ก่อนเซ็นว่างั้นครับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรเนาวนนท์อธิบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรณีเกิดความสับสนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เพียงจัดการสอบประกาศผลและแก้ไขผลสอบเท่านั้นการทำที่อำนาจหลักในการดูแลระบบงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ที่กรรมการกลางทั้ง3คณะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทำหน้าที่คล้ายกับกพ.และโดยกสท.จะต้องรายงานผลสอบที่มีการทุจริตให้กรรมการกลางทราบเพื่อให้คำสั่งต่อไปยังกรรมการกลางจังหวัดซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจในรูปแบบของคณะกรรมการในการสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านโดยมิชอบรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรท่านบอกว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่มีอำนาจแก้แท้จริงในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนตามพรบ.ระเบียบบริหารบริการบุคคลส่วนท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีนายกอบจ.และนายกอบจ.แต่การใช้อำนาจนี้เป็นลักษณะอำนาจเชิงคู่ที่ต้องอาศัยมติจากกรรมการกลางจังหวัดส่งมาให้ก่อนนายกท้องถิ่นไม่สามารถใช้อำนาจเดียวโดยอิสระได้รองศาสตราจารย์ดร.อดิศรท่านบอกว่าซึ่งสถานการณ์นี้ทำให้นายกท้องถิ่นตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะหากไม่ดำเนินการตามมติกรรมการจังหวัดก็จะมีความผิดมาตรา157โดนทั้งขึ้นศาลและโดนปลดแต่หากเซ็นคำสั่งเพิกถอนก็อาจจะถูกผู้เสียประโยชน์ฟ้องร้องได้เช่นกันว่ากันครับรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรท่านบอกว่าจึงแนะแนวทางรอดให้นายกท้องถิ่นว่าไม่ต้องกังวลหากตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตหรือเรียกรับเงินแต่ก่อนจะเซ็นคำสั่งใดๆจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้รัดกุมโดยเฉพาะการเรียกร้องให้คณะกรรมการกลางจังหวัดแน่ประกาศผลสอบฉบับเดิมและประกาศผลสอบฉบับแก้ไขมาให้ชัดเจนเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองครับนี่ท่านก็แนะแนวทางนะครับดูมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกันทั้งนั้นเลยนะครับครับมันผิดมาตั้งต้นมันติดกระดุมเม็ดแรกผิดพลาดมาแต่ต้นเมื่อผิดกระดุมเม็ดแรกพลาดเม็ดต่อไปมันก็พลาดไปด้วย มันจะผิดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้มันผิดทั้งหมดนั่นแหละแต่มันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกแล้วก็กระดุมเม็ดสุดท้ายมันก็คือหาหลังดุมเข้าไม่ได้ด้วยจนล้น
1: ไปคนเอามาจากไหนขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงนั้นเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
5: หนึ่งรู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าหอมน้ำได้ไปหอมเองได้
7: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10ห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหาร ผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: ใครจะสร้างบ้านใครจะรีโนเวทบ้านบ้านหลังเก่ามันผุมันพังจะเสริมเติมแต่งให้สวยยังไงกลับคำกระเป๋าสตางค์ที่พอจะมีงบประมาณเท่าไหร่เราทำตามกำลังทรัพย์ของท่านได้ปรึกษากับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้รวมทั้งอาคารพาณิชย์บ้านที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นกุฏิพระหรือจะเป็นวิหารหรือจะเป็นโบสถ์หรือจะเป็นศาลาการเรียนได้ทุกรูปแบบเรามีวิศวกรมีช่างชำนาญงานดูแล เรื่องการก่อสร้างอยู่นะครับไทยภูผาไม่ใช่ทำแต่อาหารเสริมอย่างเดียวยังรับเหมาก่อสร้างด้วยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับภูผาวิปโรจะมีโปรตีนที่เข้มข้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ท่านที่เบื่ออาหารผอมแห้งแรงน้อยก็ไม่รับประทานอาหารผอมแห้งแรงน้อยตลอดสิกำลังมันก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นภูผาวิปโรจะช่วยท่านได้1ซองต่อ1แก้วครับเช้าแก้วหนึ่งเช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งครับละลายออกมาจะได้น้ำสีขาวๆครับตอนนี้เขาสมบนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโร0817805575บริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งก็0817805575สอบถามกันได้นะครับรวมทั้งเครื่องดื่มดีไทยก็ขวดน้องๆ น้ำปลาเลยซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิปโร1ห่อนะครับมาพร้อมกับยาหอมดอกหอมมะลิครับนี่ก็ถ้าโอ้ที่สนใจกันเยอะนะยาหอมดอกหอมมะลิดมหอมชื่นใจครับกินก็ได้ดมก็ได้เนาะหอมก็ชื่นใจละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการที่ท่านวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายมันก็จะได้ทุเลาลงนะครับถ้าฉุกเฉินก็อมไว้ใต้ลิ้นได้นะครับสำหรับทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับแล้วก็ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับปวดตรงไหนปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดคอปวดไหล่ครับเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ซึมลึกตรงจุดที่ท่านมีอาการมันก็จะเห็นผลเร็วครับกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจซื้อติดตัวซื้อติดบ้านเอาไว้ก็098 329 9909 098 329 9909ครับโทรกลิ้งกลางเข้าไปเขาจะได้ส่งให้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับขอบพระคุณครับทางด้านของทางไทยภูทางด้านภูผาวิปโรก็จะส่งมาให้ผมช่วยจำหน่ายด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับส่งเข้ามาเลยครับไปด้วยเรื่องของทางด้านแม่น้ำโขงครับตอนนี้อย่างสุโขทัยก็เตรียมสร้างกำแพงน้ำที่จะไหลเข้าตัวเมืองสุโขทัยเหมือนรอบที่แล้วกันไม่ดีก็แก้ครับทางมุกดาหารก็บอกว่าแม่น้ำโขงห่างจุดวิกฤต 0.50 เมตรเองครึ่งเมตรเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนของมุกดาหารแล้วครับสุโขทัยก็เช่นเดียวกันนะครับนครพนมก็เช่นเดียวกันน้ำโขงวิกฤตกระทบลำน้ำอุ่นลำน้ำสงครามครับนี่เรื่องของสภาพน้ำเหนือน้ำจากแม่น้ำโขงที่ปล่อยลงมาก็กระทบปลายเขื่อนแม่น้ำโขงอย่างเราเนี่ยนะครับเพราะจีนก็ทำเขื่อนกั้นน้ำเอาไว้พอแม่น้ำโขงหลุดมาก็เรียบร้อยเรารับเต็มๆนะครับเรารับเต็มๆไปอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานก็เป็นวันชาปนกิจศพของย่าปู่หลาน14เหยื่อเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนะครับซึ่งก็ถือว่าวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองนนทบุรี11สิงหาคมเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีจัดพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญประกอบด้วยคุณปู่สมจิตยิ้มเรืองวัย73คุณย่าพรทิพย์ยิ้มเรืองวัย68ที่ถูกยิงตอนนอนหลับตื่นมาก็ตายซะแล้วนะครับผู้เป็นย่าแล้วก็นาย Google เด็กชายวัย14นักเรียนชั้นม.3/8เทพศิรินทร์นนทบุรีที่เป็นผู้ก่อเหตุครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ณพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานเพลิงศพโดยมีนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยเมื่อวานนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับฮารุนโซโล่ก็เตรียมลอยอังคารที่แม่น้ำโขงแล้วนะครับก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังสุดท้ายก็เหลือแต่เท่าฐานเหลือไว้แต่ความดีของเขาครับเกียรติบัตรที่อธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบไว้ให้กับคุณย่าก็เป็นเกียรติประวัติให้รู้ว่าคนอย่างฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวที่สวิตที่ประเทศจอร์เจียก็เป็นแบบอย่างของบุคคล ที่มีคุณภาพของชีวิตที่ตำรับตำราเรียนมันก็ไม่ได้สอนให้เขาต้องเป็นอย่างนี้แต่เขาชื่นชอบเขาก็ทำและเขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็โชคร้ายครับที่มัจจุราชมาพรากชีวิตเขาไปก่อนวัยอันควรครับพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลเช้าประสงค์ที่บ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์ก่อนนำอัฐิไปเก็บไว้ที่วัดและเตรียมจะนำเท่ากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลในหลายประเทศเพื่อให้รุ่นได้ท่องเที่ยวโลกใบใหม่เป็นการส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางและใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ได้กลับมาอีกแล้วครับคราวนี้ไปเที่ยวไกลเลยครับซึ่งคุณลุงของฮารุณที่โซโล่คนนี้ก็มีพิธีเก็บอัฐิก็บอกว่าจะมาทำบุญที่บ้านตามประเพณีด้วยแล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าพระสงฆ์หลังจากทำบุญเสร็จญาติพี่น้องก็จะมีการปรึกษากันอํากระดูกส่วนหนึ่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงด้วยนะครับก็จงไปสู่สุคติภพนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียนักท่องเที่ยวแล้วก็สูญเสียนักเรียนครับในเวลาเดียวกันที่เราต้องมาเจอเรื่องเศร้าๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งคนนนทบุรีก็มาเจอเรื่องเศร้าๆผู้นำเมืองนนครับอย่างนายกอบจก็ต้องมาสูญเสียเพราะเพื่อนรักหักเหลี่ยมกันยังไงก็ว่ากันไปตามข่าวนะครับนะครับเอ้าก็เป็นเรื่องของการสูญเสียเพราะฉะนั้นเรื่องปืนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องปืนก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันดูมันโป่งปางโป่งปางกันอยู่เรื่อยเลยนะครับสาวโคราชผู้บาดเจ็บจากโรงเรียนนาราพร้าวครับเป็นรายที่38เสียชีวิตเพิ่มอีกรายหนึ่งครับเสียชีวิตเพิ่มอีกรายหนึ่งครับก็สถานบันเทิงที่12กรกฎาคมนะครับนี่จะครบเดือนแล้วใช่ไหมมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก37ชีวิตที่ต้องจากโลกนี้ไปและล่าสุดสาวโคราชครับเขาบอกวัยเบญจเพสด้วยนางสาวสายไหมสิงห์ชอมได้เสียชีวิตลงเมื่อเย็นวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพก่อนย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานาน1เดือนจนกระทั่งมาเสียชีวิตครับสาววัยเบญจเพสครับรายละเอียดมีแค่นี้นะครับเขามาเที่ยวหรือเขาเป็นสาวบริการอยู่ในนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวก็ถือว่าการสูญเสียส่วนทางด้านของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับนักเรียนที่บาดเจ็บนั้นเข้าใจว่าอัปเดตล่าสุดแล้วเขาบอกว่าผ่านพ้นวิกฤตหมดแล้วล่ะที่เหลืออีก10กว่าคนมั้งที่นอนโรงพยาบาลอยู่นะครับนอกนั้นก็กลับบ้านได้แล้วครับวิกฤตไม่ที่ว่าวิกฤตก็บอกว่าหายวิกฤตหมดแล้วคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องวิกฤตไม่มีแล้วเป็นเรื่องของการบาดเจ็บที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับก็คงจะภาวนาอย่าให้มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับให้จบเป็นเพียงแค่นี้แหละเป็นบทเรียนสำหรับนักเรียนครับจะว่าใครผิดครูผิดหรือนักเรียนผิดก็พูดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมว่ามันอยู่ที่สภาพแวดล้อมหลายๆอย่างทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งตัวนักเรียนด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปครับไปดูประเด็นข่าวอื่นครับคุณว่างครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับรับประทานอะไรก็ไม่หายแต่ของเรานั้นรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้เลยครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกขวดที่5ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดก็ยังได้ครับดูแลสุขภาพร่างกายของคุณร่างกายคุณไม่เป็นอะไรก็รับประทานได้กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของโรคตาต่อหินต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกนี่เลยครับ AND Retina นี่ก็ขายดีตามเอนไซม์มาเลยนะครับเรามีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยตอนนี้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันแล้วสำหรับเอนไซม์แล้วก็อยู่ในทางด้านของ AND ด้วยสำหรับเอนไซม์นั้นเวลาซื้อสังเกตได้ดีฝาขวดต้องมีรูปด็อกเตอร์เนี่ยครับถ้าไม่มีไม่ใช่ของเราครับเป็นของแท้แล้วของเป็นของแท้มันต้องมีฝาขวดเป็นรูปด็อกเตอร์เนี่ยครับที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองมีจำหน่ายร้านเดียวเท่านั้นนอกนั้นผมเก็บกลับหมดทุกร้านไม่มีขายถ้าที่อื่นมีจำหน่ายไม่ใช่ครับของผมฝาขวดต้องมีรูปด็อกเตอร์เนี่ย 2วันที่ผ่านมาผมก็โดนต่อว่าบอกไหนจะแจกไหนจะแถมไม่เห็นมีเลยคุณซื้อยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ทราบครับแต่ของผมมีฝาขวดมีรูปดร.เน็กแล้วถามว่ามีรูปของผมอยู่ที่ฝาขวดไหมไม่มีแล้วไปซื้อมาจากที่ไหนบอกผมหมดเลยผมบอกไม่ใช่ของผมแล้วไม่ใช่ของผมแล้วอย่ามาว่าผมเลยครับอย่ามาต่อว่าผมเลยว่าผมพูดว่าจะแจกแล้วไม่ได้แจกก็ไม่ได้ซื้อจากผมอะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะนั้นฟังผมพูดแล้วจะเข้าใจว่าของผมฝาขวดต้องเป็นรูปดร.เน็กแล้วคุณจะมั่นใจว่าได้สิ่งที่ผมขายมา29ปี30ปีเข้าปีนี้ครับขอบพระคุณนะครับรวมทั้งทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับเขียนข้างรองชัดเจนเลยว่ากาแฟดีเจครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นผิวพรรณวรรณะหน้าตาผ่องใสฟอกเนื้อฟอกตัวฟอกด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฟ้ากระจ่างแต่ถ้าเป็นเรื่องของสบู่สระผมช่วยดูแลเส้นผมให้หยุดการหลุดร่วงง่ายๆสร้างร่างผมให้มันแข็งแรงเหมือนกับปลูกผมกันใหม่เลยระวังกันเถอะแต่ต้องใช้เวลาพร้อมทั้งบรรเทารังแคครับแล้วก็บรรเทาเรื่องเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0817577474 0817577474ครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นของข่าวเรื่องของทางด้านเรื่องที่ดินของวัดครับปมกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่เศษที่พระสงฆ์องค์เจ้าต้องออกจากพื้นที่เพราะเจ้าของเขาไม่ยอมวัดป่าอดุลยารามซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นติดตั้งป้ายแจ้งให้รื้อถอนสิ่งของภายในวัดออกจากพื้นที่ภายใน15วันจนกลายเป็นประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานะของวัดที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องครับพระท่านก็เปิดให้ดูว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดใน21ไร่เศษมอบโฉนดกันเมื่อปี2533แต่มันยังไม่สมบูรณ์ก่อนเจ้าของเดิมเสียชีวิตในปี2534จึงเห็นว่าสิทธิยังตกทอดถึงทายาทขณะที่ทายาทก็ยื่นขอออกโฉนดใหม่รอครบกำหนดประกาศ27สิงหาคมด้านตำรวจขอนแก่นเร่งสืบกลุ่มชายชะกันกว่า10คนหลังนำท่อระบายน้ำมาปิดทางเข้าออกของวัดพร้อมพบพิรุธปิดบังทะเบียนรถและชื่อบริษัทครับผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังนางเอทายาทหลานสาวของนายเฮียงซึ่งนายเฮียงเป็นผู้ยกที่ดิน21ไร่ให้กับทางวัดปัญหามันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะเมื่อนายเฮียงตายแต่ลูกหลานยังถือโฉนดกันอยู่รวมพื้นที่ตั้งแต่ส่วนหัวไร่ไปจนถึงที่นาในพื้นที่ประมาณ28ไร่เศษเดิมเป็นที่ดินของนายเฮียงเมื่อนายเฮียงคือเป็นคุณตาของทายาทที่อยู่ปัจจุบันครอบครัวยังคงถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวซึ่งนางเอบอกว่าครอบครัวได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินใหม่ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานที่ดินได้ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคัดค้านเป็นระยะเวลา30วันซึ่งจะครบกำหนด27สิงหาคมนี้หากไม่มีผู้คัดค้านหรือดำเนินการใดก็จะต้องสู่เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนพร้อมยืนยันว่าผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นหรืออ้างสิทธิเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวไม่ได้มีส่วนได้เสียกับนิติสัมพันธ์กับโฉนดแปลงนี้ตามข้อมูลที่ครอบครัวตรวจสอบประเด็นการก่อสร้างและการใช้พื้นที่เป็นวัดนั้นนางเอบอกความเข้าใจของครอบครัวการสร้างหรือตั้งวัดจำเป็นต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่าควรตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่าเป็นที่ของวัดรวมทั้งตรวจสอบว่าบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งนางเอยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานะของวัดป่าอดุลยารามจากการตรวจสอบเอกสารของครอบครัวไม่พบชื่อวัดดังกล่าวในธรรมเนียบวัดของเขตคณะสงฆ์ภาคเก้าอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อกล่าวอ้างจากฝ่ายทายาทควรได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงการใช้ที่ดินนางเอบอกว่านางเฮียงมีนายเฮียง มีความตั้งใจจะมอบให้วัดเพื่อสร้างวัดเนื่องจากเดิมเป็นผู้จัดสรรที่ดินและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมีแนวคิดจะสร้างวัดขึ้นในพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดให้จริงเมื่อ17สิงหาคมปี33แต่ขณะนั้นในเฮียงก็มีทะเบียนบ้านสมรสกับนางพิมพ์ศรีการให้ที่ดินมีเงื่อนไขระบุว่าจะทำนิติกรรมโอนให้ต่อเมื่อวัดก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หมายถึงต้องสร้างวัดให้แล้วเสร็จมีวิสุงคามสีมาและมีองค์ประกอบต่างๆที่ชัดเจนว่าเป็นวัดจึงจะทำนิติกรรมให้นางเอพร้อมระบุว่าในช่วงเวลานั้นมีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดพื้นที่สำหรับสร้างวัดโดยพื้นที่ต่ำกว่า6ไร่ไม่สามารถสร้างวัดได้ขณะนั้นไม่มีผู้ใดโต้แย้งวันที่15ธันวาคมปี34ในเฮียงเกิดเสียชีวิตทายาทจะเห็นว่านิติกรรมตามเงื่อนไขดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ยังไม่สำเร็จกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงควรตกทอดมายังทายาทตามสิทธินางเอก็ไม่จำเป็นต้องรอมีการพิจารณาในคดีศาลเพราะขณะนี้ครอบครัวกำลังดำเนินการออกโฉนดใหม่เห็นว่าตราบใดที่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของนายเฮียงสิทธิดังกล่าวย่อมตกทอดเป็นอย่างทายาทครอบครัวเตรียมนำรถแบคโฮเข้าพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ใครอยู่พระสงฆ์ก็เจ้าอยู่ต้องยกออกหมดเพราะเป็นที่ดินของนายเฮียงยังคงมีพระผู้ใหญ่บอกให้ทุบตั้งคำถามปล่อยไว้ทำไมเพราะเห็นว่าไม่ใช่วัดแต่ฝ่ายทายาทยังคงให้เกียรติและไม่ได้ดำเนินการใดๆในทันทีนางเอว่างั้นครับครับส่วนพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าก็เอาโฉนดมาสิเพราะโฉนดอาตมาก็มีแล้วก็ไปฟ้องร้องกันตั้งนานแล้วอาตมาก็ชนะมาทั้งสามศาลว่างั้นปมพิพาทวัดป่าอดุลยารามรวมทั้งประเด็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินสถานะของวัดและพฤติการของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาปิดทางออกซึ่งต่างเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบขณะที่กำหนดครบระยะเวลาประกาศขอออกโฉนดในวันที่27สิงหาคมนี้อาจเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินมีความชัดเจนมากขึ้นอ้าวใครจะผิดใครจะถูกก็ว่ากันนะครับผมว่าพระท่านก็สร้างวัดสวยงามแล้วครับแล้วจะให้ไล่พระออกแล้วก็ยุติความเป็นวัดมันก็ไม่ใช่แล้วมั้งครับเอ้าดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเพราะขณะที่มอบให้ยังไม่เรียบร้อยแล้วมาตายซะแล้วนี่ทายาทเขาก็ต้องขอที่ดินเขาคืนนะดิเอ้าแล้วถ้าท่านตายไปอยู่ไหนเพื่อนท่านตายถ้ามาอยู่วัดนี้ไหมวัดป่าอนุญาลามเอ้าจบเวลาเวลาหมดแล้วนะครับจบข่าวกันก่อนเนาะขอบพระคุณครับเราอยู่กันในช่วงนึงเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกช่วงหนึ่งสำหรับช่วงนี้เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474ส
11: ายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต
13: ่อไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: พราะมีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลงฟังกันทั้งสามเพลงสวยจนล้นจากกระต่ายขาวดาวรุ่งต่อด้วยสาวบางกรวยน้องอ่อนอรดีเด็กสาวชาวพุทธบาทสระบุรีแล้วก็เด็กหนุ่มจากเพชรบุรีครับน้องวาเลนวงเทวันพันธรัตน์เจ้าชู้ไม่ลงกับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากหลังการจบข่าวเราก็มาต่อด้วยงานเพลงเพราะๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านไม่ป่วยรับประทานได้ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอทุกโรคที่ท่านเป็นนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
0: ดวงตานี่สำคัญเลยนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องดวงตาครับรีบรับประทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ยังได้ครับAND Lutina ครับบำรุงสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยมีส่วนผสมกับเอนไซม์ด้วยเอนไซม์ฝาขวดต้องมีรูปด็อกเตอร์เหน่งนะครับคุณจะได้ของแท้ระวังของเลียนแบบและแอบอ้างในท้องตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ของแท้และแน่นอนสั่งซื้อจากเราโดยตรงครับแล้วคุณจะได้ของแท้กับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2ขวดวันนี้มีโปรโมชั่นและแถม1ขวดครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมานะครับที่0817577474ครับ0817577474สั่งซื้อสินค้าในรายการรวมทั้งทางด้านของกาแฟ DJ กาแฟเพื่อกระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูก แล้วก็กาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับที่ช่วยดูแลเรื่องของเส้นผมไม่ให้สระผมแล้วผมร่วงรังแคก็ลดลงไปผิวศีรษะหรือหนังศีรษะของท่านที่เป็นเชื้อรามันก็จะได้หดหายไปกับสบู่สระผมไปด้วยนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อกันมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับไปฟังกันต่อกับบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเพลงนี้ก็โอ้โห30 40ปีสมั้งเนี่ยนะครับ

ผู้ชายต่อว่าต่อขานไม่รักฉันก็ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายโดยวุฒิ

0: ในที่สุดเขาก็
1: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
2: ต่อเติมเสริมแต่งบางช่องห้องหอจะเป็นบ้านใหม่บ้านเก่าไอ้บ้านใหม่ก็จะสร้างให้สวยงามไอ้บ้านเก่าก็จะรีโนเวทให้สวยครับตามงบประมาณของเจ้าภาพตามงบประมาณของท่านเลยนะครับปรึกษากับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างทั้งตึกแถวทั้งอาคารพาณิชย์ทั้งคอนโดมิเนียมทั้งศาลาการประเรียนกุฏิพระหรือจะเป็นวิหารโบสถ์ได้ทั้งนั้นครับสถาปนิกและวิศวกรที่ประจำเรามีประสบการณ์กันโดยตรงครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่คุณคิดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดผู้ผลิตสินค้าภูผาวิปโรนี่แหละครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ครับสอบถามรายละเอียดภูผาวิปโรก็กำลังสมนาคุณท่านสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแล้วก็ชนิดที่ว่าผอมแห้งแรงน้อยด้วยก็รับประทานภูผาวิปโรเป็นประจำสิครับเช้าสักซองหนึ่งซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งครับผสมกับน้ำบูดออกมามันจะเป็นน้ำสีขาว

แล้วคุณจะได้เสริมเพิ่มพละกำลังให้กับตัวท่านเองจะมีความรู้สึกเลยกินผ่านไปห่องแล้วจะมีความรู้สึกเอ๊ะดูมันกระฉับกระเฉงขึ้นนะไม่กระย่องกระแย่งแล้วว่ากันเถอะนะครับยังไงสนใจที่จะได้ดูแลกันกับสุขภาพของตัวท่านเองกับภูผาวิปโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาที่081 780 5575 081 780 5575พร้อมทั้งเรื่องของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับจะเจ็บจะปวดตรงไหนแล้วแต่ครับครีมนวดของเราจะเข้าไปถึงซึมลึกตรงจุดที่มีอาการเห็นผลเร็วเพราะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดสำหรับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนท่านปวดเมื่อยตามเนื้อกระดูกทับเส้นตามข้อตามหลังตามคอตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมนอนตกหมอนคอเคล็ดนิ้วล็อกเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายขึ้นมานี่เลยครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนหอมสดชื่นครับหอมสดชื่นติดตัวก็ได้ติดบ้านไว้ก็ดีครับกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสมุนไพรที่รักษาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆแน่นอนครับสั่งซื้อได้ที่0983299909 0983299909ครับพร้อมทั้งทางด้านของยาหอมครับยาหอมหอมหมื่นลี้ครับก็เป็นยาหอมที่บรรเทาอาการท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับละลายกับน้ำร้อนกับละลายกับน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาหรืออาการฉุกเฉินอมไวตาลินครับก็มันก็จะด้วยจะได้ช่วยสภาพร่างกายที่คุณเป็นอย่างเช่นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับแล้วก็นึกถึงยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือของจริงของแท้ที่ติดตัวเอาไว้ครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับ0817805575 0817805575ครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้สนุกๆ นะครับแล้วก็ร่ำลากันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคำนี้สวัสดีครับ

0: ผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้เนี่ยทั่วไทยก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประชาชนข้าราชการนะครับร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงครับขณะที่วันนี้เชื่อว่าคุณแม่คุณลูกหลายคนเนี่ยก็พากันไปทำกิจกรรมนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับรถติดยาวในหลากหลายจุดเลยนะครับร้านอาหารก็คนเยอะนะครับคือนอกเหนือจากเราเห็นเรื่องของความรักของคุณแม่คุณลูกแล้วเราก็เห็นเศรษฐกิจที่คึกคักในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รถติดในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกด้วยนั่นเองครับผมคุณผู้ฟังครับมาสู่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของคนไทยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าห้ามพกปืนทุกคนเลยที่ท่านพูดถึงเนี่ยไม่ได้แค่ส.ส.แล้วก็พูดถึงประเด็นที่ท่านพูดสั้นไปก่อนหน้านี้ว่าห้ามยิงโจรแม้กระทั่งโจรเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านคือท่านบอกว่าอยากจะชี้เห็นถึงอันตรายของปืนนะคือทั้งคนใช้และคนถูกยิงยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปจึงทำให้มีข้อถกเถียงมากมายขณะที่ทางอธิบดีกรมการปกครองครับขานรับข้อสั่งการของท่านนายกนะครับที่สั่งด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายครอบครองปืนหรือว่าพรบอาวุธปืนภายใน60วันด้วยขณะที่อุทยานทางกรมอุทยานครับก็พบตัวเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิ3นายที่หายตัวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ไปพบบริเวณบ้านปิล็อกคี้จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่ทั้ง3ท่านนี้เนี่ยขาดการติดต่อไปขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนปราบปรามการลอบขุดทองครับและวันนี้มีข่าวดีมากๆนะครับสำหรับคนไทยครับน้องเนเน่รอยัลสาวมหัศจรรย์อีก1คนนะครับพลังเกินร้อยวันนี้ได้รับข่าวดีนะครับก็คือได้ไปต่อครับในเวที America Got Talent นะครับคือน้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ต่อไปได้ก็ต้องส่งกำลังใจแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องดีสำหรับน้องด้วยก็คือได้รับรางวัลลูกกตัญญูในวันแม่แห่งชาติเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังกันต่อครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
9: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
8: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
9: และใกล้และใกล้
8: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: 19นาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้12สิงหาคม2569วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับหลากหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำคณะ ผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์193รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับโดยนี่เป็นโอกาสสำคัญครับที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นี้ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569โดยมีบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแม่ที่มีความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีครับซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องเนเน่รอยัลครับนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงและกระแส Talk of the Town จากไวรัลความสามารถของน้องนะครับที่ไปประกวดบนเวที America's Got Talent ซีซั่น21น้องก็ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับเป็นรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่น้องก็ให้สัมภาษณ์กับข้างๆคุณแม่เลยนะครับก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องนะครับผมแล้วก็สนิทกันคุยกันทุกเรื่องเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าน้องมีวันนี้มีความสามารถที่ดีแบบนี้ได้นะครับเป็นคนดีได้ก็เพราะว่ามีคุณแม่นะรวมถึงคุณพ่อด้วยที่ร่วมให้การดูแลนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนน้องมานั่นเองนะครับพูดถึงครอบครัวของน้องแล้วเนี่ยนะครับก็มีข้อความจากนายณรงค์อำลอยคุณพ่อของน้องเนเน่รอยัลที่ได้โพสต์ภาพลูกสาวในชุดนักเรียนขณะเดินทางมาร่วมงานวันแม่พร้อมกับข้อความที่แน่นอนว่าคุณพ่อบรรยายด้วยความภาคภูมิใจนะครับคุณพ่อบอกว่าเนเน่ได้รับเกียรติในฐานะลูกกตัญญูเข้ารับโล่ซึ่งเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงตระกูลแล้วยิ่งเป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าช่วงเวลาเดียวกันเนเน่เพิ่งมีข่าวดีว่าได้ไปต่อLive Shows ของ America's Got Talent บนเวทีเธอคือร็อกเกอร์สาวที่คนทั่วโลกกำลังจับตามองแต่กลับมาที่บ้านเธอคือลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวครับนอกเหนือจากน้องเนเน่รอยัลแล้วนะครับก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีในวันนี้นะครับก็คือการรวมตัวกันใช้เวลาอยู่กับบุคคลที่เรารักนั่นเองนะครับนั่นกำลังพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองครับท่านก็โพสต์ภาพเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะในวันแม่ก็มีคุณพ่อของท่านนายกนะครับนายชวรัตน์ชาญวีรกูลแล้วก็คุณแม่ก็คือนางทัศนีชาญวีรกูลรวมถึงในภาพนี้ก็จะมีน้องชายน้องสาวของท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกเขียนบรรยายแคปชั่นนะครับว่าอายุครบแซยิดปีนี้ยังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้โอ้โหเชื่อว่าจริงๆหลายคนก็คงรู้สึกดีเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันนี้เรายังมีคนที่เรารักเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยนะครับก็ถือเป็นบุญเป็นโชคดีมากๆแล้วเนี่ยเช่นเดียวกันกับความในใจของนายกรัฐมนตรีที่เขียนออกมาในวันนี้นะครับขออนุญาตพากลับไปประเด็นของน้องเนเน่รอยัลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีที่ทำใหภาคภูมิใจนะกับความเป็นคนไทยนะครับกับเด็กไทยที่มีความสามารถนะคืองานนี้เนี่ยคนไทยได้เฮกันนะหลังจากร่วมลุ้นกันมาตลอดทั้งคืนเพราะว่าทางเพจของ AGT Auditions America Got Talent เนี่ยเขาก็โพสต์ประกาศข่าวดีระบุว่า Nene Royal is heading to the live shows นะก็คือบอกข่าวดีว่าน้องผ่านรอบนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีภาพของ Nene Royal แล้วข้อความ AGT Live Xreviewed นั่นหมายความว่าเนี่ยรอยัลผ่านด่าน judges callbacks แล้วก็ได้ไปต่อนะครับในรอบ live shows ของเวทีนี้ซีซั่น21ก่อนหน้านี้นะครับเนเน่ได้สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบ audition ก่อนถูกเรียกกลับมาแสดงอีกครั้งใน judges callbacks โดยเธอเลือกเพลง Hysteria ของวง Muse มาโชว์ก็ใส่เต็มครับทั้งพลังเสียงฝีมือกีตาร์นะครับจนได้รับคำชื่นชมจากกรรมการแล้วก็เป็นกระแสบนโลกออนไลน์นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลากหลายประเทศเลยที่แชร์แล้วก็ชื่นชมความสามารถของเด็กไทยคนนี้ กระแสการโชว์ของเนเน่เนี่ยดังมากกระทั่งวง Muse เองเนี่ยเจ้าของเพลง Hysteria ที่น้องนำมาแสดงเนี่ยนะก็แชร์คลิปน้องเนเน่ต่อเลยนะครับทำให้ชื่อของสาวไทยวัย16ปีถูกพูดถึงในกลุ่มแฟนเพลงต่างชาติมากขึ้นและเช้าวันนี้เราก็ได้รับคำตอบที่คนไทยที่รอเชียร์รอรุ้นกับน้องอยู่นะครับก็คือเนเน่รอยัลได้ไปต่อนั่นเองนะครับผมก็ไปต่อให้สุดครับเชื่อว่าคนไทยของเราพร้อมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลอยู่แล้วนะครับสำหรับบรรยากาศมาติดตามเรื่องของธรรมชาติกันบ้างคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้ครับผมลุ้นครับชมฝนดาวตก Perseids ในค่ำคืนวันแม่นะครับใครที่รอไหวนะครับก็โตรุ่งไปได้เลยนะครับสามารถมองเห็นได้จนถึงรุ่งเช้าของวันที่13สิงหาคมนะครับทางนาริตเนี่ยหรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาเปิดเผยว่าค่ำคืนนี้คืนวันแม่เนี่ยจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้13สิงหาคมจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตก Perseids หรือที่เรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่ครับจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกเนี่ยนะครับของการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาว Perseus ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับ23นาฬิกาคืนนี้จากนั้นก็สามารถชมได้ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่100ดวงต่อชั่วโมงแนะนำให้ชมในบริเวณที่ห่างจากตัวเมืองหรือบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวนนะครับสามารถสังเกตฝนดาวตกได้ดีที่สุดเนี่ยด้วยการนอนชมด้วยตาเปล่าอันนี้ทางนาริตเขาก็ให้คำแนะนำมานะครับตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกนะคือในวงเล็บหากว่าสภาพอากาศคืนนี้ดีฟ้าใสไร้ฝนท่านก็คงจะสามารถรับชมความสวยงามของฝนดาวตกได้นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับวันนี้ฝนก็ตกหลากหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับฝนตกหนักนะมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับหลายพื้นที่อาจจะพลาดโอกาสเพราะว่าฝนตกนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับหากพลาดปรากฏการณ์ในครั้งนี้ท่านยังสามารถรอรับชมครั้งต่อไปได้ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
10: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: สิบเก้านาฬิกา45นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนที่พูดคุยกันเยอะในวันนี้ก็คือเรื่องของการครอบครองปืนครับผมเมื่อวานนี้ท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์นะก็ท่านก็ย้ำชัดเลยว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคือท่านพยายามจะสื่อให้เห็นว่าใครก็ไม่ควรจะใช้อาวุธปืนนะครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการตีความเรื่องนี้มีกระแสดราม่าตามมามากมายจนวันนี้ท่านนายกเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าท่านอยากจะชี้ให้เห็นถึงอันตรายของปืนจริงๆทั้งคนใช้คนถูกยิงยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปหน่อยนะพร้อมกับย้ำว่าที่บอกว่าห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้นะครับเพราะว่าใบอนุญาตพกพาหมดอายุไปแล้วแล้วก็เตือนนักการเมืองด้วยนะครับต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนหวั่นกระทำผิดกฎหมายกระทบอนาคตทางการเมืองแล้วก็ย้ำอีกนะครับว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดครับกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนจำนวนมากนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเลยแล้วก็มีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.หรอกครับรวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองด้วยหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นายกบอกว่าทางที่ดีที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นแบบอย่างส่วนจะสามารถซื้ออาวุธปืนได้เมื่อไหร่นั้นท่านนายกบอกว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนนะโอ้โหนี่ประชากร70ล้านคนเรามีปืนตอนนี้เนี่ยนะครับ10ล้านกระบอกนะครับถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังครับเคลียร์กันหน่อยกรณีที่นายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายเรื่องนี้นายกชี้แจงว่าที่บอกว่าไม่ให้ยิงคนร้ายเนี่ยไม่ได้หมายถึงตำรวจไม่ได้หมายถึงกระบวนการพิสูจน์ยืนยันด้วยตนเองนะแต่พูดถึงว่าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ได้ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงท่านทิ้งท้ายไว้นะครับว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดครับ ขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงครับกรณีดราม่าโจรเข้าบ้านยิงได้เลยไหมโดยกลางข้อกฎหมายไขข้อสงสัยนะครับยืนยันว่าไม่มีกฎหมายตายตัวว่ายิงได้ทุกกรณีหรือเจ้าของบ้านผิดเสมอย้ำว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุชี้กรณีตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าเจ้าของบ้านผิดแต่เป็นกระบวนการคลี่คลายความจริงตามขั้นตอนของกฎหมายครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองครับนายณฤชาโคสาศิวิไลลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครับนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีครับพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490ภายใน60วันเน้นการทำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันครับขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเตรียมหารือกับกรมการปกครองและกฤษฎีกาเพื่อเดินหน้าแก้พ.ร.บ.อาวุธปืนก่อนมีการวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองก็เตรียมที่จะให้ต่อไปอายุเตรียมที่จะให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปียอมรับนะครับว่าอาจออกกฎกระทรวงก่อนแล้วใช้เวลาในการแก้กฎหมายนานพอสมควรนะครับก็คือก็ต้องมีการออกกฎหมายอะไรบางอย่างมารับรองในช่วงที่มีการแก้ตัวกฎหมายหลักนั่นเองครับส่วนเรื่องของการคุมขังนายฉลองเรี่ยวแรงครับอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ไปก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการมองว่านายฉลองเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็ยังเคยเป็นผู้คุมมาก่อนด้วยอาจจะมีการปฏิบัติตามระเบียบเรือนจำที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือเปล่านะครับผมคือเหมือนแบบก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีการหย่อนหย่อนให้ประมาณนี้หรือเปล่าเรื่องนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเลยว่าการฝากขังก็ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลของเขาอยู่แล้วภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในของเขาก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วเป็นระบบที่เขาทำมานานแล้วขณะที่ตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ต้องหายิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตถูกคุมขังในเรือนจำนั้นมีรายงานนะครับว่านายฉลองนอนเรือนจำคืนแรกปรับตัวได้ทานข้าวเย็นพบมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมากรณีเคยเป็นผู้คุมมาก่อนเนี่ยไม่มีผลต่อการเลือกปฏิบัติดูแลสวัสดิภาพผู้ต้องขังราชทัณฑ์ยึดหลักปฏิบัติเท่าเทียมทั้งนี้หลังพ้นระยะกักโรคในวันที่16สิงหาคมญาติญาติของนายฉลองเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมได้ตามระเบียบนะครับก็คือในวันที่17สิงหาคมเป็นวันแรกที่สามารถเข้าเยี่ยมได้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับพันตำรวจโทขออภัยครับทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตครับว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบประเด็นนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชี้แจงว่า ทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกับระบุด้วยว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนครับขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณี Flash Drive ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าก็เนื่องจากว่าต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดและกระทรวงมหาดไทยไม่มีการปกป้องบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วให้สามารถตรวจสอบได้ย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปยังทุกพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับกรณีที่มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งนะครับระบุว่ารัฐบาลไทยเราเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วครับว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงครับและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยเลยการเจรจาการค้ากับสหรัฐนั้นดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนคนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันครับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการร่วมการฝึกร่วมฝึกผสมคอปราโกยังคงดำเนินต่อไปนะครับตามกรอบแล้วก็แผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาการค้าแต่อย่างใดครับสำหรับการฝึกร่วมคอปราโก27จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่46นะครับตามแผนการฝึกระยะ6ปี2025ถึง2030ครับมี31ประเทศเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่อย่างเช่นไซเบอร์และสเปซโดยเดือนหน้าก็จะมีการวางแผนขั้นกลางณมณฑลฮาวายสหรัฐอเมริกานะครับณมณฑลรัฐฮาวายที่สหรัฐนะครับเพื่อเตรียมการฝึกในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะซึ่งการฝึกยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยายขอบเขตให้เพิ่มมากขึ้นด้วยอ่ะก็รอติดตามนะครับการฝึกผสมครั้งนี้นะครับ Cobra Go ปี2027นะครับส่วนแวดวงการเมืองก็มีข่าวเศร้านะครับนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบนะครับโดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันที่14สิงหาคมและมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในช่วงวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ศาลา18นะครับกรุงเทพมหานครครับกรมอุทยานพบตัวเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วนะครับบริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดปลอดภัยดีนะครับหลังขาดการติดต่อไปกรณีของการติดตามตัวนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี3คนขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่4ที่กาญจนบุรีในเขตอุทยานทองผาภูมิตอนนี้ได้รับการยืนยันนะครับว่านายยุทธพงศ์ ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิท่านบอกว่าพบตัวเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วครับทั้งหมดเดินออกมาจากจุดนัดหมายเดิมบริเวณบ้านปีล็อกคี้เบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายหลงป่าครับตอนที่เดินทางกลับจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายได้ออกลาดตระเวนปราบปรามกลุ่มลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในพื้นที่ป่าปีล็อกคี้ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิตั้งแต่ก่อนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยขณะออกลาดตระเวนได้ติดต่อประสานหัวหน้าหน่วยว่าพบเสบียงของกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเข้ามาลักลอบขุดทองกลุ่มบุคคลเนี่ยนะครับมีประมาณ8คนแต่ไม่พบตัวนะครับก่อนที่จะขาดการติดต่อเมื่อวันที่9สิงหาคมจึงได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาแล้วก็พบตัวทั้ง3นายนะครับติดอยู่ในป่านะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีทุกนายแล้วยินดีด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาซึ่งหมายถึงวาจาว่าด้วยความมีปัญญาเป็นเลิศชี้ให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงใช้พระปัญญาญาณอันปรีชาชาญและกว้างไกลในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนอันเกิดจากพระปัญญาอันประเสริฐแท้จริงจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศส่งทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

0: พแห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและส่งรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรวันวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราชและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยบนโต๊ะส่งงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหามือได้มือละของหาท้องให้มือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกคนทุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนำพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนี

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12 สิงหาคม 2569เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณประโยชน์แก่สังคมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากนั้นเวลา 9:28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่51เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้มีแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ได้รับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน384 คนและมีลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ได้รับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน190 คนนอกจากนี้มีผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ได้รับพระราชทานกิตติบัตรจำนวน9 คนพร้อมกันนี้มีผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตร181 คนโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์และพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปีนี้เป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณ

ของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดโทษแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด100วันเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตจำนวน4รูปและวัด

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ตั้งวอลลุ่มรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังน้ำปิงล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองหลังจากระดับแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวมีผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลรวม77รายโดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว53รายขณะที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล13รายแบ่งเป็นผู้ป่วย ICU 7รายและผู้ป่วยในวอร์ด6รายล่าสุดศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็น38รายโดยรายล่าสุดคือคุณสายไหมสิงห์ชอมซึ่งได้รับการส่งต่อรีเฟอร์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เวลา 18:30 นาทีไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งวอลลุ่มรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังน้ำปิงล้นตลิ่งในเขตตัวเมืองหลังจากระดับแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
3: ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทั้งในเขตอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำปิงเป็นจำนวนมากแต่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานชลประทานที่1และโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงทุกประตูเร่งพร่องระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่จุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์สูงสุดที่2เมตร77เซนติเมตรยังต่ำกว่าจุดวิกฤตที่3เมตร70เซนติเมตรจากนั้นก็เริ่มทรงตัวและค่อยลดระดับลงล่าสุดระดับน้ำที่จุดตรวจวัด P1 ในช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่2เมตร43เซนติเมตรซึ่งอยู่ในระดับปกติยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชียงใหม่โดยนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งวอลลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1โดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเขตตัวเมืองเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกชัชวาลวังทิยองรายงาน
2: ด้านบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำ24ชั่วโมงผู้ว่าสั่งติดกล้องเรียลไทม์พร้อมระบบเตือนระดับเขียวเหลืองแดงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการสั่งการให้โครงการชลประทานบึงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับติดตามระดับน้ำแบบเรียลไทม์จุดเฝ้าระวังครอบคลุมตั้งแต่ประตูระบายน้ำห้วยคาด
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยะยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยะยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงยะยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยะเพียงยะยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยัดเพียงยะยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคาะกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไหลวิชาญนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทำมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นส่วนไทยเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นส่วนไพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานส่วนไพร์เนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตรหนึ่งยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตไลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกวัยหมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอก

เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือเลยท่านปวดเมื่อตามร่างกายชาประเมือไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพันให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพละดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมือไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพละดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงแล้วท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วใช่กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: แล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตัง ที่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จังอ่ะมันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนมึนหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกเยอะเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: เอาจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อย
5: หนาแล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดิ ็พระอาจารย์จ้างเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภาพติดอร่อยแม่เตียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เ
6: ออท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติพี่ญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติพี่ญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นนะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุวสิทธิ์จะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนายนวัยพจน์ลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูปาโมอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ขาก็รู้เท่าทันเพราะตระกูลพี่นั้นมันไม่ใช่หุ่น
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
7: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการ นอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้คุณ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรียนออนไลน์ 100% ถึง 31 สิงหาคมพร้อมเลื่อนสอบปลายภาคและเปิดเรียนออนไลน์ 1 กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเผยแพร่ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนระบุว่าโรงเรียนขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติดังนี้1. ให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 2. ปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่18ถึง31สิงหาคม2569วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569 4. เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายน2569เปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายน2569 5. ในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย6. ในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานในระบบ My Office และกรณีที่โรงเรียนมีคำสั่งหรือมีความจำเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาต่อที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งข้อกฎหมายยิงผู้บุกรุกเข้าบ้านย้ำสิทธิป้องกันตัวต้องพอสมควรแก่เหตุชี้ตำรวจสอบสวนไม่ได้แปลว่าปรักปรำคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมีการนำคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเหตุผู้บุกรุกเข้าไปในบ้านพักและมีการใช้อาวุธปืนจนผู้บุกรุกเสียชีวิตไปเผยแพร่และตีความทางสื่อสังคมออนไลน์ขอชี้แจงว่าเมื่อมีบุคคลถูกยิงจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อย่างไรตามประมวลกฎหมายอาญาการใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นโดยเจตนาและเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยหลักย่อมเป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้บัญญัติมีข้อยกเว้นเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายระบุว่าผู้ใดจำเป็นต้องกระทำหรือป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตือนห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็น
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มีเสียงฟ้าร้องด้วยนั้นในบทเพลงนี้นะครับฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรนะครับส่งมอบให้ยะเพียงยะยาที่รักและขอรบทุกท่านครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รินในเมืองหลวงนะต่างจังหวัดก็รินด้วย เข้าสู่นะครับเรื่องราวของธรรมชาติจัดสรรเนาะก็คือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะตกน้อยตกมากก็ต้องตกนะ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นชื่นฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนแม้กระทั่งนะครับคนไม่ได้ทำเกษตรกรรมก็ต้องรอน้ำฝนเช่นเดียวกันมันจะได้เย็นขึ้นอากาศที่มันร้อนรุ่มมันจะได้เย็นขึ้นนะครับดับร้อนใครร้อนนั่นเองนะครับคนจะได้เป็นฮิสโตคือโรคนะฮะลมจะอากาศร้อนกันน้อยลงนะฮิสโตกนะครับส่งเพลงนี้ให้ยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการชั้นยอดเยี่ยมนะครับกับสุยสุดภัยวรกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่และก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตายัดเพลงยะยาครับของใกล้จะหมดอย่างไรสั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆบางทีจะถึงช้าจะถึงเร็วฮะถึงเร็วไม่เป็นไรเนาะอีไรที่ถึงช้านี่สิทำให้หลายท่านขาดตอนหลายท่านหมดก่อนนะครับก็สั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ยะเพียงยะยาหลายท่านฟังสุภาษิตแล้วถูกใจอยากเอาไปทานอยากไปทดลองก็ซื้อมานะครับก็โทรมาที่0836931999สูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภาษิตไรวิชาสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยหลายท่านบอกว่าคุณตาเปรมเอาไปทานแล้วดีคนเดียวใช่ไหม เอาไปทานดีจำนวนมากแต่สุภาษิตเนี่ยจะยกแต่ตัวอย่างคุณตาประยูนเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนผู้สูงวัยหลายๆคนแล้วก็อายุถึง 99.99 แล้วจะ100ปีแล้วเนี่ยแข็งแรงขึ้นถามคุณตาประยูนเนี่ยฐานสูตร1สูตร2นี่เป็นอย่างไรบ้างก็รู้อยู่คนอายุนำมากขึ้นในการปวดเมื่อยการทุกข์ทรมานการไม่มีเรี่ยวมีแรงสารพัดสารพันในโรคภัยไข้เจ็บมากมายปรากฏว่าคุณตาประยูนขอส่วนเอาไปดีเอาไปทานแล้วดีทุกอย่างอายุ93เนี่ยย้อนหลังไป7ปีคุณตาประยูนขอส่วนเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวทานข้าวหกประกอบครึ่งจานแล้วก็น้ำต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ไฝฝีขี้แมลงวันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนอายุอนามมากขึ้นเนี่ยไฝฝีขี้แมลงวันนี่เต็มหน้าเต็มตาตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดทุกวันนี้เป็นอย่างไรฮะทานเป็นประจำแล้วผิวพองใสสะอาดนะผิวใสไม่น่าเชื่อเหมือนมาคนผิว40นะ30 40อย่างนั้นเลยฮะผิวสะอาดผ่องใสไม่มีฟ้าไม่มีกระแล้วก็สุภาษิตนะที่จริงอ่ะการผลิตยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้คือคนเอาไปทานแล้วเขาจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับคุณตาเปรมคลองสุวรรณเนี่ยเอาไปทานปรากฏว่าดีจริงๆนะยาเพียงยาหลายท่านเอาไปทานแล้วบอกผิวพรรณดีเวร่าไม่มีฟ้ามีกระเลยอายุ70กว่าแล้ว80กว่าแล้วก็ไม่มีฮะนะหน้าตาก็ผ่องใสตรงนี้แหละอย่าให้ยาเพียงยาไปทานนะไอ้บรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนี้คุณตาเป็นคนสวรรค์เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเดินสบายเชื่อไหมไม่มีความดันเบาหวานไขมันอะไรเลยฮะบอกว่าทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดนะเอาไปทานเถอะทั้ง2สูตรแล้วมันถูกด้วยสิกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีของดีขนาดนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสูตร1ประกอบด้วยสูตรภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยานะครับแล้วก็กาแฟทินชัยคอฟฟี่ดื่มทุกวันที่ทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นความชาญฉลาดนะเมื่อก่อนในกาแฟเนี่ยบอกว่าดื่มไปนะครับที่มีน้ำตาลไขมันทานคอเลสเตอรอลติกลไซเรดคือมีทั้งครีมเทียมแล้วก็มีน้ำตาลใส่
ก็บอกมันมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยสิดื่มเป็นประจำเนี่ยจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลายท่านมีโรคประจำตัวแล้วไปดื่มอีกมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบแล้วก็สารสกัดหลายตัวเนี่ยมันสุดยอดนะฮะใช้กาแฟราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมเขาบอกน้ำมันรำข้าวมันก็ดีอยู่แล้วนะสารสกัดชั้นยอดเนี่ยคือว่ามันบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดให้ใสสะอาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยไม่มีคอเลสเตอรอลติกิสลายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคอะไรก็แล้วแต่นะเลือกไปทานดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่เพิ่มน้ำตาลไขมันทานไม่เพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถือว่าดีและประเสริฐสีและสารสกัดทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์มีทั้งสุนไพรไทยสุนไพรต่างประเทศสุนไพรจีนเกาหลีมีครบถ้วนฮะดังนั้นส่งผลต่อสุขภาพและก็อร่อยด้วยสิกาแฟต้องอร่อยด้วยดื่มทุกวันทีทุกวันกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองคือชงแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยนะครับให้ของขวัญกับชีวิตท่านเองเถอะนะครับให้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงของท่านเถอะหลายท่านอาการต่างๆเหนื่อยล้าปวดเมื่อยทุกทรมานมามากมายแล้วมาทานสูตร1สูตร2ทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านตามองไม่เห็นหรอกยอมให้ไม่ยอมรักษาไม่มีทางไม่มีอยู่ดีๆตาจะกลับมาชัดเจนขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นวันนี้เอาวิสอนเอาไปทานเถอะตาท่านจะดีขึ้นจะได้ดูความสำเร็จของลูกหลานและตัวท่านเองเนี่ยบางท่านนี่รวยฮะแปลว่ามีเงินมีทองมากกว่าเขาว่างั้นเถอะแต่เชื่อไหมคนข้างบ้านนี่จนกว่าแต่เขาซื้อผิดพันเพื่อดูแลดวงตาเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นคนที่รวยนี่ตามองไม่เห็นฮะไม่รู้ความสำเร็จของลูกของหลานไอ้ที่สร้างเขาไว้เนี่ยสวยสดงดงามมองไม่เห็นละเอาวิสันเอาไปทานเถอะนะจะยากดีมีจนเนี่ยไปทานแล้วตาดีขึ้นฮะตาดีขึ้นเหมือนกันหมดให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านเถอะบอกร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรักษาเขานะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเอาวิสอนไปทานตาจะได้ดีขึ้นนะเรื่องราวของดวงตาสลับซับซ้อนมีเรื่องราวของโรคตา70ชนิดนะไม่ว่าจะปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาสูบินได้ตาเสื่อมหลายท่านไปลอกตามาแล้วกลับมามองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาสูบินได้ตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของตาเนี่ยประมาณ10ล้านคนนะชนิดตานองมองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะมากพอไม่ได้ดูแลรักษาดวงตานะครับที่ไม่ได้บอดแต่กำเนิดนะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่นะวันนี้เอาวิสันเอาไปทานตาดีขึ้นนะครับคนไทยมีประมาณ70ล้านคนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราว

แต่ว่าหลายท่านเล่นกันเป็น10ชั่วโมงทำงานด้วยหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนสุภาษิตทำงานด้วยอะไรด้วยสารพัดสารพันจะตก9ชั่วโมง10ชั่วโมงมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสันหายสุภาษิตเนี่ยเคยลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งโอ้โหไปหาคลินิกต่างๆมากมายคลินิกแรกไล่ให้ไปคลินิกที่2คลินิกที่2บอกรอทํา MRI ไปตรวจดวงตาส่งเข้าโรงพยาบาลไปตรวจดวงตาแล้วก็ต้องกลับมารักษาที่คลินิกคือว่าไปวันแรกเสียเงิน700บาทยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือไปตรวจดวงตาบอกว่ารอทำ MRI ระหว่างทำ MRI นี่คือระบบการตรวจระบบประสาทระบบหลายๆอย่างสุภาษิตก็มารอลืมไปว่าเออของเราก็มีวิสอนเนี่ยก็ทานวิสอนไปพอครบ15วันที่จริงตาดีขึ้นแล้วลืมขึ้นเลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแจ๋วประมาณสัก7วันนี่แหละ10วันก็ทานโดยตลอดพอไปถึงคุณหมอบอกไปทำ MRI จะส่งไปทำ MRI ปรากฏว่าตาดีขึ้นนะฮะตาดีขึ้นก็เลยไม่ต้องไปทำ MRI นะครับก็ปรากฏว่าตาไม่เสียเงินต้องเสียเป็นหมื่นสองหมื่นเลยล่ะนะครับก็ปรากฏว่ามาทานวิสอนนะคุณหมอบอกไม่ต้องทำแล้วนะเชื่อสุภาษิตเถอะเอาทดลองที่1กล่องนะ1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิซอนนะครับ4กล่อง 2,700 นะครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้ขายเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะเครื่องแบบนักเรียนตาสมอเลยเขาบอกแต่งตัวเนี่ยดีมากเลยเครื่องแบบนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยไปซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกและขายทุกอย่างของสุภาษิตด้วยร้านป้าเพลินป้าองแกว่าตันอินปะพหันนะครับร้านสุกิจเพชรสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับร้านบัวเพชรสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีชวกาแฟทินชัยกาแฟนะครับแล้วก็ที่ร้านยี่ห้อจันมีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะบริษัทจะส่งไปส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนมาก็โอนมาหลายท่านไม่สะดวกก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากจะค่าจะส่งฟรีอยู่แล้วนอกจากซื้อน้อยมากซื้อสูตร1กระปุกเดียวหรือสูตร2กระปุกเดียวที่จริงสั่งซื้อ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะซื้อวิสซอน1กล่องก็ไม่เสียตังค์และซื้อกาแฟ2กล่องก็ไม่เสียค่าจัดส่งและส่วนมากเราจะส่งให้ฟรีนะครับนั่นก็คือว่าช่วยท่านประหยัดบัตรทองนะครับเปลี่ยนว่านะครับพรุ่งนี้7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนนะครับที่สั่งซื้อทุกแผ่นเวชภัณฑ์เข้ามาคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพยาชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณยุพินบัวทองตะบนเซงามอำเภอเซงามจังหวัดกำแพงเพชรสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุกนะครับวิซอน1กล่องทั้งหมด 2,300 บาทนะครับคุณพี่มาลีเมืองเจริญตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์นะครับสั่งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเทียมอินยาสีนะครับตำบลดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร2รุ่งฟ้าสูตร3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสาหร่ายตำบลบ้านตร้อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก 1,350 บาทบ้านตร้อมท่าเรือนะครับคุณสุวารีพันธาสุตำบลไม้ดัดอำเ

บางเปรตบางระจันสิงห์บุรีวิสซอนหนึ่งกล่อง900บาทครับป้าเป้าเลือกสดับตะบนยางทางช้างตะบนทางช้างเผอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณทองพูนชานสูงเนินตะบนบางขโมดบ้านหมอสระบุรีวิสซอนหนึ่งกล่อง900บาทคุณเนตรละเอียดตะบนแพรกศรีราชาสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณพี่อุบลศรีสะเกดสร้อยทองตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณอรุณดอนเทียนพวงคุณอรุณดอนเทียนพวงตะบนห้วยม่วงตะบนห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมสุด2ฟองสด3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะบนป่าตานเพื่อมุจจลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยตะบนบางขุดสันคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณชานนท์น้ำเงินตะบนช่องศรีกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟ2กล่องสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก850บาทนะครับคุณสุชาติหินแก้วตะบนหนองมะม่วงอำเภอหนองมะม่วงชัยนาทวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับคุณจิรพงศ์ศรีแจ่มดีตะบนพระพราชัยอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับยัดเพียงยาครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงของมนแคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมีสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายรอท่านอยู่แล้วก็เบียร์พร้อมพงษ์วันคืดฮอตเดย์รอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อ
0: ุตสาหกรรมยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
0: 2กล่องเหรอนะ
1: 2ชุด2ชุด
0: 2ชุดนี่คืออะไรครับ
1: 8กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่ง2ชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ก็ชุดนึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่ก็เขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส
1: ่
0: งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: ยี่สิบ
2: กระปุกกันนะกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: เช่นว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังว่าเอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: ม
2: ัน
3: แก้ม
2: ึ
3: นหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จ้าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
5: กินดีมาก
4: อ่ารสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: เนี่ยแล้วผมก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่
5: ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: ไปเลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ
5: จ
4: ้ะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับลำเพลินวงศกรเตะตระกูลต่อกับเพลงที่ชื่อว่าห่อหมกฮวกไปฝากป้านะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
7: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
8: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: .1330วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับหลายท่านหลับหลับตื่นหลายท่านหลับหลับตื่นตื่นหลายท่านนี่ยังตาแป้วฟังสุภาษิตอยู่หลายท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับและญาติเพียงญาติยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฟังอยู่กับบ้านหลายท่านหลับไปด้วยฟังไปด้วยเพื่อเพลินเจริญใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะครับเขาบอกว่าสุภสิทธิ์เป็นนักจัดรายการวิทยุจัดแล้วมีคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีเนาะก็จัดรายการทุกค่ำคืนนะ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจำที่นี้ว่าร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวททองแหวกคนให้แข็งแรงบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวททองไวกังคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกินเข้าได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะไปฟื้นฟูร่างกายเป็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือรายแล้วท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นเการูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวครับทาน2สูตรรวมกันเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมจริงนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยเฉลี่ยตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาด้วยวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองถ้าอะไรก็ไม่หายทันวิสซอนหายนะหลายท่านดู TikTok ดูหนังแนวตั้งนี่แหละ ติดกันงอมเงียมหลายสิ่งได้อย่างดู Facebook ดู LINE นะทั้งวิทั้งวัน YouTube ปวดตาถึงสมองถลายไปหายทันวิสซอนหายหลายท่านไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสซอนตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองหลายท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ต้องดื่มฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีละ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิซอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งละ
ก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณยะเพียงยะยาหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทำน้ำป้าเล็กมาคันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีในโรงชโยอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุ๋มบ้านข้อป้าสงลุงสมัยช่างทองบัตรสะทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใครอีกล่ะพี่กัญญาสุนทรวิบุญพลรังนกโพทองอ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพันมาธารลักษ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองนะครับพิเสน่ห์แตงอ่อนงามตำบลป่าตายอำเภอเมืองลพบุรีป้าถวินนุ่มมณีบุบ้านวราดาสองที่ผมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีนี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อย่างเดียวในป้าถวินในปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานความดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณป้าทวินนุ่มดีหมู่บ้านวราดาสองที่คมสร้างตนเองเพื่อมลพบุรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางถังเช่าเดียวบำรุงไตด้วยนะในกาแฟเทนชัยคอฟฟี่แล้วฟังสุภาษิตก็ไปดื่มบอกว่าค่าไตดีขึ้นและญาติเพียงยาทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจดีเจสุภาษิตนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณ7ไปบ่งเช้าเป็นต้นไปสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตได้โดยตลอดนะครับโทรมานะครับ0836931999สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีประกาศที่สกระดาษเตรียมจดเข้าไว้นะครับ0836931999ยับเพียงยะยาหลายท่านบอกจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกละหลายท่านจดในชั่วโมงที่2หลายท่านจดไว้แล้วหายไปอีกจดใหม่ครับและโทรมา0836931999เพลินเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตเทพบุตรลูกทุ่งนะเจ้าชายลูกทุ่งไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองและรองแก้ด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับแล้วมีบทเพลงเพราะๆหลายเพลงรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปด้วยนะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใจแล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจ้ะครับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูทอทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติ
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึงเห็นแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: และเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: ไง
0: แด
1: งมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง2,700บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงงแล้วกันก็ต้องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินห้นละห้นอ่ะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้กันเลยไอ้ห้นกล้องห้นกล้องอ่ะมันจะไม่ได้ห้น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องกล้องไม่ห้นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี้ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: าน้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: ชักกะถามเนาะ
0: เอาครับต่อ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่ายายเพ่งยายาจะมีความสุขความสำราญกันทั้ง3ชั่วโมงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านฟังเข้านอนด้วยชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่านางกลางไพขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
6: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
8: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
0: .1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนWhat?

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ้ยฉลับไปนู่นอีกแล้ว
1: ฉลับอะไรจ้ะ
0: มันจะไปเชียงใหม่ไปยังไงไปทำไม
1: อ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วรถไฟเขากำลังขึ้นฟรีก็ต้องรีบขึ้นเนาะ
0: เนื้อเขาไม่ได้ลองอย่างนี้นะเนี่ย
1: ยังไงจ้ะ
0: เอาสมัยเลยลองสมัยเลย
1: ให้ลองยะ
0: ผิดเนื้อเขา

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีไปยังทุกคลื่นเลย
1: ครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวสป711จากลพบุรี
0: วสป1449จังหวัดชุมพร
1: หรือจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดน 97.75
0: กาญจนบุรี
1: หรือจะเป็นคลื่นวิทยุตชด 92.50 ทุ่งสงนะ

0: นะครับมันทำลายจิตใจเด็กเด็กก็ปิดเด็กก็เปิดเทอมวันจันทร์มั้ง
1: วันนี้
0: ไม่ใช่ปิดเทอมไม่ใช่ปิดเทอม
1: วันนี้วันหยุด
0: วันนี้ก็หยุดอยู่แล้วแต่ในโรงเรียนเทพสุทินเทพสุรินเนี่ยก็ผอ.ประกาศหยุดเลย
1: เปิดวันที่17
0: เปิดวันที่17วันจันทร์วันหวยรับประทานเราเนี่ยนะถามกันมาจังในหวยออกอะไรอ่ะเมื่อเช้านี้พี่ปั้นจากควรกาหลงเนี่ยจากอุดัยเจริญน้องช้าง22หาซื้อไม่ได้แล้ว
1: บอกปั่นไง
0: พี่ปั้นบอกหาซื้อไม่ได้แล้ว22อ่ะ
1: คิดถึงนะพี่ปั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวป้าตายเดี๋ยวผมกำลังทีมงานกำลังเช็คดูเน
1: า
0: ะ
1: สั่งอะไรมา
0: สั่งโปรมิกออยด้วยสั่งวิทยุด้วยยังไม่ถึงเลยอ่ะ
1: โอ้ยังไม่ถึงหรือไง
0: เออมันเป็นยังไงไม่ถึงนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะ
1: ขอหน่อยนะพี่ตายนะ
0: แต่ถ้าไม่ได้จริงนึกขับรถไปถึงสตูลแค่ปากซอยนี่
1: พูดอย่างก็อยู่ใกล้ๆอ่ะนะ
0: เอาแค่ปากซอย
1: ซอยไหนอ่ะ
0: ซอย
1: ซอยยิกๆเนี่ยนะ
0: ยิกๆเนี่ยนะลุงตุ๋ยขอตังค์เลยดาวลูกไก่เมื่อวานเปิดให้บอกไม่ใช่จะต้องเอาของทศพลกับใครอ่ะอีกคนน
1: ึง
0: สีภัยไทยแท้เนี่ยต้องสีภัยกับทศพลหลายคนก็บอกมันหมดเพลงจะเปิดกันแล้วหรืออย่างไรก็เปิดตามใจคุณผู้ฟังขออะไรมาก็เปิดขนาดอ่านข่าวยังมีคนขอข่าวเลยอ่ะ
1: อ้าวแฟนข่าวก็อยากฟังข่าวก็มี
0: เอาข่าวนี้หน่อยข่าวนี้หน่อยมันแล้วแต่จะหาได้บางหลายๆท่านก็ฟังสำนักข่าวหลายสถานีเน
1: า
0: ะ
1: หลายคลื่นหลายสถานีทั้งโทรทัศน์นี่ไม่รู้กี่ช่องอ่ะนะ
0: อย่างขึ้นวสป.เนี่ยตี5มาก็มีข่าวละนะครับข่าวจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ก็มีข่าวแล้วตี5อะไรเงี้ย
1: ฟังกันไป
0: จทล.ก็มีข่าวแล้ว
1: มีจัดกัน
0: เขาก็จัดกันเราก็มีจัดมันเหมือนกับแกงคนละหม้อนะ
1: แล้วแต่
0: คน
1: จะชอบฟังแบบไหนนะ
0: ของเราเนี่ยอาจจะใส่ไข่เยอะไปหน่อย
1: แพงด้วย ดูว่า4บาทกว่า
0: ขึ้นราคาเลยนะมาเช้านี้เป็นไงน้ำม
1: ัน
0: ทุกชนิดอีก85สตางค์อ่ะ
1: เมื่อวานไปเติมมาแล้ว30บาท
0: โอ้โ
1: หจะขึ้นเติมน้ำมันเครื่องน้ำมัน
0: มอไซ
1: ค
0: ์ผมไม่รู้สิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมอัดเต็มถังไปแล้วอ่ะ
1: โอ้มาวานเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่หลายวันแล้ว
1: โอ้ดีแล้ว
0: ดีนะว่าใส่เต็มถังเลยยังไม่ได้ไปไหนอ่ะนะจะไปร้านเจ๊หมูเจ๊หมูบอกไม่ต้องมาหรอกวันนี
1: ้ทำไมอ่ะ
0: เจ๊หมูก็สั่งกาแฟลิต้าเอ็มสั่งยาย่าบริ้งใบ
1: วันนี้เขาไม่ไปไหนจะอยู่ลูกเขาวันแม
0: ่ไม่ได้ส่งให้เลยนะนี่เพิ่งส่งไปให้ลี่แซโอสดบันมี
1: ส่งไปแล้วนะ
0: ส่งไปให้นำเวทโอสดหนองม่วง
1: รอรับของ
0: รอรับได้เลยนะเอามาเรื่องของดินฟ้าอากาศหน่อย
1: พยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาเนี่ยนะ
0: วันนี้ทีมงานเราจะไปหน้าวัดประดับได้เปล่า
1: วันนี้ไม่หยุดใช่ไหม
0: วันนี้ไม่หยุดไปวันไปที่หน้าวัดประดับตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันเนี่ย
1: โอ้จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ขยากได้อะไรก็บอกมานะ
1: ก็ไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้นี
0: ่โอ้แต่เมื่อวานนี้ทีมงานไปส่งปุ๋ยศรีมหาโพธิ
1: ์
0: กลับจะดึกเชียวบอกแวะทำไงแวะอะไรนักหนา
1: เขาคนโสดแล้วเขาก็ไปอย่างนั้นเลย
0: เห็นอะไรสวมๆงานก็แวะถ่ายรูปอยู่นั่นเอง
1: ไปด้วยกันแล้วก็ขายของแล้วกลับไปเลย
0: ไปแวะถ่ายก่อนหรือแวะทีหลังก็ไม่รู้นะ
1: ความสุขของเขาอ่ะ
0: โอ้โหวันนี้ฝนตกเยอะนะภาคเหนือเนี่ยนะ
1: ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อ่ะ
0: โดนแน่ๆแม่ของสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปาง
1: พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากแล้วก็
0: เพชรบูรณ
1: ์เมืองมะขามหวานเนี่ยนะ
0: เพชรบูรณ์นี่ฟังเราทางขึ้นวสป .711 กันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เนินมะปรางพี่น้องอยู่ทางพิจิตรก็ฟังเรา
1: ฟังได
0: ้แล้วก็ที่นู้นที่ชัยภูมิเมื่อเช้าก็โทรมาสั่งซื้อของฟังวสป.ว่างั้น
1: วสป .711 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนร้อยละ60นะจ๊ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตกจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานี
0: สกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและ
1: จังหวัดอุบลราชธานีเมืองดอกบัวเนี่ยนะ
0: ครับมาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆนี่แหละครับภาคกลางเป็นไงร้อยละ60นะ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่มีตกที่ไหนนะ
0: อุทัยธานีกาญจนบุรีและก็
1: จังหวัดราชบุรีนะ
0: ลพบุรีไม่ตกสิงห์บุรีไม่ตก
1: เมืองโป่งนะ
0: พี่น้องภาคตะวันออกนี่ฟังเสียงจากค่ายจักรพงษ์ณขณะนี้
1: 8 5 5เนี่ยนะ
0: ฝนตกร้อยละ60ครับ
1: มีตกที่ไหนบ้างอะนะ

0: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนนี้ฟังอยู่1449ชุมพร
1: ชุมพรเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกันฝนฟ้าคะนองร้อยละ
0: 40ครับที่เพชรบุรี
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานีย
0: ะลาและนราธิวาส
1: ชุมพร
0: วันนี้บริเวณทะเลนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงเกิน2เมตรนะจ๊ะชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ย
0: ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและ
1: จังหวัดสตูลนะ
0: ที่กำลังออกอากาศอยู่ณขณะนี้นะครับ
1: สวัสดีนะชาวสตูลด้วยนะ
0: ครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: พอใช้ได้ไปตกอะไรนักหนาในกรุงเทพอ่ะนะนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะฮะไบโอดีนะครับดูแลกันมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าสร้างเสริมกล้ามเนื
1: ้อ
0: สร้างเสริมสุขภาพมันได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลยนะ
1: ไบโอดีนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: ครับก็เรียกว่าเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลที่เรารับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังงานกลายเป็นโปรตีนครับ
1: มันมีโปรตีนที่จะไปเติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
0: กระปุกหนึ่งก็ตั้ง100แคปซูลนู่นน่ะ
1: ขายเพียงกระปุกละ690บาทเท่านั้น
0: ซื้อ2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ยนะ
0: จ่าย 2,000 บาทครับ
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: แถมให้100แคปซูลเลยนะจ๊ะเขาบอก
1: ตัวแถมตัวขายตัวเดียวกัน
0: ครับผ
1: ม
0: เมื่อวานนี้มีเป็นกระแสไวรัลเลยนะฮะคือเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องของการพกปืนตอนนี้ต้องให้ท่านรองนายกประกรณ์เนาะบอกว่าร่างพรบเกี่ยวกับการใช้วุธปืนใหม่เกี่ยวกับเรื่องขอป.3 ป.4 ป.12 ยกเลิกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มีปืนพกปืนไม่ได้มีปืนยิงไม่ได
1: ้
0: แม้กระทั่งเวลาโจรขึ้นบ้านจะไปยิงโจรให้หงายเงือบเลยก็ไม่ได้
1: ผิดง่าย
0: เออบอกว่าโจรขึ้นบ้านไม่มีอาวุธไม่มีปืนแค่เห็นว่าเป็นบ้านคนดีมีตังค์มันจะมาขโมยแล้วสสก็ไปยิงไม่ใช่สสเลยเจ้าของบ้านไปยิงโจรตาย
1: โจรตายเท่านั้นแหละ
0: กฎหมายเห็นว่าเป็นการป้องกันเกินสมควรเกินกว่าเหตุมีความผิดการฆ่าคนตายนะจ๊ะ
1: โจรเข้าบ้านยิงตายก็มีความผิดนะ
0: อันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไห
1: ม
0: ออกมาพูดมาโต้เถียงกับคุณสาธิตที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าอ๋อถ้าโจรมาเราต้องกราบละทะละมั้ง
1: โจรอย่าปล้นอย่าจี้บ้านหนูนะ
0: คุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยสสพรรคประชาธิปัตย์บอกนายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได
1: ้
0: ทำไงดีครับกราบโจรไปไง
1: ครับโจรอย่ามาปล้นบ้านผมนะ
0: ครับมันต้องดูเหตุผลนะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามันโจรขึ้นบ้านเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเราเสียงไอ้อาโวยวายมันก็หนีไปหมดแล้วเน
1: า
0: ะถ้าลักษณะที่โจรขึ้นบ้านมีอาวุธปืนนะและเชื่อได้ว่ากำลังงัดตู้เซฟบ้านเราอยู่เนี่ยเพื่อจะเอาของที่เก็บไว้จะเอาของจะมาขโมยอ่ะพอดีเราตื่นมาเจอพอดีอ่ะ
1: ทำไง
0: พอเห็นโจรปั๊บ
1: ว่าไง
0: เราก็เอาปืนเล็งไปที่โจร
1: แล้วไง
0: ถ้าโจรมันเห็นมันปืนเล็งมาที่เจ้าของบ้านเล็งมาที่เราเนี่ย
1: พอเล็งมาที่เรา
0: อันนี้เราย่อมจะยิงโจรได
1: ้โอ
0: ้ไม่มีความผิด
1: คือความต้องการจะให้โจรยิงก่อนนะ
0: เออ
1: โอ้ทำท่าจะยิงเนี่ยให้เขายิงก่อน
0: เล็งก่อนนี่ก็สืบมันเยอะ ต้องสืบเยอะถ้าเล็งก่อนนะ พอจะยิงป้องเนี่ย มันตายขึ้นมาเนี่ย
1: นาน
0: เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
1: ก็โหดยาวเลย
0: มันมีปืนหรือเปล่า
1: คือโลกคือสารอีกยาว
0: ต้องดูประมวลกฎหมายอาญา
1: เหมือนแบบนนทบุรีนะก็ไม่รู้ใครมียิงสู้หรือเปล่านะ
0: มาตา68เขาบอกว่าเขาว่าไงนะคนขับรถชักปืนขึ้นมาผมก็สอยได้เลยสิ
1: มันแหมมันลำบากจัง
0: ทั้งข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ว่าการป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือไม
1: ่
0: ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในศาลครับยังไงก็ต้องไปศาลแหละ
1: ไปศาลจบที่ศาลเนี่ยนะ
0: ถ้าปืนจ่อหัวแล้วบอกว่าให้กราบโจรก็จงกราบไปเถิด
1: กราบไป
0: อันนี้กระแนะกระแหนหรือเปล่าเนี่ย
1: ชาวบ้านเราพกไม่ได้แต่โจรพกได้
0: ใครทีนี้นายอำเภอสบายใจแล้วไม่ต้องไปเขียน เซ็นอนุมัติป.3ไม่ใครไปซื้อปืนละ
1: ป.3 ป.2 อะไรเนี่ยนะ
0: เออร้านปืนกระเทียมขนของหนีย้ายกับบ้านเจ๊ง
1: รับซ่อมอย่างเดียวใช่ไ
0: หมรับซ่อมไปอย่างเดียวเหรอ
1: นักการเมืองนี่เขาบอกบางคนนี่มีไม่รู้กี่สิบก็บอก
0: โอ้เยอะครับเยอะ
1: แม่แล้วร่างกฎหมายใหม่นี่ใครมีปืนต้องเสียภาษีทุกปีดิ
0: ครับ
1: อย่างนี้จะได้ภาษีเข้ารัฐด้วย
0: ใช่
1: ปืนหนึ่งกระบอกหนึ่งปีหนึ่งก็500
0: ถ้าผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้นอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: น่าสองตำแหน่งกันเนอะ
0: ลดอัตราการที่ว่าแหมตำรวจทหารเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต้องพกปืนเนี่ยแม่เนี่ยมันจบใหม่ๆยังไม่มีตังค์ซื
1: ้อ
0: ต้องไปผ่อนโอ้เงินเดือนก็น้อยอยู
1: ่
0: ผมว่านายกประกาศรับซื้อปืนเลยจากชาวบ้านเนี่ยผมขายกระบอกหนึ่ง
1: นาน
0: ผมประกาศแทบทุกวันเลยเนี่ยขายกระบอกหนึ่งกระสุนแถมไม่ฟรี
1: มีเยอะไหมล่ะ
0: มีอยู่2 เม็ด อันนี้มีถูกต้องตามกฎหมายนะ
1: มีถูกต้อง
0: แต่ว่าเก็บไว้มิดชิดกระสุนแยกต่างหาก
1: คือใครซื้อก็ขายนะ
0: ซื้อก็ขายแต่ต้องมีป.3 มานะไม่มีป.3 มาผมก็ไม่ได้ขายให้แล้วไปซื้อกันนู่นน่ะที่ว่าการอำเภอนู่นน่ะไม่ได้แล้วต้องมีใบรับรองด้วยนะความมาพื้นอ่ะจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเป็นข้าราชการก็จากผู้บังคับบัญชารับรองใบความมาพื้นมาไม่งั้นเขาไม่ออกป.3 ให
1: ้โอ้กว่าจะออกปืนได้ก็ลำบากเมื่อ
0: โน้จะมีทำไม
1: โอ้แล้วนักการเมืองนี่เขาบอกมีไม่รู้กี่สิบเขาบอกอ่ะเด
0: ้อนี่เขาจะไปคุณหนูคุณนายกเนี่ยเขาจะไปตรวจสุ่มตรวจบนสภาด้วยนะเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยโหเดินซ้ายเดินขวาประกบกันอย่างนั้นน่ะ
1: เขามีเครื่องตรวจวัดวัตถุไม่ใช่เหรอ
0: มีด้วยน้อยแหน่น้อยแหน่เนี่ย
1: มีปืนมากเนี่ยนะ
0: มีปืนมากมีปืนมาก
1: เก็บภาษีไปเลยใครมีปืนอ่ะปีละ500บอกนึงอ่ะ
0: 500น้อยไป
1: น้อยไปไง
0: ใช่
1: จะได้รู้ว่าขาดไม่ขาดมีไม่มีด้วย
0: ไอ้นี่มีปืนเว้ยไปยุ่งกับมันเอาเถอะนะทำไงก็ได้ที่ให้มันลดอาชญากรรมอย่าแบบนี้หน่อยคุณใจร้อนแล้วก็ประเภทโพสต์โอ้โหเดี๋ยวนี้โพสต์กันจังเลยใน TikTok ใน Facebook เนี่ยนะ
1: โพสต์แบบไหนอ่ะ
0: โพสต์ว่ามีปืนเนี่ยปืนอย่างนี้ต้องบรรจุอย่างนี้วิธีการยิงอย่างนี
1: ้
0: บรรจุกระสุน1ซองมีกี่นัดซัดกันไปเนี่ยลูกโม่มีรูมีทั้งหมดกี่รูหลับตาซ้ายเล็งในสายตาขวาอะไรเงี้ยนะไปสอนในโซเชียลนั่นหมด
1: พอผลสุดท้ายก็ใครจะซื้อแบบนี้ก
0: ็เด็กสุดท้ายก็จะซื้ออย่างนี้เด็กก็เอาแล้ว
1: เรียนจากพวกนี้แหละ
0: เรียนจากพวกนี้แหละ
1: ม
0: ันดาบ12คมมันไม่คม2คมนะ
1: ถึงได้เป็นข่าวดังอยู่น
0: ู่
1: น
0: เลยสายตมสายตาดูแลกันบ้างสิ
1: สายตาเนี่ยนะ
0: ตื่นเช้ามายายาบิงสัก2เม็ด
1: ยายาบิงเนี่ยเป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ถ้าเป็นดีแคร์เป็นชนิดซอฟเยล
1: ซอฟเยลเนี่ย2กระปุก650บาทเน
0: ี่ยอ้าวดีแคร์กับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันนะนะดูแลไตดูแลตับไตดูแลภายในคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย
1: โรมิกออยเนี่ยนะ
0: มันเกิดจากอะไรรู้ไหมอาหารทั้งนั้นแหละครับกินอาหารเข้าไปเนี่ยโหสารพัดสารเพจะเป็นนุ่นเป็นนี่หวานเกินไปก็จะเป็นเบาหวานเค็มเกินไปก็จะเป็นไต
1: โรคไต
0: ไขมันเยอะเดี๋ยวก็ความดันขึ้นโอ้ย
1: ลำบากเหมือนกัน
0: เป็นมนุษย์เนี่ยลำบากเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าเกิดกันมาเลย
0: คุณเนี่ยเกิดมาทำไมเนี่ย
1: เกิดมาเพื่อเจอกับคุณนี่แหละ
0: นั่นน่ะสิผมกำลังจะพูดอยู่แล้วเนี่ย
1: คิดถึงท่านผู้ฟัง
0: คิดถึงมาอ่านข่าวให้ฟัง
1: ฟัง
0: มาคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดชั่วโมงนึงอ่ะโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691 0812901691
0: ถ้าอยากจะหาลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์ก็081 924 4377 081 924 4377ครับ
1: จะมา88ทั้งหมดเนี่ย
0: จริงฮะเดี๋ยวซื้อตังค์อีกเดี๋ยวก่อนเนอะปะโถคุณอายุผมจังเนี่ย20ใบแล้วเนี่ย
1: หวยเป๋า
0: ผมซื้อไม่เป็นนะดีอยู่แล้วนะ
1: หวยกระเป๋าใช่ไหม
0: เออตังค์สงสารคนเดินสงสารคนเดินขายแล้วเนี่ยเดี๋ยว
1: ต้องมาง้อเราแล้ว
0: เออ
1: ก่อนนี่ต่อไม่ได้นะ5ใบเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้คุณโอ้ยคุณเลือกเอายังไงก็ได้เนี่ย6ตัวเนี่ยในเป๋าตังค์เราเนี่ย
1: วันแรกๆก็ได้หมดแหละ
0: พองวดแรกไปให้ถูกเหลิมเหลิงไงวันที่สองเล่น20ใบเลย
1: ด้าน
0: ไม่มาสักตวง
1: แต่ประตูก็หลาย หลายเยือนเลยนะ
0: โอ้หลายเลยนะถูก
1: เดียวกันหมดเนี่ย
0: ใช่นี่ตำรวจก็ไปรวบ2หนุ่มซาเล้งที่หน้าทำเนียบเก็บของเก่าครับ
1: แล้วเก็บของเก่าแล้วเป็นยังไง
0: ตำรวจเห็นมีพิรุษ
1: พิรุษแบบไหนอ่ะ
0: จับคาด่านเลยยึดยาไอ้ได้เกือบ2โลอ่ะ
1: คนเก็บของเก่าเนี่ยนะ
0: เออเก็บของเก่าไปเก็บที่ไหนแล้วนะ
1: ไปเก็บเจอยาไอ2โลหรือไง
0: นี่ตำรวจจากสภ.คอหงจังหวัดสงขลา
1: เอ้าสงขลาเนี่ยนะ
0: เอ้าใครโทรมาตอนนี้อีกแล้วได้อ่านข่าวก่อนดิ
1: ว่าไงว่าไง
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าขอเพลงจ้า
0: อุ้ยกำลังอ่านข่าวจะมาขอเพลงอะไรตอนนี้
1: อืม
2: ตอนขโมงที่2นะจ
0: ้าอ้าวเพลงอะไรล่ะแม่มึง
2: เดี๋ย
0: วนะแป๊บๆอ้าวยังไม่รู้หาเพลงอะไรเลยอ่ะ
1: เออเพลงไปตกซะแล้ว
0: ฮะ
2: จำใจแก
0: ่ไม่เคยได้ยินละเพลงนี้
1: จำใจแก่แก
2: ดวงดีตีวิช
0: ั
2: ย
0: อ๋อดวงดีพวกกันน้องชายโชเล่เขา
1: น้องกันน้องกัน
0: อันนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
2: ท่าตะโกจ
0: ้
2: ะ
0: โอ้ท่าตะโกกำลังฟังอยู่ใช่ไหมเล่าน
1: ครสวรรค์
2: ฟ
1: ัง
2: ทุกวันแหละแต่ไม่ได้ขอจ
0: ้
2: า
0: จ้า
1: เดี๋ยวจัดให้
0: นี่ไม่ขอเพลงก็ขอข่าวกันเนี่ยนะ
1: โอ้อะไรนะเพลงอะไรนะ
0: จำใจแก่
1: โอ้คนเรานี่เนาะ
0: ดวงดีศรีวิชัย
1: จำใจแก่เนี่ยนะ
0: น้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งเลยนะ ผ่านมาลบเลี้ยตังค่าขนมมากินบ้างดิ
1: ไม่เจอกันเลย
0: ไม่เจอกันเลย
1: รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอกัน
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้เดี๋ยวนี้เขาไปเดินสายอยู่กันนู่น
1: ลงใต้เ
0: หรอลงใต้ไปกับสัญญาพรรายไปกับนู่นนะ
1: เขาพวกเดียวกันนี
0: ่ครับ
1: อืม
0: ตำรวจสภ.คอหงจังหวัดสงขลาที่เขาฟังเราได้ทั้งตชด.ทุ่งสงนะ
1: ฟังแล้วบอกให้มาฟังกันเยอะๆนะ
0: นำโดยท่านพันตำรวจเอกอภิชาติวรรณโกท่านเป็นผู้กำกับใช่ไหมเล่า
1: ใช
0: ่จังให้ทีมงานไปตั้งป้อมตั้งจุดตรวจอาชญากรรมบนถนนกาญจนวนิชขาเข้าเมืองหาดใหญ
1: ่
0: บริเวณหน้าศาลเจ้าเทพนาจาตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละ
1: แล้วก็ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่พบอะไรนะ
0: รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับ Honda Wave นะทะเบียนสงขลานี่แหละครับ
1: ลักษณะคล้ายกับซาเล้งเก็บของเก่าแน่
0: ขับขี่เข้าไปยังจุดตรวจโดยมีชาย2คนนะ
1: แสดงท่าทางมีพิรุธเนี่ย
0: เงอะเงอะเงอะเจ้าหน้าที่ก็เรียกมาสิ
1: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: จากการตรวจคนปรากฏว่า
1: พบยาไอบรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวนทั้งหมด4ถุง
0: 4ถึงน้ำหนักช่างแล้วกิโล9ขีดอ่ะ
1: เยอะเหมือนกันดิ
0: โอ้เป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ
1: ซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าผ้าเนี่ย
0: ปะปนมากับเสื้อผ้าบนรถพ่วงข้างนี่แหละ
1: แล้วจากนั้นเนี่ย
0: ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายก็คือนายสุภชัย
1: อายุ41ปีนี่เป็นคนขับเน
0: ี่ยแล้วก็นายชิงชัย
1: อายุ43ปีเนี่ย
0: ครับ
1: มาด้วยกัน
0: ส่วนเบื้องต้นในผู้ต้องหาการรับสารภาพว่ารับจ้างจากเอเย่น
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
0: ชื่อออสจะไม่ใช่ออสโฟเอสนะ
1: ออสเล่นดนตรีป่ะ
0: ให้นำไปรถสามล้อเนี่ยไปจอดทิ้งไว้บริเวณซอยฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
1: ที่ตลาดท่าข้ามบุญ
0: นะตำบลท่าข้ามหาดใหญ่นี่แหละ
1: เพื่อจะนำยาไอ้ไปเก็บรอไว้ให้กับลูกค้าต่อนะ
0: โดยใช้คราบของรถเก็บของเก่าอำพรางสายตาตำรวจ
1: ตกลงค่าจ้างได้ 10,000 บาท
0: โอ้โหไม่แปลกใจมั้งแล้วนะจ้างเอาของมาวางแค่นี้ให้ตั้ง 10,000 อ่ะ
1: หลังเสร็จงานเนี่ยจะได้เงิน
0: เอาไปจอดทิ้งไว้ซะก่อนเดี๋ยวเขามาเอาตังค
1: ์และจากการตรวจปัสสาวะเนี่ย
0: พบว่าสารเสพติดในร่างกายทั้ง2รายมีครับ
1: มี
0: สุภชัยเนี่ยเคยมีประวัติถูกกักตัวในทันตสถานนะ
1: บำบัดพิเศษสงขลาคดียาเสพติด
0: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอเพื่อจำหน่าย
1: แล้วก็สารเสพติดแล้วก็ข้อหา
0: เสพสารเสพติดครับ
1: ขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีไปกินขนมนาที่โรงพัก
1: ทั้งสองคนเลย
0: ครับผม
1: นี
0: ่ยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยทำไมไม่กินเลยไอ้หนู
1: เราเรียกนายก
0: แล้วขอโทษครับขอโทษครับ
1: ท่านเลวัตมีมาบ่อยนะเนี่ย
0: เป็นผมเป็นเอฟซีป่าเลวัตเขาเขาติดปากกันสิยาไทยทิพย์โอสถเป็นก้าวบรรลุมันต่อยเป็นกระดูกทับเต้นเนี่ยมันปวดบรรเทาปวดในสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวการรับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ยนะ
0: ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกการรับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: อันนี้2กระปุก500
1: เออ
0: หลายคนบอกผมขอซื้อกระปุกนึงจะไปเอาไปกิน
1: 2กระปุก500เนี่ย
0: กระปุกนึงอ่ะ290เสียค่าส่งอีก
1: ใช่
0: ซื้อ2กระปุกก็จ่าย500บาทกินได้ตั้งเดือนนึงเดี๋ยวตีตาย
1: แล้วบอกถ้าซื้อสัก4กระปุกอ่ะ
0: เอ้าเดี๋ยวร้านค้าเขาแถมให้กระปุกนึงเป็น5กระปุก
1: แถมไป5กระปุกเลย
0: เอออย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะดูให้ดีก่อนนะ
1: ดูอะไรอ่ะ
0: รูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้างเนี่ยนะ
0: แล้วก็คำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ไอ้คนนี้มันหล่อเชื่อผมเหอะเออ
1: หล่อหล่อไม่มีดอกเนี่ยนะ
0: หล่อล่อล่อล่อหล่
1: อสั่งซื้อกัน
0: สั่งซื้อกันนะหรือจะไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้นั่น
0: ตอนนี้หลายร้านมีแล้วมีให้ท่านได้ซื้อกันแล้วนะหนุ่มลพบุรีครับ
1: เป็นยังไงหนุ่มลพบุรี
0: เป็นมนุษย์เงินเดือนไง
1: เขาเรียกมนุษย์เงินเดือน
0: ใช้ชีวิตแบบขับรถจากลพบุรีไปทำงานกรุงเทพทุกวันอ่ะ
1: โอ้แกขยันเนี่ย
0: โอ้เนี่ยใช้ชีวิตขับรถจากลพบุรีไปทำงานที่พร้อมพงทุกวัน
1: ไปพร้อมพงเนี่ยไง
0: เออไปทำงานที่นู่นครับเขานึกว่าเราก็นึกว่าโอ้จะหารายได้วิเศษไหม
1: เออ
0: ไม่ใช่
1: เป็นไง
0: เช้าไปเย็นกลับจะได้กลับมาเห็นหน้าลูก
1: คือคนอยากอยู่กับลูกกับเมีย
0: ลูกเพิ่งคลอดไง
1: โอ้อยากดูหน้าลูกนะ
0: ไม่บอกชื่ออะไรอย่าไปสัมภาษณ์กันหน่อยนี่
1: หนุ่มลพบุรีวันก่อนก็มีสาวลพบุรี
0: ไอ้นั่นไปหลอกเขา
1: ไม่ได้หลอกหนุ่มเมืองเชียงใหม่
0: เชียงใหม่
1: อืมอันนี้หนุ่มลพบุรีเป็นยังไง
0: ก็ตื่นตีตื่นหกโมงเช้านะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกเดินทางไปทำงานทันที
1: ไปยังไงอ่ะ
0: ขับรถไฟฟ้าจากลพบุรีไปที่อาคารจอดรถแยกคอปอใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงประมาณสองโมงครึ่งแล้วก็ขับแล้วก็ไปขึ้นรถ BTS ที่สถานีแยกคอปอไปลงสถานีพร้อมพงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: แล้ว
0: พอไปถึงก็ต้องเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศในตึก M Quartier โดยเขาทำงานตอน10นาฬิกาครับ
1: โอ้ทำงาน10โมงเลยเนี่ย
0: เอาทำห้างทำสินค้าก็ทำอย่างนี้แน
1: ่อ๋อๆ
0: ซึ่งก็จะกลับบ้านตอน3ทุ่ม
1: แล้วก็
0: แวะชาร์จแบตก่อนจะถึงบ้านก็เที่ยงคืนกว่า
1: เที่ยงคืนโอ้โหแกก็มันหนักเหมือนกันเนี่ยนะ
0: หนักจริงๆ
1: เพื่ออยากจะเห็นหน้าลูกเนี่ยนะ
0: เห็นผลก็แม่เพิ่งลูกภรรยาเพิ่งคลอดลูกอะไร
1: เดี๋ยวก็ต้องดูเมียด้วยนะ
0: นะเดี๋ยวสักพักนึงอาทิตย์นี้อาทิตย์นึงกลับบ้านหนแบบคนข้างผมนี่แหละ
1: 2ปี3คนนะลูก
0: 2ปี3ปี3ปียังไม่กลับบ้านเลยก็มี
1: เออมันไม่ห่วงบ้านแล้ว
0: ไม่ห่วงบ้านแล้วนะนะครับนี
1: ่คนลพบุรีนะ
0: ครับผมดูแลไตก็นี่เลยครับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกับดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดีแหละ
0: นั้นก็ดีแคร์ดีต่อใจดีต่อตาแต่ถ้าเป็นโปรมิกออย
1: ล์โปรมิกออยล
0: ์บำรุงและฟื้นฟูไตนะไม่ได้รักษานะ
1: ราคาเดียวกันนะ
0: เออ
1: ดีแค่แหละ
0: ครับ
1: ของปุก150ป่ะเนี่ย
0: ท่านอนุทินสั่งห้ามพกปืนฝ่าฝืนติดคุกแน
1: ่เออ
0: นักกีฬาไปยิงปืนก็ไม่เว้นครับ
1: เออแล้วเวลาจะซ้อมทำไง
0: ไม่ต้องซ้อมครับถึงเวลาก็ไปแข่งเลย
1: แล้วจะเอาปืนไปยังไง
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: มันก็ลำบากเหมือนกัน
0: เออต้องออกกฎหมายร่างพรบอาวุธปืนใหม่นะเนี่ย
1: คำว่าท่านนายกไม่มีปืนแต่ว่าภรรยามี
0: ภรรยามีเลย
1: ก็แปลกเหมือนกันระวังให้ดีนะ
0: แกกล่าวจะไม่ให้เมียแกพกปืนนะคุณนายไม่ต้องพกนะคุณนายอยู่ระนองนะคนใต้นะ
1: เอ้าคุณนายเขามีใบพกกับมีปืน
0: อ
1: ะ
0: มีสิ
1: แต่คุณนายกไม่มี
0: นายกจะบังคับไม่ให้มีกลัวสิ
1: โอ
0: ้หน่อยก็ห้ามผู้หญิงขับรถกันด้วย
1: เออ
0: คุณใครเป็นสามีภรรยากันใหม่ๆรักอะไรก็เอาเหอะสอนขับรถเนี่ยอย่าได้สอนเนี่ยอย่าได้สอนเมียขับรถอย
1: ่
0: าได้สอนเมียยิงปืนไอ้สองอย่างนี่เขาเรียกว่าอันตรายใกล้ฝ่ายเรา
1: เขาไม่ให้สอนใช่ไหม
0: ทหารปืนใหญ่ก็บอกอันตรายใกล้ฝ่ายเรา
1: เออ
0: ท่านจะต้องปรึกษาคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวคุณประกรณ
1: ์
0: คุณไปเร่งราชบัญญัติพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่หน่อยเด
1: ้นั่น
0: ป.3 ป.4 ป.12 นี่เลิกไปเลย
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อย่าลืมนะเก็บภาษีปืนด้วยบอกละ500ต่อปีต่อทะเบียนทุกปี
0: คุณไม่มีก็พูดได้ดิ
1: เอ้าก็คนมีปืนยิงกันตายเลยมาไม่ได้ประโยชน
0: ์ดื่มกาแฟสบายสบายใจอย่าไปสูบบุหรี่คุณฉลอง
1: อ
0: ขอกาแฟตำรวจก็มีให้กิน
1: คนเขาเครียดเขาก็สูบอะไร
0: เอากาแฟที่ร้อน
1: ๆ
0: นี่กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยท่านไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลท่านไม่ต้องไปซื้อครีมเทียมนะ
1: ไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานด้วย
0: เออไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานด้วย
1: ไม่ต้องกลัวเป็นไขมันด้วย
0: ใช่ ขาไม่ใส่น้ำตาลเขาไม่ใส่คาเฟอีน
1: ทั้งสองสูตรของเรานี่แหละ
0: ไอสูตรดั้งเดิมเนี่ย1ถุงมี30แก้ว
1: 30แก้วก็490บาท
0: 2ถุงก็900บาท
1: ใช่
0: ซื้อ5ถุง1คาราเบล 2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
0: แล้วเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงหนึ่งมี20แก้ว380บาท2ถุง700บาท
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาท
0: 1คาราเบลรับทันที
1: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
0: มันต่างกันตรงที่ว่ากาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืด
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
0: ไปดูแลรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะนอกนั้นส่วนผสมเหมือนกันหมดสมทางเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำนี่แหละ
0: เท่านั้นแหละครับมัน10กว่าปีจะ20ปีแล้ว
1: คนรู้จักกัน
0: โฆษณาไม่ต้องไปเวอร์เยอะโอ้ยแกเอ้ยแกกินข้างขาไปแล้วแกยังหายปวดขาปวดเข่าอะไรเงี้ยนะของเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: กาแฟ
0: เราทายคนเป็นเบาหวานกินทั่วโลกเลยเนี่ย
1: ของเราบอกเบาหวานเป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้ใช่ของเราใส่น้ำตาลแต่กาแฟลิซ่าเอ็มโกเพิ่มคอลลาเจนมาบำรุงกระดูกบำรุงข้อด้วย
1: งาน
0: ถ้าคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มใช่ไหมเล่าเพราะว่าหมอก็มีให้ดื่มอ่ะตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอแล้ว
1: ฉีกไปแล้ว
0: ผลิตปรุงกาแฟสำเร็จรูปขึ้นมาชื่อว่ากาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ้ค่อยๆจิบร้อนๆจิบไปเป่าไปจิบไปจู๊พอหมดแก้วปั๊บเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: มะละขี้นกตะช้างให้เราสองเม็ดเลย
1: มะละขี้นกเนี่ยนะรับประทานกัน
0: ครับ
1: นี่ปลูกก็300
0: ใช
1: ่แต่ถ้าซื้อ2กระปุกนี่ได้600นะ
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ถ้าซื้อกระปุกเดียวเนี่ย
0: เสียค่าส่งสิ
1: ต้องเสียนะ
0: ถ้าซื้อ4กระปุกแล้วแถมให้กระปุกนึง
1: เป็นอย่างนั้นซะด้วย
0: อ้าวราคาเดียวกันเลยครับน้ำมันงาดำ
1: ราคาเดียวกัน
0: ใครที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบนี
1: ่รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเจน
0: โอ
1: ้
0: กระปุกนึง60เม็ด300บาท
1: ใช่
0: ซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งอีกนะแต่ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง4กระปุกก็แถมให้กระปุกหน
1: ึ่งแถมให้เหมือนกันเนี่ย
0: ครับนี่เลยครับคุณฉลองเรี่ยวแรงตอนนี้เรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมี
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ปิดปากเงียบพยักหน้ายอมรับเครียด
1: เป็นห่วงลูกสาว
0: ห่วงลูกสาว
1: ท่านก็มีลูกอ่ะนะ
0: ตอนทำท่านไม่ได้คิดไง
1: มันก็อารมณ์ชั่ววูบก็เป็นได้คนเราอ่ะนะ
0: สะใจเดี๋ยวสะใจแล้วยิงให้สะใจแล้วก็ไม่ได้คิดหรอกว่าหลังจากยิงแล้วจะไปไหนอ่ะ
1: มากแต่ก็โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะ
0: ใช่เมื่อวานนายกก็ไปต่อว่าต่อขานผบ.ตร.คุณปล่อยให้สูบบุหรี่นั่งควายห้างไม่ใส่กุญแจมือได้ไงอีกแล้วทางตำรวจเขาก็ใส่แหละแต่ตอนนี้แกเครียดไง
1: แกเครียดสูบบุหรี
0: ่
1: นักข่าวก็ถ่ายภาพเห็นกันนะ
0: ทีนี้นักข่าวนี่ก็แสบจริง
1: ๆเป็นยังไงอ่ะ
0: ที่ไอ้ป๋องเจ็ดศพเนี่ยไอ้ป๋องห้าศพเนี่ยมันเครียดดีกว่านี้อีกใส่มือแจมือภายหลังไม่ให้มันสูบบุหรี่บ้างเล่าอุ่นนักข่าวนี่ร้ายจริงๆนะ
1: ว่าอย่างงั้นเนี่ยนะ
0: ครับโฟกัสนะโฟกัสนะถ้าเครียดกินโฟกัสครับ
1: โฟกัสเนี่ย
0: เอ้ามันจะได้ฉี่คล่องไง
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ฉี่ลดหัวนิ้วโป๊ะเท้านี
1: ่เปอะเลอะเทอะเนี่ยนะรับประทานโฟกัสเนี่ย
0: กล่องนึง390บาท2กล่อง7003กล่อง 1,000 บาทคนไม่เคยกินซื้อทีละกล่องพอ
1: กล่องสีเขียวเนี่ยนะ
0: เขียวๆกล่องเดียว
1: เดียวกล่องเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวัสดนี่แหละทั้งในและนอกของแบบเยอะเลยมาพร้อมอาวุธครบมือครับจัดกำลังรถยนต์4คันแล้วก็รถจักรยานยนต์2คันโดยมีทีมรถนำขบวนแหมเป็นบุคคลสำคัญนะเนาะ
1: แหม
0: รถปิดท้ายขบวนเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
1: กลัวเขาจะมาทำร้าย
0: จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรง
1: ออกจากข้อควบคุมตัว
0: แล้วก็นำไปขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
1: เพื่อไปฝากขังยังศาลจังหวัดนนทบุรี
0: ระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวพยายามถามพี่ร้อง
1: น่ะ
0: มีอะไรอยากพูดเปล่า
1: เนี่ยเวลาไปถามยังเวลาให้สัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ
0: ์เพราะจะตัวก็ไม่ตอบคำถามใส่นะเฮ้ยแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามเครียดหรือไม
1: ่
0: เป็นห่วงลูกสาวหรือไม
1: ่นายฉลองว่ายังไง
0: พยักหน้าแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถโดยมีสีหน้าฝืนยิ้มและแสดงความกังวลนะ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ทั้งนี้ได้ท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลอง
1: แล้วให้เหตุผลว่า
0: เป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญ
1: แล้วก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ย
0: ครับขณะที่ช่วงเช้าในตำรวจก็ควบคุมหน่วยควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศร
1: เพื่อดำเนินคดีกับทางด้านนายฉลองผู้ต้องหาคดียิงนายกอบจ.นนทบุรี
0: สาสุขมายุ่งอะไรกับเขาเล่า
1: เอาคนที่ต้องตรวจโรคนี
0: ่เอาไปใช้
1: ไปใหม่
0: ก็มาสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการไง
1: อ๋อมาให้โชคกันนี่นะ
0: เออมาให้โชคร
1: ับไปเท่าไหร
0: ่ตำรวจก็โดนด้วยนะ
1: เออ
0: เจ้าของโรงพักอ่ะ
1: พื้นที่
0: ปรับ 5,000 นะ
1: ปรับในฉลองนี่นะ
0: เ
1: ออ
0: จะเปรียบเทียบในฉลองเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ปรับตำรวจไว้นะ
1: เออเอ๊ะเขานี่เขาบริการถึงที่เลยไงเน
0: ี่ยบริการปรับถึงที่ครับขอให้บอกเ
1: ออหน่วยควบคุมโรคเนี่ยนะ
0: ผมเดินมาแสนกว่าบาททีนึงแล้ว
1: โอ้เจ้าเดียวกันเนี่ยนะ
0: อืมสาธารณสุขนี่แหละ
1: สาธารณสุขไง
0: คุณปูนี่แหละมาปรับผมถึงสถานที่เลย
1: บริการถึงที่เลยแก
0: เออแหมผมก็ไม่ได้ควบคุมสถานีวิทยุเนาะเป็นผอ.เองปล่อยเขาพูดใจใจ
1: ใจอะไรก็ไม่ได้ฟัง
0: เลยเราก็ไม่ได้ฟังไง
1: แล้วงานมีนะ
0: เขามีคำสั่งเตือนมาแล้วก็บอกเขาบอกเอ้ยเขาเตือนมาแล้วเว้ยอย่าไปพูดเยอะนะเดี๋ยวเขาปรับนะจ้าสักพักเดียวมันเอาอีกแล้ว
1: นาน
0: ทีนี้เขาก็ไม่เตือนแล้วเด้เขาก็เล่นเราเลยเด
1: ้นาน
0: สมน้ำหน้าตัวเองถ้าไม่มี
1: ไม่น่าเลย ไม่น่าเป็นหัวหน้าสถานีเลย
0: เนาะคุณดอทคุณระวังนะเดี๋ยวไปก่อนละเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่อย่าหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะจ๊ะ
1: นะ
0: เรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้าอ้าวไม่เล่นแล้วดูนั่น
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได
2: ้คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: เริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
5: มันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใย

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
14: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
15: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: แม่กลับมาชั่วโมงที่2นะขออภัยสาวทัตโกด้วยเนาะขอเพลงมาแล้วเราเปิดให้หน่อยๆเดียวเอง
1: โหลดได
0: ้โหลดได้นิดเดียวเอง
1: แต่เปิดไม่หมดนะดาม
0: ันเปิดแล้วมันมาแค่นิดเดียวไง
1: นั่นนะที
0: ไม่ใช่เปิดไปหมดมันเล่นนิดเดียว
1: ออ
0: มันไม่ชอบคนแก่ร้องมั้งเพลงหยอกหยอกหยอกหยอกกลับมาชั่วโมงนี้ก็เหมือนเดิมฮะข่าวคราวแล้วก็มีเพียบพร้อมนะก่อนจะอ่านข่าวนี้แล้วให้ไปเบิร์ดเดย์คนสักคนหนึ่งได้ไหม
1: ไรนะ
0: คุณแชล่มดาวรุ่งอะสิ
1: วันนี้เขาเกิดไงเนี่ย
0: เออเกิดวันนี้เกิดวันแม่เลย
1: โอ้
0: สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมใจปรารถนาค
1: ิ
0: ดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยากได้อะไรก็เก็บเงินหาซื้อเอาเองนะจ๊ะ
1: ประมาณนั้น
0: ครับ
1: Happy birthday
0: Happy birthday น้องน้องชะแล่มเนี่ย
1: ชะแล่มดาวรุ่งเนี่ยนะ
0: เจอหน้าผมไม่ค่อยเรียกพี
1: ่เรียกไง
0: เรียกลุงนี่ดิ
1: เรียกลุงช้างเ
0: นอะวันนี้ไปนู่น
1: ที่ตลาดนัดนู่น
0: หน้าวัดประดับหน้าวัดประดับตำบลบางระจันนะ
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: อยากได้แล้วก็บอกมาปุ๋ยเปยก็มีไปทั้งหมดแหละ
1: บอกกัน
0: แต่ว่าต้องบอกนะไม่บอกก็ไม่ยกไม่ยกครึ่งรถนะ
1: มันหนักรถนะนะ
0: ครับเพราะมัน50กิโล
1: ถ้าบอกเขาก็จะได้เอาติดรถไปกี่ลูกก็ว่ากันไป
0: ครับเรายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นวสป711
1: ก็ยังอยู่
0: วสป1449
1: ชุมพรก็ยังอยู่
0: ครับแล้วรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: เมืองการก็ยังอยู่
0: ทุ่งสง
1: นคร
0: นครศรีธรรมราช
1: ยังอยู่ยังอยู่
0: สตูลที่อำเภอท่าแพนะครับ
1: ยังฟังการ
0: ภูธรภาค9นะฮะ
1: อ
0: ยู่กันตรงนี้เป็นประจำ
1: เสียงจากข้าจักรพงษ์ด้วย
0: ครับจสหนึ่งกรุงเทพยังอยู่นี่เป็นแม่ข่ายใหญ่เลย
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: เมื่อคืนบอกฟังทั้งคืนไม่เบื่อมาฟังตอนนี้อีกข่าวกลางวันนะข่าวกลางคืนข่าวเมื่อคืนนี้กับข่าวตอนนี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ข่าวตอนนี้มันจะไปเหมือนคืนนี้พอเรารีลันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างที่ทำให้เราได้เจอกัน
1: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึง
1: ฮอร์โมน
0: ฮอร์โมนของดึงรวง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
0: เม็ดฟูกรดอะมิโน
1: เม็ดฟูกกล่องละ 1,000 บาทนะ
0: รวมไปถึงสมุนไพรไทยทิปโอสด
1: ปวดก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกรับประทานกัน
0: ครับไทยแคลพัด
1: ไอแควพัดเนี่ยเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: กระดูกล้านกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: จากนู่นจากท่าม่วงไม่ใช่ดิอะไรอะจากลังหวายลังหวาย
1: ที่ไหนอะลังหวาย
0: กาญจนบุรีไง
1: เมืองการนะ
0: พนมทวนพนมทวน
1: สวัสดีนะชาวเมืองการคิดถึง
0: ครับสั่งงาดำมาผมไม่มีลำข้าวนะก็บอกของงาดำลำข้าวไม่มี
1: อ
0: ่ะผมงาดำล้วนๆนะไม่ต้องผสมอะไรกับใครเลยเหมือนฟ้าทลายโจรของเราอ่ะฟ้าทลายโจรก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรเดี่ยวไม่ต้องผสมอะไรกับใครครับไม่เหมือนมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยมีถั่วดาวอินคานี
1: ่
0: มีมะระนะครับมีหลายอย่างนะผสมผสานกันไม่งั้นมะระอย่างเดียวมันสกัดเย็นไม่ได
1: ้
0: ต้องไปอาศัยถั่วน้ำมันงาน้ำมันถั่วดาวินคาถึงจะได้นะรวมไปถึงขอบคุณไปยังโปรมิออยดูแลไตนะครับยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ไบโอดีเอนไซม์ยินิแคปซูลกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกรวมไปถึงฟอร์กัสเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดถึงฟอร์กัสกันนะฮะ
1: ฟอร์กัสฟอร์กัส
0: แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะครับเขาขนไปหมดแหละแม้กระทั่งใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
1: เขาจะมีสายเลี่ยมจอยไปด้วย
0: มีจอย

0: ไม่หายไม่หายไม่เบาเชื้อมันติดแผลมันติดเชื้อนะ
1: นั่น
0: เอาเพชรดีแคร
1: ์เพชรดีแคร์นะ
0: เป็นสเปรย์พ่นกับใบนะครับจะได้ช่วยให้น้องแมวน้องหมาก็มีความสุขกันไก่ก็ได้นะหมูหมากาไก่ได้หมดที่เราเลี้ยงไว้ถ้ามันเป็นแผลนะครับ
1: ตัดเลี้ยงนะ
0: ครับใช้แล้วใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะครับเมื่อวานนี้ผบ.ตร.ยอมรับว่าถูกท่านนายกติงมา
1: โทรไปติงภาพ
0: โทรไปติงเลยภาพคุณฉลองสูบุรีแล้วก็แถลงข่าวไร้เครื่องพัฒนาการจริงๆเขาเรียกเครื่องพันธนาการเนาะก็เรียกเครื่องพัฒนาการ
1: พันธนาการ
0: พี่ตายของเราเนี่ยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรเปิดเผยถึงกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.นนทบุรี
1: ต้องหาคดียิงทางด้าน
0: ของนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตน่ะ
1: ปรากฏภาพ
0: ขณะคุณฉลองกำลังสูบบุหรี่ระหว่างสอบปากคำ
1: ที่สภ.รัตนาธิเบศรดูน่ะ
0: และไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือว่าเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
1: ทั้งเรื่องของการแถลงข่าว
0: การใช้เครื่องพันธนาการรวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่างควบคุมผู้ต้องหาคุณฉลองนี่สังกัดพรรคอะไรรู้ไห
1: ม
0: ภูมิใจไทยเออเขาสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะครับ
1: อยู่มาหลายพักว่า
0: ครับแม้แต่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเป็นรุ่นพี่ก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายและเป็นระเบียบหากเพราะว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา157ก็ต้องตรวจสอบ
1: อย่างรอบครอบ
0: เนี่ยเพราะนั้นสาธารณสุขต้องเล่นตำรวจด้วยนะ
1: อ
0: ย่าไปเล่นไงคุณจะร้องอย่างเดียว
1: ปรับไป 5,000 ไง
0: ปล่อยเขาสูบบุหรี่ได้ไงเราสถานที่ราชการ
1: น่ะสถานที่ราชการเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นสถานที่ราชการเป็นที่ว่าการอำเภอหรือเป็นอะไรก็ช่างออกไนที่จัดงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดไม่ได้เลยนะเขาจัดได้แต่ว่าพวกร้านเบียร์ร้านอะไรมันไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมีไปทั่วหมดเนาะขายเหล้าขายเบียร์ในวัดในสถานที่รายการไม่ได
1: ้
0: นะจ๊ะ
1: ไปซื้อจากที่อื่นมากินได
0: ้เออหากคุณกินเหล้าข้าวพรรษางดไม่ได
1: ้
0: มันรู้อยู่รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะจะไปกินทำไม
1: อย่าไปกินเนื้อเชื่อผมมากินเหล้า
0: เลิกได้เลิกเลย
1: เลิกไปเลย
0: ถ้าเลิกไม่ได้
1: เลิกไม่ได้อ่ะ
0: ข้างบ้านผมมีขายครับมาได้เลย
1: ไปซื้อได้ใช่ไหมข้าวพรรษา
0: ข้าวพรรษาข้าวพรรษาอย่าไปดื่มมาเลย
1: ดูแบบผมเป็นตัวอย่างนะ
0: เ
1: นี่ยข้าวพรรษา
0: ผมก็ตามใจคุณจริงๆนะเนี่ยโอ้คุณฉลองเรี่ยวแรงนี่ข่าวเต็มหน้ากระดานหมดเน
1: า
0: ะ
1: นอนคุกเนี่ยศาลไม่ให้ประกันเนี่ย
0: โทษสูงอ่ะพฤติการอุกอาจกลัวจะหนีไง
1: กลัวจะหนีด้วยนะ
0: โอ้หลายคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมีให้เราดูกันเยอะแยะนะครับหนีไปอยู่นู่นไปอยู่กับฮุนเซนก็
1: ม
0: ีไปอยู่ประเทศแต่ละประเทศเยอะแยะไปหมดอ่ะ
1: นาน
0: ที่ไปทำผิดอ่ะพอกลับมาก็ติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ออกเพราะว่าเข้าข่ายอายุ70ใช่ไหมคุณชลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่1ใน3ซะก่อนนะ
1: ตามกฎเกณฑ์ของเขา
0: คุณฉลองนี่ก็เกิน70แล้วก็เข้าข่าย
1: 70กว่าแล้ว
0: ก็ต้องนอนคุกก่อนจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับ
1: กฎเกณฑ์ของเขาอ่ะนะ
0: ในเมื่อเขาไม่ให้ประกันตัวก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่ไปเถอะข้างบ้านผมเขาอยู่มันตั้งหลายปีเขายังอยู่ได้เลย
1: ไม่รู้จะไม่ต้องไปเที่ยวไหนด้วย
0: ต้องไปเที่ยวไหนโอ้ข้าวก็ไม่ต้องหาเดี๋ยวก็มีคนทำมาให้กินน้ำก็มีกินถึงเวลาเขาก็ให้นอนอย่างดีผ้าห่มสามผืนนั่นแหละ
1: นาน
0: บุหรี่ก็ต้องซื้อสูบนะเขาไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่นะ
1: เขามีสูบด้วยไง
0: สูบได้แต่อย่าไปสูบบนโรงนอนอย่าไปสูบในห้องอาหารอะไรเงี้ยเขาจะมีช่วงเวลาให้สูบบุหรี
1: ่
0: ถ้างดได้ก็งดเลิกได้ก็เลิกได้ร่างกายเราจะได้แข็งแรงอะเนาะ
1: นาน
0: นะครับแต่ไบโอดีเนี่ยเขาให้เข้านะซื้อไบโอดีไปเยี่ยมได้นะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซื้อกัน
0: ท้อกายท้อร่างกายมันท้อได้แต่ใจอย่าท้อนะถ้าใจท้อมันก็ร่างกายห่อเหี่ยวไปด้วยบำรุงฟื้นฟูสุขภาพด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลสร้างโปรตีนให้กับร่างกายครับ
1: ไบโอดี
0: โดยเฉพาะอายุมากแล้วเนี่ยร่างกายเราขาดโปรตีนไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประทานได้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ขาดแคลเซียมยังไม่ได้เลย
1: อ
0: าหารถึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่าป่วยแล้วกินนะมันต้องกินตอนไม่ป่วยนี่แหละครับถ้าป่วยต้องกินยาทีเนาะถ้าป่วยต้องกินยาไปหาหมอโรงพยาบาลมีหมอทุกชนิดแหละครับหมอตา ยังมีเลยนะครับท่านจะบอกว่าแม่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อ ซื้อยา

0: ย่าบิงลุงช้างไปกินหน่อยไม่หายแล้วครับเพราะยาย่าบิงผมนี่มันไม่ใช่ยาบำรุงและฟื้นฟู ตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมันเกิดจากการเสื่อม
1: เสื่อม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้ก็2เม็ด
1: ยาย่าบิงนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ถูกตังค์หน่อย650บาท
1: สองกระปุกเป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ถึงจะกินได้เดือนนึงยาย่าบิงนี่ก็กระปุกเดียวก็เดือนหนึ่งสองกระปุกก็ต้องคนตายาย
1: 1,500 บาท
0: ครับผมเมื่อสักครู่จากท่าตะโกโทรมาแล้วบอกลุงช้างเดี๋ยววันเสาร์นี้อาปุ๋ยมาส่งให้หน่อย
1: ใช่เอาไปส่งวันเสาร์
0: วันเสาร์นี่ช่วงนี้วันแม่ใช่ไห
1: ม
0: เขาเรียกว่าวันแม่นี่ปลูกวันแม่แล้วไปเก็บเกี่ยวเอาวันพ่อ
1: นาน
0: เดี๋ยววันนี้เราปลูกเราไถไร่ไถนาหว่านข้าวหว่านกล้านะครับปักดำหรือว่าหว่านปุ๋ยแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกานะเดี๋ยวก็จะเกี่ยวกันวันที่5ธันวาเราจะเกี่ยวใช่ไหม
1: เก็บเกี่ยววันพ่อ
0: ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกาเอาดึงรวงไปใช้อีกรอบนึงใส่โดนไปเลยครับ1ขวดผสมน้ำ400ลิตร
1: นาน
0: จะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ฝีมือคนพ่นนะบินสูงมันก็เปลืองบินต่ำมันก็ประหยัดนะ
1: อ้
0: าวลองใช้ดูครับดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วจะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟูใช้ได้ตลอดเวลาครับ15วันพ่นทีนึงเม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตร
1: ฉีดพ่นได้5ไร่เลย
0: กล่องนึงก็
1: มี5เม็ดเนี่ยนะ
0: ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยได้25ไร่เกินนั้นด้วยหลายคนบอกเกินแล้วด้วยบางคนบอกไม่ได้ทำไร่ทำนาทำผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไหนใช้ได้เลยแม้กระทั่งยางพารานะครับช่วงปิดหน้ายางใช้ดีนักแลขอบอกเม็ดฟูกดอะมิโน081 290 1691ดอกมะลิใช้ได้นะ
1: มะลิก็ได้
0: มะลิวันแม่เนี่ยนะโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: กิโลละ1,600
1: ราคาพุ่งเนี่ยนะ
0: เมื่อเช้านี่ 1,600 บาทครับ
1: มะลิ
0: ขึ้นแข่งกันน้ำมันเลยน้ำมันขึ้น85ตังค
1: ์
0: มะลิจากลิตรละเท่าไหร่ไม่ถึงพันเดี๋ยวนี้ลิตรละพันอ่ะ
1: พัน
0: ถ้าช่างกิโลละ1,600อ่ะ
1: 1,600บาทเนี่ยนะ
0: ดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกมะลิโอ้โหพากันขึ้นสนุกสนานเลยข้างบ้านผมนี่บอกจะไม่ไปทำนาแล้วอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: จะปลูกมะลิขาย
1: ดอกมะลิเนี่ยนะ
0: มันไม่ได้อย่างว่ากันเลยมันก็ขึ้นตอนนี้ช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: มีที่ปลูกก็ต้องมีที่ขายด้วยนะไม่ใช่ปลูกแล้วจะไปคิดขายง่ายๆนะ
0: อยากได้ดอกมะลิราคาไม่แพงในเพื่อนผมอยู่โครงการหมู่บ้าน1และ2ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี
1: ่
0: ย
1: เป็นไงแล้วนะ
0: เขาทำพวงมาลัยดอกมะลิทำจากสบู่ไงแล้ว
1: อ๋ออันนี้จากบอกสบู่ใช่ไหม
0: บ้านปลาหลวยปลาหลวยปลาหลวยเขาอยู่นั่นแหละนะลูกสาวทำงานอยู่โรงพยาบาลอภัยบุเบศนะเพื่อนกันนี่เขาไปเจอพระฉี่สีม่วงอีกแล้วลุงโชเล
1: ่ไปทำอะไรมาอีกนะ
0: ตอนนั้นน่ะสิไปทำอะไรมาฉี่สีม่วงอันเนี้ย
1: ไม่ใช่พระลพบุรีนะ
0: สีเกตโน่น
1: พระจังหวัดศรีสะเกษนู่นนะ
0: ไปตรวจเจอพระฉี่สีม่วง3รูป
1: แล้วเป็นยังไง
0: เคยถูกจับศึกไปแล้วกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกรอบนึงนะ
1: อยากจะบวชอีกนะ
0: เออ
1: แล้วมาเจออีกนะ
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: 220เนี่ยดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานก็ไปขึ้นแล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวสายนี้ผมโอนให้ประแช่มรับนะครับสายนี้โอนให้ประแช่มรับนะ
1: นาน
0: ครับผมเมื่อวานนี้ครับนายอำเภอน้ำเกลี้ยงท่านนนนัทนนท์สุวรรณนะครับ
1: อำเภอน้ำเกลี้ยงเนี่ย
0: เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอน้ำเกลี้ยง
1: จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดเผยบอกว่า
0: ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงโดยนางสาวชัตรการโคตระนี่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมสมาชิกอส.
1: ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนเนี่ยนะ
0: ครับเขาไม่ไปร้องเรียนกับตำรวจแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ร้องเรียนใครอ่ะ
0: ร้องเรียนเลยหนึ่งก็คือนักข่าวสองร้องเรียนทางอำเภ
1: อ
0: กรมการปกครองเนี่ยนะ
1: นาน
0: หลังมีข้อมูลว่าม
1: ีพระสงฆ์ที่ประจำวัดอยู่ที่วัดในพื้นที่ตำบลน้ำเกลี้ยงตำบลลุงละวี
0: ครับหนึ่งนะสลามอะไรกุมบังเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะกำลังออนแอร์อยู่
2: โอเคได้คร
0: ับครับตะลามะเลกุมครับผมฟ้าใหม่1999เป็นมุสลิมหมดบ้านแล้วครับ
1: อ๋อ
0: นะครับเมื่อก่อนนี้ก็ บางผมนี่บ้านอยู่นู่นปัตตานีเนี่ย
1: บอกอยู่ไกลเหมือนกันนี
0: ่มาเด็ดหัวใจของคนนครสวรรค
1: ์โอ้
0: เลยการกลายเป็นคนนครสวรรค์นี่เก่งอ่ะเอาคนทั้งบ้านละหมาดวันละ5ครั้งได้เก่ง
1: นะครับว่ากันไป
0: เจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลว่าพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดพื้นที่น้ำตนน้ำเกลี้ยงเนี่ยแล้วก็ตำบลรุ่งระวีมีพฤติกรรมครับ
1: เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจปัสสาวะพระในวัดเป้าหมายแรกก็พื้นที่ตำบลน้ำเกลี้ยง
1: มีทั้งหมด4รูปเนี่ย
0: ผลการตรวจเบื้องต้นเป็นลบ3รูป
1: แล้วบวก1รูปก็คือพระกอ
0: พระกอในนามสมมติได้อายุ58ปีจากการตรวจค้นกุฏิพบยาบ้า2เม็ดครับ
1: ซุกซ่อนอยู
0: ่สอบถามเบื้องต้นพระกอให้ข้อมูลว่า
1: สั่งซื้อยาบ้า
0: อาตมาสั่งซื้อยาบ้ามากับโยมในพื้นที่เนี่ยแหละโยมอาตมายอมรับว่าเสพธรรมดาละครั้งกันนั่นแหละเดือนก็3เม็ด4เม็ดนะ
1: พระเสพยาบ้า
0: ธรรมวินัยไม่ได้ห้ามนี
1: ่
0: ห้ามจะดื่มเครื่องดองของเมาอะไรนี
1: ่
0: มันผิดกฎหมายนะหลวงพี่นะ
1: ไม่ได้
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบวัดอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลรุ่งระวี
1: ก็พบว่ามีพระสงฆ์จำภาษาอยู่ทั้งหมด10รูป
0: ผลปรากฏว่าการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่าเป็นลบ
1: 8รูป
0: เป็นบวก
1: 2รูป
0: นะได้แก่พระขอพระขอไข่เนี่ยนามสมมุตินะกับพระขอควาย
1: นามสมมุติเหมือนกัน
0: ครับผม
1: พระเสพยาบ้า
0: ขณะที่แหล่งข่าวในพื้นที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระขอกับพระคอเนี่ย
1: เคยมีประวัติถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
0: ให้ลาสิกขาขณะครองสมณเพศมาก่อน
1: จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะ
0: แต่ปรากฏภายหลังกลับมาครองพระเหลืองอีกครั้งนึง
1: โดยที่
0: เจ้าตัวก็ไม่ได้ผ่านการบวชจากเจ้าวาดโดยตรงหรอก
1: อ้าว
0: แต่ไปขอขมาหรือมาไหว้ศาลพระภูมิ
1: อ้าว
0: แล้วก็ผ้าเหลืองมาห่ม
1: อ้าว
0: แล้วก็เข้าพักอาศัยอยู่ในวัดทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ได้เป็นพระมาจากการบวชเนี่ยนะ
0: ไม่ได้เป็นพระบวชเองเออเองถามเอง
1: เออ
0: มนุษย์โสสิ
1: เออผลสุดท้ายก็มาอยู่ในวัดนะ
0: มันไม่ใช่พระแล้วไอ้หนู
1: เออเอาเรียกนาย
0: เอาขอโทษขอโทษ
1: อ้าวพระ
0: ถ้าป่าเล่วัดยังออกอากาศอยู่อย่างงี้นะ
1: เป็นไง
0: ผมก็ติดปากอยู่งี้แหละพระ
1: ชอบเป็น FC เขาใช่ป่ะ
0: FC
1: ชอบดูเขา
0: ชอบดูเขา
1: แกจะพูดไอ้หนูอยู่ประจำเลยนะ
0: ไม่ได้เลยตอนนี้ก็พกไม่ได้แล้วนะปืนนะป่านะ
1: ป่าก็ไม่พกแล้วละมั้ง
0: ไม่ได้พกแล้วนะที่อเมริกาเนี่ยเขาพกได้เป็นตำรวจเกษียณแล้วยังมีสิทธิ์พกได
1: ้พกได้นะ
0: ครับ
1: ของเราต่อไปไม่ได้นะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: โจรพกอย่างเดียวนะ
0: เขามีไว้โจรพกนะยังไงซะก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะโยมนะ
1: ใช่
0: มันปวดมันเมื่อยกับไททิปโอสดถ้ามันมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ไปโรงพยาบาลให้หมอก็ตรวจรักษาตาหมอก็ให้ยามากินก็กินมาละกินนกของเราด้วยก็ได
1: ้ได
0: ้เออ2เม็ดวันละครั้งครั้งนึง2เม็ดขวดนึงกินได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: ใช่
0: 2คนตายยาซื้อคนละขวดแล้วจะได้ไม่เสียค่าซองแต่ถ้าซื้อ4ขวดเนี่ยเขาแถมฟรีให้ขวดนึง
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: โอ้เหมือนน้ำมันงาดำแหละ
1: แต่มันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนกันใช่ไหม
0: สี่แถมหนึ่งมังกรขวดละ300แต่ถ้าไทยแคลพัดที่ไปเสริมข้อเสริมกระดูกเนี่ยนะ
1: นั่นแ
0: ต่อันนี้กินคู่กับยาไทยทิพย์ก็ได้กินคู่กับงาดำก็ได้
1: ไทยแคลพัดเนี่ยสองกระปุก500นะ
0: กินได้เดือนหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกก็ได้
0: จ่ายพันเดียวแถมไม่ฟรีกระปุกหนึ่ง
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: กินก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเต้นทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: กล่องละ200บาทเนี่ย
0: เออสั่งซื้อกับลุงช้างเนี่ยทั้ง3กล่องไม่เสียค่าส่งด้วย
1: แต่ถ้าซื้อ5กล่องก็แถมให้กล่องนึง
0: ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะไปหมด
1: มีขาย
0: ครับแต่ต้องบอกว่าของลุงช้างนะ
1: ม
0: ีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยนะ
0: ถ้ามันปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานก้มๆเงยๆขับรถเมล์รถทัวร
1: ์
0: รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: รถ2ตุ๊กอย่างเงี้ยนะ
0: เอาแบบแคปซูลรับประทานกระปุกละ300
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้ไป1กระปุกเนี่ยนะ
0: อ้าววันนี้ใครอยู่หน้าวัดประดับก็ไปซื้อได
1: ้ไปซื้อการไปอุดหนุนกัน
0: ครับนี่พ่อเลี้ยงเมาคว้ามีดพระฟันลูกเลี้ยงตายคาที่เลย
1: คาบ้านพักเลย
0: ไปจับได้ทันควันนะบอก
1: เพราะอะไรเรื่องอะไร
0: เพราะอะไรมึงไปฟันลูกอ่ะมันไม่ช่วยงานบ้านเลยอ่ะ
1: โอ้พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง
0: มันใจก็เลยโบ๊ะบ้าก็เลยดูนั่น
1: เลี้ยงตายไปเลย
0: ตำรวจจากปางมาผ้า
1: ที่ไหนเนี่ยปาง
0: มาผ้าแม่ฮ่องสอนไง
1: โอ้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย
0: ปางมาผ้าไปตรวจสอบเหตุฆาตกรรมในบ้านพักหมู่3ตำบล ตำบลสมป่องอำเภอปางมะพ้า
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะ
0: ไปตรวจสอบไปที่เกิดเหตุพบร่างของใครแล้วนะ
1: ใครแล้วนะ
0: นายอาบูยาจา
1: อายุ28ปี
0: เป็นคนภูเขาไง
1: เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเนี่ย
0: เมื่อวานผมไปเขาคอนะ
1: เป็นไง
0: ขนแมวพูดไทยชัดกับผมอีก
1: ขนแมวไง
0: โอ
1: ้
0: ติดใบประกาศนียบัตรไว้หลังลาดน่ะ
1: โอ้
0: ปริญญาโททั้งนั้น
1: โอ้เขาเรียนสูงด้วย
0: เรียนสูงกลับบ้านมาช่วยพ่อช่วยแม่ขายของอ่ะ
1: ก็เป็นวิถีชีวิตของเขา
0: ครับสภาพศพมีบาดแผลคล้ายถูกฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะ
1: แล้วก็ต้นขาทั้งสองข้าง
0: บริเวณลานบ้านพบมีดพระยาวประมาณ22นิ้ว
1: มีคราบเลือดติดอยู่เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
0: จากการสอบถามญาติผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายอัตาภะเหล่ายี่ปา
1: อันนี้เป็นพ่อเลี้ยงของคนตาย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้กระจายกำลังตามติดตัวมาจนสามารถ
1: ควบคุมตัวพ่อเลี้ยงเอาไว้ได้ที่บ้านไม่มีเลขที่
0: ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก500เมตร
1: จับพ่อเลี้ยงไว้แล้ว
0: จากการสอบสวนนายอัตาภะให้การรับสารภาพว่า
1: พอเลี้ยงให้การรับสารภาพ
0: ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคงฟังมั้งเองอ่ะเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงเรามันไม่ย่อยทำงานเลยอ่ะแม่มันกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าแล้วเมาสุราเอ๊ะมันกินเหล้าแต่ทำไมมันเมาสุราได้ไม่รู
1: ้กินเหล้าเมาสุรา
0: เออกินข้าวปากทำไมขามังเลิงเป๋ๆไม่รู้เหมือนกัน
1: ขาไม่ห่วงตัว
0: เออ
1: และเป็นไง
0: ทะเลาะกับมังครับมังสู้ผมอะเด
1: ้มีปากมีเสียงกัน
0: เออผมก็ฟันได้เลยหลายโบ๊ะไม่ได้นับว่ากี่โบ๊ะ
1: ฆ่าลูกเลี้ยงถ้าตายไปแล้ว
0: ตำรวจก็จับกลุ่มแจ้งข้อหาว่า
1: ฆ่าผู้โดยเจตนา
0: ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อหาครับ
1: และก็ต้องนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
1: พ่อเลี้ยงติดคุกก็ได
0: ้ชื่ออัตภะนะเป็นคงไทยนะผมเป็นคงไทยอ่ะ
1: อ
0: ้าวติดคุกไป
1: แม่ฮ่องสอนนู่น
0: นานๆมีข่าวทีนานๆมีข่าวมาทีเนาะ
1: แม่ฮ่องสอนเนี่ยนะ
0: เออพอๆกับข่าวลพบุรีนั้นนะจะมีสักทีนึง
1: พอมีกระสาลพบุรีหลอกหนุ่มเชียงใหม่เลยแปลไม่ด่าไปหลอกกันเลย
0: เออไปหลอกกันทำไมอ่ะนะเขากลับบ้านไปแล้ว
1: อ
0: ้าวปัสสาวะไม่คล่องไม่มีพุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: ปวดขี่บ่อยๆด้วยนะ
0: ขี่รถหัวนั่นโป๊ะเท้านี่โฟกัส
1: รับประทานโฟกัสกัน
0: ถ้าอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: ก็รับประทานใส่เลื่อมจอยเนี่ย
0: เป็นแคปซูล
1: เป็นแคปซูลแ
0: ท้ถ้าอยากจะชงน้ำแบบจิ๊ดจุดจัดก็จอยมิกฟรูต
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: ใช่
1: แบบผงเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันซื้อกระปุกละ350สองกระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้เขาไป
0: เหมือนกันกับไอ้ข้าวไอ้ข้าวเลยนะเมื่อวานไม่พอขายเนี่ย
1: นาน
0: เมื่อวานก็ส่งมาใหม่ให้แล้ว
1: อ้าวดีแล้วไปขายด้วยวันนี้นะปิดานะ
0: เอาไปด้วยนะพี่ปิดาเขาถามมาอยู่นะเออแถวแถวบัญจาน่ะใครอยู่ใกล้ไร่พิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามกับพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาบอกด้วยผมโทรหาไม่รับสายผมนะ
1: ทำไมไม่รับวะเนี่ย
0: หรือก็ปิดร้านไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าว่างไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องไปนู่นมานี่เดี๋ยววันนี้จะไปร้านจิตราหมอยานะครับ
1: ที่ไหนเอ้านะ
0: สิงห์บุรีสิ
1: ไปจังหวัดสิงห์ยังไง
0: ครับ
1: ที่บกสก็มีร้านอะไรก็ขาย
0: สิริชัยเภสัชตรบกสสิงห์บุรี
1: มีไทยทิพย์โอสถแบบกล่องด้วยใช่ไหมล่ะ
0: แบบกล่องก็บอกขายไม่ค่อยไล่เลยคนลงคนขายเล่มหมกอ่ะ
1: อ้าวตอนนี้ไปซื้อได้นะ
0: ครับ
1: ที่ร้านเนี้ย
0: ครับ
1: สิริชัยใช่ไหม
0: เมื่อกี้ฟ้าใหม่1999นะโทรมาในน่าจะมีอะไรหมดอีกแล้วเนี่ย
1: สงสัย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวคุยกัน
0: เดี๋ยวคุยกันนะ
1: อืม
0: ชาวบ้านเดือดร้อนนี่นักยิงปลาไปยิงเอาท่อประปาชาวบ้านเขาแตกเขาให้
1: ชาวบ้านไหลหลังคาเรือนเลย
0: เป็นพันเลยนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: น้ำไม่ไหลนะซ่อมเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อม 3-4 ครั้งเลยเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรครับ
1: ผลดูท้าย
0: ก็ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
1: จังหวัดปทุมธานี
0: ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายของท่อประปาเพราะว่าถูกกลุ่มนักยิงปลาออกตะเวนใช้ปืนไม้เนี่ยยิงปลาภายในคลองเปรมประชากร
1: ใต้สะพานข้ามคลองซอยสถานีรถไฟเชียงราก
0: หมู่หนึ่งตำบลบางพูดนี่แหละครับ
1: ทำให้ท่อประปาแตกเนี่ย
0: ได้รับความเสียหายและก็ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาของชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่หนึ่ง
1: หมู่ห้าตำบลบางพูดเนี่ย
0: ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: นี่วันที่12แล้ว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การประปาก็ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบายประปา
1: ที่แตกแล้วนะ
0: ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ปลายท่อน้ำยังไม่มีน้ำใช้
1: โ
0: เพราะว่าร่องรอยของการยิงเข้าบริเวณกลางท่อประปาเนี่ย
1: มีความหนาด้วย
0: มีความหนาและมีความใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วอ
1: ่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมแซมทำยังไง
0: มาซ่อมจุดที่บริเวณเกิดความเสียหายซ่อมเสร็จในช่วงเวลาเที่ยงวันของเมื่อวานนี่นะ
1: แล้วก็ยังทำให้ชาวบ้านในพื้นที่
0: หมู่5
1: เนี่ย
0: อยู่ปลายท่อยังไม่ได้น้ำเลย
1: ตอนนี้ยังไม่ได้น้ำปลายน้ำเหมือน
0: เ
1: ดิม
0: ชาวบ้านเดือดร้อนก็มาแจ้งทางอบต.ด้วย
1: ว่าน้ำยังไม่ไหลเนี่ยทางเทศบาลน่ะ
0: มันทำไมไม่ไหลแล้วนะไปดูหน่อยสิ
1: ไปดูแล้ว
0: ไปดูที่ไหนด้วยนักเลงเอาปืนยิงปลายิงท่อกันมา
1: อ๋อน้ำมันก็ไม่ไหล
0: ลูกดอกขาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
1: เจอของจริง
0: ถ้าเป็นลูกระเบิดติดต้นไม้ที่เขาไม่เห็นไม่ได
1: ้อันนี้เป็นลูกดอกยิงปลา
0: เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงไง
1: ก็คนพวกยิงนี่แหละ
0: เอาทีหลังเอาหนังกระติกสิ
1: หนังกระติกไงมันไม่ได้นะ
0: ไหม
1: ยิงปลาเนี่ย
0: หนังกระติกก็ต้องไปงมเองนะไอ้นี่มันยิงโป๊ะแล้วมันดึงเชือกลากมาได
1: ้ใช่มันติดอยู่นะ
0: นกอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ำจะไม่เอามากินได้มนุษย์เราเนี่ยเนาะเก่งจริงๆเลย
1: เอาย
0: ังไงก็ดูแลกันหน่อยนะครับนักยิงปืนแม่นปืนทั้งหลายนายกไม่ให้พกปืนจริงพกปืนยิงตายตอนนี้ยังไม่เข้าข่ายความผิดนะ
1: อ
0: ีกหน่อยผมว่าเดี๋ยวต้องมีกฎหมายเนี่ย
1: นาน
0: เนาะ
1: ปืนยิงปลาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บางคนก็โดนยิงกันนะ
0: โอ้บางคนยิงใส่พวกกันเองก็มี
1: ไปหาปลาด้วยกัน
0: ครับ
1: ยิงกันซะแล้ว
0: นั่นพอมิกออยกินก่อนนอนนะเหมือนสกุลที่ถามมากินตอนไหนเขากินยังไงล่ะปากแล้วเม็ด
1: โปรมิกออย
0: กินก่อนนอนกินก่อนนอน
1: รับประทานกันได
0: ้1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะไตเราเนี่ยอย่าให้ถึงกับฟอกนะฟอกในฟื้นฟูก็มาอยู่แล้วนะ
1: อาการหนักแล้วล่ะ
0: ต้องหาหมออย่างเดียวเพราะนั้นเบาๆหน่อยความเค็มอ่ะจะไปกินเค็มเยอะนี่แหละครับนี่บิ๊กโก้ผอ JIC ไทยสวนบทความที่กัมพูชาเนี่ยมันเขียนเป็นไวท์เปเปอร์ไม่ใช่คำพิพากษาศาลโลกเนี่ยนะเขาเห็นมันก็มีเรื่องอะไรโซเชียลมันเก่งไงรู้ไหมฮุนเซนเนี่ยคนติดตามในโซเชียลเป็นล้านเนี่ยนะของคุณนายกอนุทินยังมีไม่ถึงเลยนะ
1: นาน
0: แต่คุณฮุนเซนเนี่ยแม่ขยันโพสต์นู่นโพสต์นี่เดี๋ยวนี้โฆษกกองทัพยังไม่ค่อยออกนะกลาโหมอะไรนะชื่ออะไรนะผู้หญิงเนี่ยพลโทหญิงอะไรนะ
1: ครับ
0: ดอกอะไรสักอย่างนึงคุณจำได้คุณก็บอกสิ
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ล่ะ
1: รู้นี่ไม่ค่อยออกเลย
0: ไม่ค่อยออกเลย
1: ไม่รู้ไปไหนแล้ว
0: อยู่บ้านหลังเล็กของคุณเซนมั่งเอ้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไทยกัมพูชาครับ
1: เปิดเผยถึงกรณีบทความจากฝั่งกัมพูชาระบุบอกว่า
0: ไวท์เปเปอร์ของไทยเป็นเพียงจุดยืนของประเทศไทยไม่ใช่คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศว่าตนเห็นว่าเขาพูดถูกอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือไวท์เปเปอร์ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลและประเทศไทยไม่เคยบอกว่าเป็นคำพิพากษาน
1: าน
0: แต่สิ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลและหลักฐานที่อยู่ในนั้นจริงหรือไม่ถ้าบอกว่าไม่จริงก็ขอให้ชี้แจงว่าไม่จริงตรงไหนถ้าบอกว่าหลักฐานผิดก็ขอให้บอกว่าหลักฐานผิดตรงไหนชิ้นไหน
1: นั่น
0: ถ้าบอกว่าไทยตีความกฎหมายไม่ถูกก็ขอให้นำหลักฐานมาโต้แย้ง
1: เอามาโต้แย้งกัน
0: คือการถกเถียงที่ประชาคมระหว่างประเทศควรได้รับนะครับไม่อย่านึกจะพูดอะไรก็พูด
1: โอ้เขาก็พูดไปสารพัด
0: มาถามว่าแล้วทำไมประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับไวท์เปเปอร
1: ์
0: ท่านผอ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกัมพูชากล่าวว่า
1: ว่าไง
0: เพราะเราไม่ได้ต้องการให้ประชาชนเชื่อด้วยอารมณ์โดยไวท์เปเปอร์มีหน้าที
1: ่
0: รวบรวมข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ
1: ์
0: เอกสารหลักฐานและหลักกฎหมายให้อยู่ในที่เดียวกัน
1: เพื่อให้คนไทยหรือสื่อนักวิชาการ
0: และต่างประเทศนำไปตรวจสอบต่อไป
1: ผมอยากให้คนไทยอ่านครับ
0: ไม่ใช่อ่านเพื่อเชื่อทุกบรรทัดโดยไม่ตั้งคำถาม แต่ให้อ่านเพื่อรู้ว่าประเทศไทยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลอยู่ในมือครับเมื่อถามว่าฝ่ายที่วิจารณ์เสนอให้ใช้ระบบของเขาเนี่ยของอะไรล่ะ Fact Evidence International Law มาตรวจสอบ White Paper พอ.ศูนย์ของกัมพูชาข่าวสารไทยกัมพูชาบอกว่าตนสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: อยากให้ขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับว่าตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างถ้าทุกฝ่ายยอมรับ3คำนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการครับ
1: ต้องการ
0: อย่าใช้มาตรฐานหนึ่งเดียวมาตรวจสอบไทยดิ และใช้อีกมาตรฐานหนึ่งตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งเท
1: ่นั่น
0: ตรวจสอบก็ตรวจสอบทั้งเขาทั้งเราขอให้ตรวจสอบทุกฝ่ายด้วยมาตรฐานเดียวกันนะจ๊ะเอาเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธแค้นอะไรทั้งสิ้นเราอยากให้ทุกที่ที่มาตรวจสอบเนี่ยให้ความจริงใจนะ
1: สื่อสารเขมรที่เขาเก่งกับเรา
0: โอ้เรื่องโซเชียลมันเก่งว่านู่นว่านี่
1: ไม่น่าเลยไม่น่าอยู่ข้างบ้านเหม็นเลย
0: เออเหม็นไม่น่ามาอยู่บ้านเราหรือเราไปอยู่บ้านมัน
1: ม
0: ันมาอยู่บ้านเราไม่กี่ปีมันบอกบ้านบ้านมันแล้วนี
1: ่นั่นเดออุตส่าห์ให้มาพึ่งพา
0: ตอนก่อนมันผมจำไม่ได้แล้วว่ามันกี่ปีมาแล้วเรารู้ว่าน
1: านแล้วเนี่ย
0: ผู้นำประเทศกัมพูชาเนี่ยพูดในสหประชาชาติว่าขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้แผ่นดินพวกเราชาวกัมพูชาได้มาอยู่อาศัยพึ่งพิงบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยแบ่งที่มีที่ให้อยู่ให้กิน
1: ม
0: ีอาหารการกินมาให้อย่างดีดูแลอย่างดี
1: สบายใจ
0: เออทำไมไม่เอาไอ้รูปนั้นภาพนั้นมาพูดบังไว้หน้าเมนน่ะ
1: มันไม่พูดเอาแต่ของดี
0: เออ
1: ไปของไม่ดีให้ไทยนะ
0: มันเป็นเด็กเล่นขายของไม่ได้นึงกูนึงกูแล้วก็ให้แล้วเอาคืนบลืนมันตายอะไรเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: เออ
1: คร
0: ับผม
1: ว่ากันไป
0: นี่ก็สลดหญิงสูงวัยอยู่ลำพังครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: เสียชีวิตในห้องน้ำมีเจ้าโต้งแม่ไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้
1: ไก
0: ่เฝ้าร่างผู้มีพระคุณไม่ห่าง
1: ธรรมดาหมา
0: ธรรมดาหมานี่ไก่ไว้
1: ไก่แล้วก็ไข่ด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ไข่มีไข่ด้วย
1: ใบละ4บาทกว่าเน
0: ี่
1: ยใบละไก่เนี่ย
0: มัน4บาทกว่าแล้วน
1: ี่บาทกว่าแล้ว
0: เออแม่นี่มีบุญคุณนายใหญ่หลวงถ้าไข่มันร้องได้เนาะ
1: เป็นไง
0: ไข่มันร้องไม่ได
1: ้วันแม
0: ่ตำรวจจากสภ.อัมพวาได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในบ้านพักหมู่14ตำบลสวนหลวง
1: อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
1: บ้านที่เกิดเหตุนี่ก็เป็นบ้านพักอาศัย
0: ปิดล็อกอย่างหนาแน่นจนตำรวจต้องการปีนเข้าทางหน้าต่างเพื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในครับ
1: พอไปถึงบริเวณห้องน้ำ
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสูงอายุท
1: รา
0: บชื่อว่านางพะเยาอาศัยลำพังอยู่คนเดียวเนื่องจากเป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
1: แล้วก็สภาพเสียชีวิตอยู่ใกล้กับอ่างน้ำ
0: คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงครับ
1: ข้อที่จากการสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ย
0: ทุกวันเวลาเที่ยงจะนำอาหารมาแขวนไว้เป็นประจำ
1: จนกระทั่งช่วงเย็นสังเกตว่าอ้าว
0: ข้าวที่มาแขวนไว้ตั้งแต่เที่ยงยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครออกมารับ
1: รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตนะ
0: ไปเรียกแล้วแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
1: แม่พะเยาแม่พะเยาเนี่ย
0: ไม่ตอบจังงั้นน่ะยิงก็จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจสอบหน่อยสิ
1: จนกระทั่งพบเรื่องสลดเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: หลังจากนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพบไก่แจ้คู่ใจ
1: ของคนตายเนี่ยเลี้ยงเอาไว้
0: เป็นเพื่อนกัน2ตัวเป็นตัวผู้กับตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
1: ตัวเมียนี่กำลังกกไข่อยู่เลยนะ
0: ลองทำไก่กกสิมันร้องไงคุณทำได้ทุกอย่างเลยนะ
1: โอ้เสียงหมาผมยังทำได้
0: ข้างบ้านผมเรียกอะไรรู้ไหมสารพัดสัตว์
1: สารพัดสัตว
0: ์โอ้หยอกแม่ไม่น่านั่งข้างถนัดเลยผมเน
1: ี่
0: ย
1: มันร้องส่งเสียงร้องแล้วก็เดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
0: หน้าห้องน้ำแหละ
1: น้ำมันแน่
0: มันจะรู้ว่าเจ้าของเคยให้อาหารดูแลมันได้ไปเสียแล้วสร้างความสลดใจกับเจ้าหน้าที
1: ่แล้วก็เพื่อนบ้านที่พบเห็นไปอย่างมาก
0: ทีนี้จากการตรวจสอบพบเอกสารมันมีซองยาอยู่ในบ้านด้วย
1: มีซองยา
0: เป็นยาขยายหลอดลมแก้หอบเหนื่อย
1: ระบุว่าจากโรงพยาบาล
0: สมเด็จพระพุทธเลิศราชจังหวัดสมุทรสงคราม
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
0: ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวได้โรคหอบหืด
1: เกิดจากกำเริบคือกระทันหันเนี่ย
0: กำลังจะอาบน้ำหรือไม่ก็เข้าห้องน้ำจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทัน
1: จึงได้นำส่งไปพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไป
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: โอ้ก็อยู่คนเดียวด้วยก็ไก่สองตัวดิ
0: ที่วทป.711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะตามไปฟังกันที่
1: จอทล.1197นะ
0: ตอนชนทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะ
1: พบกันนะพรุ่งนี้นะ
0: ส่วนที่ค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะครับ
1: นาน
0: ชั่วโมงนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691อย่าย่าบริ้ง
4: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
5: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
12: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
13: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

หารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี

0: ิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแฟ

ทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: กลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงที่
1: สถานีวิทยุจอทล1197จังหวัดลพบุรี
0: อีก1ชั่วโมงนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ฟังกันฟังกันฟังกันเอาประกาศเรื่องงานกฐินหน่อยสิ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
0: ครับ
1: วันที่15เดือนพฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี31เดือนตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างสะพานข้าม3โลกแล้วก็งานประจำปีของวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะไปชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ครับ
1: ส่วนงานเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวัดวันที่เท่าไหร่อ่ะ
0: ยังไม่ได้กำหนดยังไม่ได้กำหนด
1: ท่านที่จะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดที่ทำทับจำปา
0: ทำจำปาครับ
1: บนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: ท่านก็ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราได
0: ้ครับ
1: 1กระปุก300
0: ใช่
1: คือบริษัท295
0: ครับ
1: แล้วก็ทำบุญ5บาท
0: ครับผม
1: เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดนะ
0: แล้วก็วันที่15แหละวัดลุงคดอ่ะ
1: อ๋อวันที่15นี
0: ่
1: เป็นงานวางศิลาฤกษ
0: ์ครับ
1: ศาลาการเรียนหลังใหม่ของวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรีเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ก็บอกกัน
0: ครับ
1: มีที่ไหนอีกอ่ะวัดอะไร
0: วัด
1: โคมโรงอ่ะ
0: โคมโรงอ่ะที่หลุมข้าวอ่ะ
1: วัดโคมโรงอ่ะนะ
0: โคมโรงเนี่ย
1: ไม่ได้จดไว้ไง
0: จดไว้จะไม่รู้อยู่ตรงไหนจดไว้นะพี่ออมสิน
1: ไว้ทางยีเดช
0: ต้องให้คุณโชเล่แล้วนะ
1: ก็ร่วมการเป็นงานกฐินทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: ก็บอกกันเนี่ยนะ
0: ครับผมมาชั่วโมงนี้แล้วเอาอีกแล้วเนี่ยเรื่องไล่ยิงกันอีกแล้ว
1: ปืนนี่ปัญหาเยอะนะ
0: บางบัวทองอีกแล้วเนี่ย
1: หาง่ายบางบัวทองมนนทบุรี
0: ใช่
1: ไม่ใช่คดีนู้นนะ
0: ฮะ
1: มาจี
0: ไม่ใช่มาหลงอ่ะ
1: ไม่ใช่ไง
0: อยู่ฉลองไม่ใช่โรงเรียนอีกแล้ว
1: โรงเรียนไง
0: อื้อ
1: เอา
0: อีกในโรงเรียนเลยเนี่ย
1: อืม
0: ในโรงเรียนเนี่ย
1: อืม
0: เห็นมั้ยเอาไม่ใช่ไม่ใช
1: ่
0: คนละข่าวกันนี่วุ่นวายจริงๆนี
1: ่
0: อืมนนทบุรีหนุ่มคลั่งบุกโวยวายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่ไล่ล่
1: า
0: พอเจอปุ๊บขับรถจะชนเผยว่ามีดด้วยนะ
1: อันตราย
0: พกมีดด้วยนะอันตรายนะ
1: วันอันตราย
0: ครับนนบุรีอีกแล้วครับท่านผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีเมื่อวานนี้ตอน 14:00 น.นางสาวชวนากรโยคินมิสจินดาผู้ใหญ่บ้านหมู่4
1: ตำบลบางวัวทองอำเภอบางวัวทองจังหวัดนนทบุรี
0: พร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1: ได้รับแจ้งบอกมีชายคนหนึ่งมีอาการคุ้มคลั่งอาละวาด
0: ที่โรงเรียนประชารัฐบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมวัยระดับการประถมศึกษามีที่บริเวณหมู่4ตำบลบางบัวทอง
1: จังหวัดนนทบุรี
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: ที่เกิดเหตุนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเน
0: ี่ย 14:41 นพบชายคลั่งสวมเสื้อสีหวานแหววใช่นะ
1: สีชมพู
0: ขับรถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงก็มาโรงเรียนขับวนไปแล้วก็วนมา
1: ซึ่งขณะนั้น
0: ระดับประถมวัยเลิกเรียนแล้ว
1: เลิกแล้ว
0: แต่ระดับประถมก็ยังอยู
1: ่เรียนกัน
0: มีคลิปจากกล้องมือถือของครูถ่ายไว้ได
1: ้ขณะที่ชายคนนั้นกำลังคลั่งขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์มาบริเวณด้านหน้าของอาคารเรียนครับ
1: จากการสอบถาม
0: นางสาวชวนากรบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็รีบมาที่โรงเรียนทันทีเป็นจังหวะที่คนร้ายเห็นตน
1: ก็ขับรถเข้ามาหา
0: ก็จึงขับรถจักรยานยนต์สวนออกมาเกือบเฉี่ยวชนรถของตน
1: จึงคิดว่าเป็นคนร้ายแน่นอน
0: จึงจอดรถและนำชุดจรบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1: วิ่งไปตามคนร้าย
0: คนร้ายก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะขับวนอยู่ทั้งนั้นแหละแล้วโวยวายเดี๋ยวจะมึงมีละมิสาดอยู่นั่นแหละ
1: ประมาณนั้นแล้วก็ขับขี่รถหนีไป
0: ตนจึงขับรถตามไปจนถึงหน้าโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
1: ก็ตามไม่ทันเนี่ย
0: แต่ผู้ ู้ก่อเหตุก็ขับวนไปวนมาอีกครั้งละ
1: แล้วก็มาเอะอะโวยวายหน้าโรงเรียนอีกนะ
0: ทางผู้ช่วยก็ลงผู้ช่วยก็จะหยุดรถแล้วก็จะดึงกุญแจออกก็ตะโกนท้าทายอีกแถมเชนเกียร์นะแล้วก็เร่งเครื่องนะบึ้นเดชมึงเดชมึงนี่แหละ
1: ก่อนจะชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
0: ทำท่าจะชน
1: ทำท่าจะชนเนี่ย
0: แต่ผู้ใหญ่คิดได้ไวปัญญาก็เลยถอยมาก่อนไง
1: เขาก็ฉลาดนะนะ
0: เออพอคว้าได้คว้าบอลจะวิ่งไล่ตามกันเลย
1: แล้วก็ไม่ทันนี่กัน
0: ไม่ทันเว้ยมันไปฝึกมาจากไหนไว้เนี่ย
1: มันบ้าคลั่ง
0: เออรองเท้าก็ไม่ใส่ท่านผู้ใหญ่บ้านชนบกรชนบกรเนี่ยนะ
1: บอกว่าตนเนี่ย
0: ทราบในกลุ่มไลน์ของฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านตำบลพิมลราชซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน
1: เกิดเหตุเนี่ย
0: พิมลราชเนี่ยสั่งซื้อยาละบ่อยนะ
1: นั่นเด
0: ้งวดนี้งวดนี้เงียบหายไปนะสงสัยโดนหวยกินหมดละมั้งเกิดเหตุจากฝั่งพิมลราชก่อนชายคนนี้
1: คุ้มคลั่งมาตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้ว
0: แต่ทางตำบลพิมลราชควบคุมตัวไว้ไม่ได
1: ้ก็หนีมาฝั่งนี
0: ้เออมันก็หนีมาเขตตำบลบางบัวทองกัน
1: เท่าที่ทราบมาเบื้องต้นเนี่ย
0: เป็นเด็กในฝั่งตำบลพิมลราชไม่ใช่เด็กบางบัวทองหรอก
1: แล้วก็มีอาวุธมีติดตัวเป็นประจำเนี่ย
0: ค่อนข้างอันตรายนะคะคุณผู้ฟังคุณนักข่าวขาซึ่งตนและทีมงานก็คงจะต้องทำงานกันเต็มที
1: ่แล้วก็ต้องดูแลด้วยนะ
0: ครับ
1: ดูแลเรื่องของคดีด้วย
0: ครับเบื้องต้นก็ได้จัดทีมลงพื้นที่สืบหาชายดังกล่าว
1: เพื่อดำเนินตัวมาดำเนินคดีนะ
0: ผมยังไม่ได้แย่งพูดเลยเนี่ยบอกแล้วอย่าไปกินนะแย่งผมกินหมดเลยกินข้าวกับไข่อะ
1: อร่อย
0: ใครกินเขามาชงให้กินก็กาแฟไข่ต้มไข่ขาวเนี่ยประโยชน์เยอะนะไข่แดงทิ้งไม่ได
1: ้ทิ้งไป เอาอย่างนั้นเลยไง
0: เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาเป็นโรคไตอะเนาะเขาเอาไข่ขาวเนี่ยผสมกับน้ำข้าวไงชงกินกันทุกเช้าก็มีคนเขากินแล้วได้ผลก็ถึงมาบอกต่อไงเราก็บอกต่อผมว่าต้องทำดูมันไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ต้องเป็นไตขั้น1ขั้น2ขั้น3นะขั้น5เอาไม่อยู่แล้วนะจ๊ะแม่จ๋าครับขั้น5ต้องฟอกไตแล้วนี่เนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่เราต้องบำรุงและฟื้นฟูเขาไว
1: ้บำรุงกัน
0: แล้วก็งดอาหารที่มันเค็มๆมากๆนะโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราไม่ได้ทวงติงไม่ให้กินนะคืออย่าไปกินได้ทุกมื้อนะครับบางคนเก็บเงินไว้ไปทำบุญหมดเลย
1: เขาใจบุญนะ
0: ใจบุญแต่ว่าลืมไปว่าตัวเองนี่ไม่มีอะไรจะกิน
1: เอาก
0: ึ่งสำเร็จรูปไปแล้วโจ๊กถ้วยป่วยไม่สบายเป็นไข้เจ็บคอกืนอะไรไม่ได้เลยแทนที่จะให้ลูกให้เมียต้มโจ๊กให้ไหมเล่ามึงไปซื้อโจ๊กร้านสะดวกซื้อดุนโซเดียมทั้งนั้นเลยนะเราต้มเองดีกว่าครับเกลือป่นนิดนึงพอปะแหลมเนาะกินกับอะไรก็อร่อยนะเอาน้ำข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเราเป็นหม้อไฟฟ้ากันหมดแล้วไง
1: ใช่ไม่มีแล้ว

0: เป็ดไล่ทุ่งเวลาเขาคนเลี้ยงเป็ดเขาใช้ตะข่ายล้อมรอบมันก็ไม่เดินข้ามไปทุ่งอื่นนะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่ในรั้วตะข่ายมันมีวินัย
1: เป็ดมันมีวินัยระเบียบเรียบร้อย
0: เดินเป็นแถว
1: ไอ้ตัวหน้าก็นำไป
0: ครับ
1: ลูกน้องก็ตามไป
0: แล้วเวลาปล่อยไล่ทุ่งมันกินปลากินหอยอะไรเงี้ยนะ
1: กินข้าวที่ตกค้างอะนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เรียกข้าวตกใช่ไหม
1: ใช่
0: มันถ้ามันกินอิ่มแล้วจะสังเกตดูมันจะยืนซอกใจขนว่ายน้ำเล่นอย่างเงี้ยแสดงว่าอิ่มแล้วนะครับ
1: สบายใจมัน
0: เตรียมตัวจะไปเป็นเป็ดพะโล
1: เลี้ยงมันมาจนโตแล้ว
0: อ้าวถ้ามันไข่ได้ดีก็ดีอะเนาะอ้าววันนี้อย่าลืมนะ
1: เป็นไง
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างพี่ตายพี่ตายโทรมาหา
1: ปิดาเขาหน่อย
0: ปิดาก็จะเอาปุ๋ยกี่กระสอบแบบวันนี้เขาจะเอาไปให้
1: เดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะรีบโทรมา
0: ที่หน้าวัดประดับนะบอกหน่อยพี่ตายโทรหาปิดาเขาคือเขาปิดาเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดานะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: คือจะบอกจะล่อหลอกให้เราประกาศเบอร์เขาไงบ่อยๆไงพอเราหลอกบอกเบอร์ปุ๊บเนี่ยแนะนำให้เขาซื้อสบู่แก้คันป้อยเซียนนะแทนนี่จะบอกให้เขาซื้อสบู่หอมฟุ้งลุงช้างไม่เมีย
1: ซื้ออะไรนะ
0: สบู่อะไรไม่รู
1: ้สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: เอาแต่เอาแก้คันแก้คันท่านฟอกวันนี้แล้วอีก2วันหายคันนะสบู่เราในฟอกปุ๊บหอมปั๊บนะ
1: เอ
0: าโทรหาคุณปิดาครับ089
1: 081 5595
0: อ้าวพี่ตายโทรมาแล้วจะเอาปุ๋ยกี่กระสอบ089 081
1: 5595
0: ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งนะทาตะโกปุ๋ย1ตันปุ๋ย1ตัน
1: พรุ่งนี้เอาไปส่ง
0: วันนี้วันแม
1: ่วันแม่ขอหยุดวัน
0: เขาหยุดวันหนึ่งแต่ว่าพี่น้องชาวนาอย่าไปหยุดนะ
1: ก็ทำเงินไปวันนี้วันแม่ต้องปลูกข้าว
0: ปลูกวันแม่ปลูกวันแม่เลยเลิกดีเลิกงามยามดีปลูกวันแม่แล้วต้องไปเกี่ยววันพ
1: ่
0: อ
1: เก็บเกี่ยววันพ่อนะ
0: พอใกล้จะถึงวันพ่อก็วันที่5ธันวาใช่ไหมเล่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยปลายเดือนตั้งวันที่20กว่าเนี่ยเอาดึงลวงลุงช้างไม่ใช้เลย
1: ดึงลวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยกัน
0: ขวดนึงอ่ะ1ลิตรเนี่ยผสมน้ํา400ลิตรครับก็น่าจะได้ประมาณ 30-40 ไร่นะผมว่าเนาะ
1: ได้เยอะ
0: ซื้อขวดหนึ่งพันหนึ่ง2ขวด 1,500
1: 2ขวด 1,500
0: 3ขวด 2,000 น่ะเหมือนเม็ดฟู่ราคาเดียวกัน
1: เม็ดฟู่ก็กล่องละ 1,000
0: ครับ
1: 2กล่องก็ 1,500
0: ใช่
1: 3กล่องก็ 2,000
0: นั่น
1: เหมือนกัน
0: หรือ2อย่างสลับกันได้นะครับเหมือนกันกับเจ้าโปรมิกออยกับดีแคร
1: ์ oh.
0: สลับกันได้แต่ไม่แนะนำให้ซื้อ1เดียวนะ1เดียวมันกินได้15วันเพราะว่ามันมีแค่15เม็ดไงเอ้ยมี30เม็ดไง
1: ซื้อ2กระปุกกันนะ
0: 2กระปุกกินได้เดือนหนึ่งนะ
1: 3 650บาท
0: ครับไทยทิพย์โอสถเหมือนกันเนี่ยสูตรดั้งเดิมแนะนำให้ซื้อ3กล่องฮะ
1: 3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: ซื้อ5กล่องแล้วก็แถมให้กล่องนึง
1: แถมให้
0: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นน่ะกินสูตรนี้แหละ
1: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: ครับผมแต่ถ้าเป็นสูตรชนิดแคปซูลก็
1: ชนิดแคปซูลนี่กระปุกก็300
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่ง5กระปุกแถมฟรีกระปุกนึง
1: แถมให้
0: ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกินไทยแคลพัดนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องไทยแคลพัดนะ
0: ครับ
1: 2กระปุกก็500
0: 4กระปุก 1,000 แถมฟรีกระปุกนึง
1: แถมให้เหมือนกัน
0: ครับโทรหาลุงช้าง081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 16
1: 91 เมื่อไหร่จะเตี้ยตัว9
0: 9มันไม่มาสักทีนะ
1: เออ
0: ถ้า9มาเมื่อไหร่เนาะ
1: สั่งซื้อกันสั่งซื้อกัน
0: วัดน่ะอะไรเนาะนี่เดี๋ยวที่หลุมข้าวอ่ะ
1: หลุมข้าวเนี่ยนะ
0: วัดโคกพรม
1: มีจดไหมล่ะปากกา
0: วัดโคกพรมวัดโคกพร
1: ม
0: วันที่1พฤศจิกาไม่มีปากกาผมอ่ะวัดโคกพรมนะ1พฤศจิกาไปทำบุญกัน
1: ทำบุญกฐินใช่ไหม
0: ใครซื้อไทยทิศโอสถกับลุงช้างเนี่ยเท่ากับท่านได้ทำบุญแล้ว
1: นาน
0: กระปุกหนึ่ง300บาทลุงช้างคืนบริษัทก็เป็น295อีก5บาทเอาไปซื้อที่ดินถามบริษัทแล้วได้ไหมในห้างได้ไหมได้เลยทำบุญช่วยกันช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะซื้อไปแล้วงานหนึ่งเหลืออีกซื้อไปแล้วสองงานเหลืออีกสองงานก็สักไล่หนึ่งไปจอดรถนะครับเอามาเรื่องของข่าวต่อ
1: เรื่องของค่ายมือถือไม่เอานะ
0: ไม่เอาค่ายมือถือ

0: วุ่นฟังแล้ววุ่นวาย
1: เรื่องไหนอ่ะ
0: คืนนี้แหละคอยดูฝนดาวตกไง
1: ดาวตกไง
0: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชนชมฝนดาวตกเพิร์สก็เรียกเพิร์สอิด
1: คื
0: นวันแม่นะครับเป็นกลุ่มดาวเพอร์เซอุสนะครับเพอร์เซอุสนี่แหละก็ผู้อำนวยการอำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่า
1: เปิดเผยบอกคือวันที่12สิงหาคม
0: จนกระทั่งรุ่งเช้าพรุ่งนี้นะจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะครับหรือว่าเพอร์เซอิดหรือว่ามักจะเรียกกันว่าฝนดาวเที่ยวฝนดาววันแม
1: ่ฝนดาวตกวันแม่
0: ครับจุดศูนย์กลางกระจายตัวอยู่ในกลุ่มดาวเพอร์เซอุสขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหน
1: ือ
0: ประมาณ5ทุ่มคืนนี้นะครับ
1: แ
0: หมคนนอนดึกก็ยิ้มได้เห็นไอ้เรามันนอนตั้งแต่หัวค่ำมานะ
1: เราก็ไปตื่นเนื่องวันที่13รุ่งเช้ายังอยู่ดิ
0: ตื่นมาก็เข้าห้องส่งเลยไม่ได้ออกไปดูเลยนะ
1: จ
0: ากนั้นจะได้ชมต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันที่13คาดว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุด100ดวงต่อชั่วโมงครับ
1: ตกเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับผมถือว่าเยอะนะ
1: ขยันตกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวลูกหลานใครไม่เคยเห็นปลุกมาดูนะถ้ายังนอนดึกก็ต้องติดถ้า5ทุ่มก็ลุกมาดูได
1: ้ดูได้ยันวันที่13เลย
0: ชมด้วยตาเปล่าได้นะครับตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตกหากสภาพอากาศดีฟ้าใสไร้ฝนนะครับ
1: สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเ
0: นาะชมความสวยงามของฝนดาวใครมีกล้องก็เตรียมถ่ายรูปไว้เลยนะไว้ให้ลูกหลานดูเห็นไม่เล่าฝนดาวเนี่ย
1: ฝนดาวตกเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นดาวหางก็ยังไม่ค่อยเห็นกันเนาะครับผม
1: มีแต่ดาวลูกไก่เนี่ยนะ
0: ใช่มีแต่ดาวลูกไก่เลยแต่ตุ๋ยขอจังเลย
1: ดาวไถอย่างเงี้ยนะ
0: ขอจังไงตาตุ๋ยเนี่ยมันมีนะดีนะไม่จะไปซื้อยาลีแซโอสดผมไม่เปิดให้เลยนะลีแซโอสดมันมีครับน้ำเวทโอสดหนองม่วง
1: ไปซื้อกัน
0: ครับ
1: สินค้าของเรา
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้องที่ตากฟ้าไปที่ร้านฟ้าใหม่ไปถามซื้อปุ๋ยเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวโทรหาลูกช้างอีกทีเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาวางไว้เพราะว่าวางไว้ที่บ้านพี่ปิดาที่เดียวจะเอาลูก2ลูกต้องขับรถมาซื้อเอง
1: หรือจะให้เขาไปส่งก็โทรไปหาเขา
0: ก่อนพี่น้องสตูลไม่ต้องสั่งนะสั่งเม็ดฟู่ได
1: ้
0: สั่งดึงลวงได้
1: อันนี้เราส่งไปทางไปรษณีย์ได้
0: ครับผม
1: คอลลี่ได้
0: ครับเดี๋ยวไม่ตายวิทยุทีมงานเพิ่งส่งไปเมื่อวานนะไม่ตายนะ
1: ได้แล้วโทรมาบอกด้วยนะ
0: แต่ว่าโปรมิกออยเนี่ยน่าจะ3วันแล้วนะครับยังไงถ้าวันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวผมจะตามให้
1: ไม่ตาย
0: ไปรษณีย์ควรกาหลงนะครับไอตอนน้ำท่วมเขาโทรหาผมอยู่นะที่ไปรษณีย์ควรกาหลงอะผมก็บอกว่ารอไม่ตายยังกว่าน้ำจะลงเด้
1: อ
0: เขาก็รอจนได้เพราะบ้านไม่ตายน้ำท่วมไงปีห้าไม่ใช่ปี54ปีที่แล้วเนี่ยที่ท่วมหาดใหญ่สงขลานะ
1: อ๋อ
0: ครับตำรวจไปรวบหนุ่มจีนหนีหมายศาลจับสากลฮะ
1: โกงมาเยอะไปแล้วนะ
0: โกงมา500ล้านบาทหนีมาซุกอยู่เมืองไทยไปไหนไม่รอดก็มาเมืองไทยเด้อแรกเมืองไทยชูชาติไทยธนุธนุงให้ลุงเรือง
1: มาแต่เมืองไทยเน
0: ี่ยมาแต่เมืองไทย
1: แล้วก็
0: เข้าง่ายไงเข้าง่ายแต่ออกยากนะ
1: งาน
0: เพราะไม่มีตังค์จะไป
1: ต้องมาอยู่เมืองไทย
0: หนุ่มนอร์เวย์เป็นไงแล้วมาอยู่บ้านเราตั้งกี่ปีนะ
1: เที่ยว
0: เก็บขยมขยะกินเป็นโฮมเลด
1: มาติดสาวนครสวรรค์ไม่ใช่เหรอ
0: ไหลบ้านเออนะติดสาวนครสวรรค์
1: ถามเป็นหนุ่มเชียงใหม่มาติดสาวลพบุรีได
0: ้เออตอนนี้ทางสถานทูตส่งกลับบ้านไปแล้ว
1: ส่งไปแล้วนะ
0: ไอคนเชียงรายก็ส่งกลับไปเชียงใหม่อ่ะ
1: อ๋อ
0: ตำรวจลพบุรีฝากขึ้นรถไฟไปแล้ว
1: นั่นด
0: ิให้ตังค์กินขนมกลางทางด้วย
1: เออให้ไปเท่าไหร่อ่ะ
0: ไม่แน่ใจนะ
1: ไม่ได้ให้ตำรวจเอาไป
0: นั้นยายมาสารประการลบลีไงไม่มีตังค์จะกลับบ้านนะนะ
1: ไปบนศาลเลยไง
0: ไปขึ้นสารประการเลยยกจุดธูปไหว้เลย
1: ว่าไง
0: สารประการคนก็นับถือหน้าทึบนับถือทั่วหน้าทั่วตาวันนี้ฉันจะกลับบ้านเนี่ยลูกช้างจะกลับบ้านไม่มีตังค่ารถ
1: ขอ
0: ทัก300ค่ารถกลับบ้านจะเหมาไปเลยแหละ
1: ขอเจ้าพ่อสามการ
0: ขอเจ้าพ่อสามการ
1: พอไหว้
0: พอขอเสร็จปุ๊บลงมาทุบกราบการอย่างดีนะ
1: แล้วยังไง
0: พอลงมาข้างล่างเจอตำรวจดีนะไม่ใช่ตำรวจท่าหินนะตำรวจเมืองลพบุรีบอกว่าไงย้ายไปไหนเนี่ยจะกลับบ้านจ้าคุณตำรวจ
1: แล้วไง
0: ไม่มีตังค่ารถกลับบ้านแหมตำรวจก็มาเช้าไม่มีให้ตังมา300
1: กระจาย
0: อ้าวยาย
1: เ
0: อาไป200นะ
1: ไปไป
0: อีก100นึงเดี๋ยวผมเอาไว้ซื้อข้าวกินกลางวันตำรวจลพบุรีดีๆน่ารักนะ
1: ให้ยายไป
0: ให้เป็น200พอได้เป็น200 แทนที่จะขอบคุณตำรวจไม่เมีย
1: ไม่ได้ใจอ่ะ
0: สะบัดปุ๊บเดินขึ้นไปศาลพระการเลย
1: ขึ้นไปทำไมอ่ะ
0: ไปจุดธูปบอกศาลพระการเลยเฉพาะข้างหน้าเขาหลังอย่าฝากตำรวจนะดูมันยักยอกไปนะฉันขอ300มันหน่อย200อ่ะนะ
1: โอ้ตำรวจให้200
0: เออมันยักไปนะเป็นตำรวจจริงจริงจัง
1: ไปฟ้องศาลพระการไง
0: ใช่
1: แหมผมเป็นเจ้าพ่อศาลพระการจะหักคอยายก็ดีเลยนะไปให้บาแล้ว
0: ไม่น่าให้เลยพี่ดาบเอ้ยหาว่ายักยอกได้ไหมนะ
1: เนรคุณจริงๆยายคนนี
0: ้เมื่อวานนี้14นาฬิกาครับตำรวจจากตรวจคนเข้าเมืองนะ
1: จังหวัดสกลนครน่ะ
0: ครับ
1: ชุดสืบสวนเนี่ย
0: ครับ
1: ตม.3เนี่ย
0: ไปจับกลุ่มนายยินครับเป็นชาวจีน
1: ชาวจีน
0: ไงนี่ตาคนเนี้ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจากศาลสากลนะ
1: สากลด้วยไ
0: งมีพฤติกรรมหลอกลวงชาวบ้านไปทั่วหมด
1: แล้วก็
0: ให้เอาเงินไปฝากโดยรับประกันเดี๋ยวเงินต้นแล้วก็ผลตอบแทนดอกเบี้ยร้อยละ 6.2 ต่อปีนะ
1: คล้ายๆคนไทยเหมือนก
0: ัน เนี่ยมันจึงจูงใจทำให้เขาไปฝากเงินไง
1: มีไปฝากกันเยอะเลย
0: ทำสัญญากับผู้ลงทุนแล้วก็ระดมเงินทุนจากจนได้กว่า200ลายอ่ะ
1: คิดเป็นเงินนะ
0: 100ล้านหยวนก็ประมาณ500ล้านบาทไทยอ่ะ
1: เยอะอ่ะ
0: ดังนั้นแล้วก็บินหลบหนีมาซ่อนตัวในประเทศไทย
1: มาไทยอีกแล้ว
0: เออ
1: ทางด้านตำรวจทำไง
0: ทางด้านตำรวจก็ได้รับการประสานจากตำรวจสากลนะเด้อ
1: และเป็นยังไง
0: พบร่องรอยว่านายยินเนี่ยนะ
1: หนีเข้ามาในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานตำบลน่ะ
0: แล้วไปไม่ได้มาสตูลไม่ได้มาลพบุรี
1: ไปภาคอีสานตอนบนน่ะ
0: ไม่ได้ไปกาญจนบุรีนะ
1: เมื่อตรวจสอบแล้ว
0: พบว่ายินเนี่ยยังคงมีอยู่ในไม่เป็นหลักเป็นแหล่งครับสืบทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีย
1: ังได้ออกติดตามตัว
0: ชุดสืบบอกกองบังคับการตำรวจตัวคนเข้าเมือง3จนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ที่พัทยาครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งไปยังคำสั่งเนี่ยนะ
0: เพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรให้กับนายยินทราบ
1: แล้วก็นำตัวส่งไปที่ไหน
0: สถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
1: เพื่อรอการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางนะ
0: คือตอนที่มันหนีเข้าประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้รับแจ้งมาเป็นความผิดไงยังทำใบวีซ่าทำใบพาสปอร์ตได้อยู่นะ
1: เข้ามาได้
0: ทีนี้ประเทศไทยพอเรารู้ตัวปุ๊บก็ยกเลิกเลย
1: แล้วก็ตามหา
0: ครับการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชาของเราก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจส่วนคนเข้าเมืองในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรม
1: ข้ามชาติอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน
0: ครับ
1: ของคนต่างด้าวที่เป็นเทาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ในการผิดกฎหมายเนี่ย
0: ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะมาสักครู่ที่โทรมาบอกพลโทหญิงอะไรวะลืมแล้ว
1: โสจินเตียว
0: มาลี
1: เนี่ยนะ
0: ฟังอยู่นะ
1: เราจำไม่ได้จำมาได้ด็อกเตอร์ใช่ไหม
0: ต้องเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์นี่แหละ
1: โสอะไรนะ
0: โสเป็นโสเป็นนีอะไร
1: แบบนั้นเราจะเรียกแบบนั้น
0: เราเรียกเล่นนะจน
1: จำชื่อจริงไม่ได้นะขอบใจ
0: รถกระบะหลับในครับ
1: พอหลับในนะ
0: หลุดถนนไปชนเสาไฟฟ้าหัก2ต้นคนได้รับบาดเจ็บ6ราย
1: เอ๊ะก็ไม่น่าหลับในเลยเนาะคนขับนี่เน
0: า
1: ะ
0: มีใกล้ๆบ้านเราในหมูสีโคราชนี
1: ่อ๋อที่ตำรวจสภ.หมูสีเนี่ยนะ
0: เออในนั้นนั่นไงผมกำลังจะพูดถึงโป่งตะลองอยู่แล้วที่โป่งตะลองเนี่ยครับปลูกดอกดาวเรืองกันเป็นเยอะเลยไปจากลพบุรีไปแล้วนี่แหละคนลพบุรีแถวๆพัฒนานิคมอะนะเขาไปซื้อที่ซื้อทางปลูกดอกดาวเรืองเยอะ
1: เ
0: ขาใช้เม็ดฟู่ผมไปพ่นอยู
1: ่เอาไปพ่นเอาไปใช้เลยนะ
0: แล้วเมื่อวานเนี้ยเขาราคาดอกดาวเรืองเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มคุณพร้อมกับดอกมะลิเลยอ่ะ
1: มะลิก็โลละพันกว่า
0: โลละพันหกอ่ะลิตรละพันนะเรียวมีการแจ้งมาว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ4ประตูชนเสาไฟฟ้าหักโค่น2ต้น
1: 2ต้นเลย
0: มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณในบ้านจะน้ำใสตำบลโป่งตะลอง
1: อ
0: ำเภอปากช่องครับเป็นตำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีดำ4ประตู
0: สภาพด้านหน้าชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตหักขวางถนน2ต้น
1: เสียหาย
0: มีนายจิตติครับผู้ขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนผู้นั่งมาในรถบาดเจ็บ6คน
1: แล้วก็มีชายมีเด็กวัย4ขวบ4ขวบคนนึง
0: เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลมกุฏคิริวันนะ
1: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ยังพบสายไฟฟ้าพาดโดนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านริมถนน
1: ได้รับความเสียหาย
0: หลายหลังเลยนะ
1: และก็ตำรวจสอบสวนทราบว่า
0: ขณะขับรถเนี่ยจิตติบอกว่ากำลังขับรถออกไปตลาดปากช่องมีญาติๆนั่งรถไปด้วยในรถไปปากช่องกูไปด้วย
1: แล้ววิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วเป็นยังไง
0: วูบหลับในเลยครับ
1: แบบง่วง
0: นะรถเสียหลักเหมือนคนบางคนอ่านข่าวหลับในอ่ะ
1: เข
0: ามีแต่ขับรถหลับในที่อ่านข่าวหลับในอ่ะ
1: อันนี้เป็นเทคนิคกันนะ เด อย่าเลียนแบบ
0: มันวิ่งไปออกนอกข้างทางแล้วไปชนเสาไฟฟ้าไง
1: หลับในอ่ะนะ
0: ดีนะไม่ตายอ่ะ
1: ต้นมาต้นเสาไฟหักไป2ต้น
0: ครับผม
1: หายใช้ค่าเสียหายเยอะเลยนะ
0: ฟอกัสนะกล่องนึงกินได้ตั้งหลายวันนะครับแม่เมื่อกี้นี่โทรมานะบอกโอ้กินได้นิดเดียวเองเหรอเป็นยังไงนะมันมี10เมตรฟอกัสอ่ะ
1: นาน
0: กล่องเขียวๆนะ
1: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: จะได้เยี่ยวคล่องสักทีเป็นงั้นละรถหัวนี่โป้เท้าอย่างนั้นแหละ
1: รับประทานกันจะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟอกัสนี่แหละ
0: เด็กหญิงชาวเมียนมาถูกศาลเยาวชนภูเก็ตสั่งควบคุมตัว30วันเด็กอายุเท่าไหร่รู้ไหมน่ะ
1: ไม่รู้อะ
0: โหลนึงบดี12ปี
1: ทำไมอะน่ะ
0: ไปทำร้ายเด็กหญิงไทยในห้องน้ำที่เมื่อวานที่เราอ่านข่าวนะ
1: อยู่แล้วยังมาเกเรเด็กไทย
0: เ
1: ขมรนี่เนาะ
0: ที่เมื่อวานก่อนแล้วเมื่อวานก่อนนี้เราอ่านข่าวมีเด็กพม่าด้วยนะ
1: มีพม่าเนี่ย
0: พาพวกบุกโรงเรียนลุมทำร้ายในห้องน้ำอะทั้งต่อยทั้งตบทั้งเติบแถมถูกจับกดหัวลงในอ่าง
1: บังคับให้กราบเท้าเนี่ยนะ
0: ตอนที่ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความ
1: ที่เหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะ
0: ครับล่าสุดเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสภ.เชิงทะเลภูเก็ต
1: ได้นำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมา
0: ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตภายในกรอบเวลาระยะเวลา24ชั่วโมง
1: นับตั้งแต่แจ้งข้อกล่าวหา
0: เพื่อให้ศาลตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายครับ
1: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: เราเล่าให้ฟังอะไร
1: นั่นแน
0: ่ที่มันจับเอาเด็กไทยไปกราบอ่ะแล้วก็ตึบอีกตบอีกอ่ะนะครับภายหลังพิจารณาแล้วศาลเยาวชนครอบครัวจังหวัดภูเก็ตก็มีคำสั่ง
1: ควบคุมตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวไว้สอบสวน
0: ระหว่างสอบสวนที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนภูเก็ต
1: ในระยะเวลา30วันเนี่ย
0: ทางนี้หากพนักงานสอบสวนไม่แล้วเสร็จสามารถยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและขอให้ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวต่อได้ครั้งละไม่เกิน
1: 15วัน
0: และไม่เกิน
1: 2ครั้ง
0: ตามขั้นตอนของกฎหมายไทยนะไอ้หนู
1: อ้าวมาแล้วนายกหมาย
0: อีกแล้วเรียกไอ้หนูไม่ได้เรียกไอ้หนู
1: เรียกหนูไง
0: เป็นเด็กเป็นเล็กมาจากต่างบ้านต่างเมืองมาอวดเก่งอีก
1: นี่บอกก็เกิดในเมืองไทยบนเด็กคนเนี้ย
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ปีนี้โรงเรียนเอกชนเนี่ยนะปิดกิจการ30แห่งทั่วประเทศครับ
1: เศรษฐกิจซบเซา
0: ทายาทไม่ไปต่อครับ
1: รวยไม่ไหวแล้วโว้ย
0: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยโรงเรียนหลบกันเป็นแถวเลย
1: ปิดกันเยอะเนี่ย
0: นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเอกชน
1: อ
0: ่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีนายประเสริฐจันทระรวงทอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: เป็นประธานการประชุมหารือกันนี่แหละครับ
1: เร็วๆเนี่ยนะ
0: ครับบอกว่าในช่วงเนี้ยตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในภาพรวมยังพบปัญหาเรื่องระบบการเบิกจ่ายด้วย มีความล่าช้าทำให้โรงพยาบาลเสียสิทธิ์ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ700แห่ง
1: อ
0: ันไม่ใช่โรงเรียน
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลเฮ้ยอย่าอ่านเร็วไปไหนเนี่ย
1: มีกว่าเป็นพันแห่งนะประเทศเนี่ยนะ
0: ครับไม่ใช่โรงเรียนนะแม่เมื่อกี้อ่านผิด มีอะไรเปล่า คุณก็ไม่ตะกิดผมเลย
1: ทอสอท
0: อเออสารไม่ใช่สารสุขนะ
1: สำนักงานหลัก
0: ศึกษา
1: ภาพเนี่ย
0: ศึกษาธิการสอทอไม่ใช่โรงเรียนสักหน่อยดูที่ไหน
1: สปสชเนี่ยนะเนี่ย
0: เหมือนคนเรียนโรงเรียนเสาร์อาทิตย์นะเขาเรียนโครงการนะอะไรนะสอะไรอะไรนะสปชอะไรเนี่ยกสปชเออหลักสูตรกสปชแม่ลูกผมไปเรียนมาเหมือนกันบอกเรียนระดับอะไรเนี่ยการศึกษาบ้านปลายชีวิต
1: โอ้ว่ากันไป
0: แต่พูดแล้วก็ใจหายนะเพราะลูกผมเรียนจบยังไม่ทันรับปริญญาเลยไปเลยไม่น่าพูดเลยนะ
1: นั่นสิ
0: หญิงวัย80ปีนะ
1: เป็นไง
0: เออไม่ใช่80ปีดูที่น่ะ
1: วัย38ปีซิ่งรถเบนซ์เนี่ย
0: สะกิดบ้างสิอ่านผิดนะ เวลาคุณอ่านผิดผมยังสะกิดเลย
1: ยังไวไง
0: เออผมยังไวนี่
1: ขับรถเบนซ์ไปชนท้ายรถขยะไง
0: อ่านกลับกันถ้าได
1: ้
0: อายุ38ปีขี่รถเบนซ์ไปใส่ท้ายรถขยะปรากฏว่ารถขยะพังหรือรถเบนซ์พัง
1: พังสิ
0: มีโดนจักรยานยนต์เสียหายด้วยอีกคันหนึ่งครับ
1: ชนหลายคันเหมือนกัน
0: โอ้โหรถเบนซ์ไม่เหลือเศษอะไรให้ดูเลยอ่ะ
1: ขนาดรถเบนซ์ยังพังอ่ะนะ
0: ตำรวจจากสน.ตลิ่งชันรับแจ้งเมื่อเช้าตอนเที่ยงคืน35นาทีนะครับ
1: เกิดเหตุรถยนต์ส่วนบุคคล
0: ชนกับรถเก็บขยะมีผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
1: ภายในซอยทุ่งมังกร
0: ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าจากระดับ จากต่างระดับชิมพลีนะครับ
1: แขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ครับพี่สนิทสวัสดีครับ
2: อ้าว
0: กำลังอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับได้ไหมจะเอาอะไรอ่ะ
2: เอายายนั่น
0: นะเอาไอ้นั่นอีกแล้ว
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวโทรกลับนะพี่นิดนะ
1: ตาตาเรื่องของตาเนี่ยนะ
0: มาไอ้นั่นผมใจแวบเลยนึกว่าพี่ผู้ชายซื้อไอ้ห้าวสิไอ้นั่นนางสะดุ้งเลยนะเนี่ยเอาพี่ปีดาพี่ตายโทรมายังเนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็จะไปที่วัดประดับไง
1: อ้าวโทร
0: 4โมงเย็นนะฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: นั่นสิไปซื้อไปอุด
0: รดูพยากรณ์อากาศลพบุรีสิงห์บุรีไม่มีนะครับ
1: ไม่มี
0: มีกาญจนบุรีนะจ๊ะ
1: มีก็น้อยอ่ะ
0: อุทัยธานีนะ
1: อ
0: ุทัยธานีร้านยาบุญชัยนะครับนี่เขตตลิ่งชันกรุงเทพไงที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งคู่ขนานลักษณะเป็นถนน2เลน
1: ก็ไปพบรถเบนซ์น่ะนะ
0: Mercedes Benz สีขาวทะเบียนกรุงเทพครับ
1: ฝากระโปรงด้านหน้านี่โอ้โหห้องเครื่องนี่
0: พังเสียหายยับเยินนะครับ
1: หลังคาก็ยุบจอดขวางถนนอยู่
0: บริษัทประกันภัยเรียบร้อยครับควักอย่างเดียวนี่ไม่คุ้มนะ
1: คนขับชื่ออะไรนะ
0: นางสาวอนัญญาอายุ38ปี
1: เป็นคนขับเนี
0: ่ยได้รับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะ
1: ไปโรงพยาบาลก่อนนะ
0: ห่างไปเล็กน้อยเพราะรถบรรทุกเก็บขยะของสำนักงานตลิ่งชัน
1: จอดอยู่ในช่องทางที่อยู่ถูกเกี่ยวชนนั่นแหละ
0: สายสุดเลยนะเพราะมันต้องวิ่งไปเก็บไปเก็บไปวิ่งไปไงโดนชนท้ายรถด้วยความเสียหายในกล้องเนี่ย
1: อายุ44ปีเป็นคนขับเนี่ย
0: นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยอีก1คัน
1: มีนายนพรัตน์เนี่ย30ปีเป็นคนขับขี่
0: ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับก่อนที่นายกล้องและนายนพรัตน์ผู้เสียหายเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
1: เบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
0: คุณนพรัตน์ขี่จักรยานยนต์มาจากถนนพุทธมณฑลสาย2
1: มาตามถนน
0: พระบรมราชชนนีในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายสุด
1: จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20เมตรเนี่ย
0: จู่ๆรถเบนซ์ขับมาด้วยความเร็วครับ
1: พุ่งชนท่อไอเสียเสียงดังเน
0: ี
1: ่ยไอเสียของรถจักรยานยนต์
0: คุณย้ำอย่างนั้นที่โดนจับไอต้องไอเสียมาเลยนะ
1: นี่แหละ พุ่งชนท่อไอเสียของรถจักรยานยนต
0: ์รับสอนเสียหายแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะของสำนักงานตลิ่งชันครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็รับคำร้องทุกไว้
1: ตัวจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
0: เชิญตัวคนขับรถเบนซ์คู่กรณีมาสอบปากคำ
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: น่าเสียดายเลยเบนซ์ไม่เหลือแล้วครับซ่อมก็ไม่คุ้มเลยงานเนี้ย
1: คนขับก็เจ็บบ่น่ะ
0: ก็บาดเจ็บครับ
1: ยังให้ปากคำไม่ได้แล้ว
0: มา
1: แล้
0: วโอ้โหนี่เอาขอชื่นชมตำรวจหน่อยเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวีนัยกล้าหาญมั่นคง
1: เป็นยังไง
0: สามตำรวจน้ำพองครับไปช่วยระทึกหญิงสาวเครียดนั่งบนสะพานไปช่วยไว้ได้ทันนะ
1: โอ้ก็เครียดอะไร
0: ไม่รู้เครียดอะไรเครียดลุงคุณฉลองหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวกันแล้ว
0: คุณฉลองในคุณเจ๊ปองเขาเคลียร์ให้แล้วนี่
1: เจ๊ปอง
0: เออนักข่าวเหมือนกันเนี่ย
1: โอ้ไปหาเจ๊ปองก่อนเลยนะ
0: นั่นแหละเครียดเรื่องนี้เปล่าไม่รู้นะ
1: ไม่รู้นะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.น้ำพองน้ำพองครับร้อยตำรวจบวรแสนศรีเป็นรองสารวัตรจราจรแล้วก็ร้อยตำรวจกฤษพลบ่อแก้วร้อยตำรวจตรีวิมลดาทุมมา
1: ได้รับรายงานเหตุช่วยเหลือหญิงสาวที่นั่งบนขอบสะพาน
0: ข้ามแม่น้ำลำน้ำพองนี่แหละบริเวณฝายหนองหวายตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพอง
1: จังหวัดขอนแก่นช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ย
0: ทางตำรวจบอกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจบนถนนมิตรภาพ
1: ห่างจากจุดเกิดเหตุไป1กิโลเมตร
0: ได้รับแจ้งมาว่ามีคนคล้ายจะก่อเหตุหลังนั่งห้อยขาอยู่บนราวสะพานไปดูหน่อยสิ
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
0: ก็รีบเดินทางไปยืนเกิดเหตุทันที
1: พบบนสะพานนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
0: กำลังนั่งอยู่ในอาการลักษณะเมอลอย
1: แล้วก็มีชายซึ่งเป็นพลเมืองดีพยายามเกลี้ยกล่อมนะ
0: ลงมาน้องลงมาลงมา
1: อย่าขึ้นไปนั่งมันเสียว
0: เออเจ้านายเสียมบอกก็จึงได้ใช้ให้ชายดังกล่าวเนี่ยถอยมาก่อนพี่ถอยมาก่อนพ
1: ี่อ
0: ย่าไปเข้าไปใจเย็นใจเย็น
1: ต้องตำรวจแล้ว
0: ตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีในการพูดการคุยสอบถามใบเบี่ยงเบนความสนใจหญิงดังกล่
1: า
0: วจากนั้นร้อยตำรวจกฤษณพลไม่ใช่อยู่รอดนะคนละคนกันในนี้กฤษณพลบ่อแก้ว
1: บ่อแก้ว
0: รองสวปสพน้ำพองก่อนก็ใช้ยุทธวิธีในการเข้าไปกอดคว้าตัวหญิงดังกล่าว
1: ลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะ
0: จากการตรวจสอบทราบชื่อหญิงรายนี้ว่านางสาวอโนชาอายุ25ปี
1: โอ้ใบเป็นเจ้าเพศ
0: สอบสวนทราบว่าได้นั่งรถแท็กซี่มาจากตัวเมืองขอนแก่น
1: แล้ว
0: ที
1: ่
0: เขาลือกันว่าแก่นไม้เป็นขอนเนี่ยนะ
1: ขึ้นไปนั่ง
0: ขึ้นไปนั่งบนราวสะพานข้ามแม่น้ำลำพองครับหลังจากที่ระงับเหตุเธอก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยโทรหาบุคคลที่อ้างว่
1: า
0: เป็นลูก
1: ให้เป็นลูก
0: โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดเธอบอกว่าโทรตามเบอร์ที่บอกเนี่ย กับผมว่าไม่ใช่เบอร์ลูกไง
1: แล้วก
0: ็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วย
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ก็พาส่งโรงพยาบาลน้ำพองครับ
1: เพื่อตรวจสอบอาการนะนะ
0: และประสานตามหาญาติเพื่อรับตัวไปทำการรักษาต่อไป
1: เป็นญาติใครบ้างล่ะ
0: แม่ชื่นชมตำรวจเหมือนคนแถวเอราวัณเนี่ยชื่นชมโชเล่เลย
1: ชื่นชมสิผมเก่งเนี่ย
0: เออเขาตกน้ำโอ้โหคนก็ยืนดูไม่ลงน้ำอ่ะ
1: คนพวกนั้นใจดำเนี่ย
0: เออโชเล่ใครเป็นไรสักพักเดียวต้มโชเล่ไปช่วยมาได
1: ้อ้าวเขาขึ้นรอดมาได้เลย
0: หลังจากนั้นโชเล่ตะโกนขึ้นมาว่า
1: ขายทีมมาช่วยตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจไปช่วย
0: เมื่อกี้ใครทีมคุณลงมาวะ
1: คนเราดิเนาะ
0: เอาดีแล้ว
1: ด้วยการ
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารเอายาฤทธิ์ดวงทวารไทยทิพย์โอสถเป็นรับประทาน
1: รับประทานกัน
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกเอาไซเลียมจอย
1: หรือจะเป็นทางด้านของ
0: จอยมิกฟูดก็ได้
1: มี2อย่างด้วยกัน
0: จอยมิกฟูดต้องชงน้ำเย็นนะอย่าเอาน้ำร้อนนะ
1: ไซเลียมจอยก็เป็นชนิดแคปซูล
0: กระปุกละ350ซื้อ2กระปุกก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าซื้อ
1: ทางด้าน
0: ถูกแล้วแค่นั้นแหละราคาเดียวก็ไอ้ห้าว
1: ราคาเดียวกัน
0: เออไก่ห้าวนะ
1: อืม
0: แม่คุณผู้ฟังครับบางคนก็เนาะผมก็ไม่ได้ว่าท่านอย่างงู้นอย่างงี้หรอกบางคนท่านบอกว่าช้างเสียค่าส่งด้วยเหรอเนี่ยซื้อยาไทยทิพย์กระปุกนึง300เนี่ยเสียค่าส่ง50บาทด้วยเหรอใช่ครับช่วยผมหน่อยละกันแต่วันนี้ในฐานะวันแม่ฐานะวันแม่นะ
1: ครับ
0: ซื้ออะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: ไม่ต้องเสียค่าส่งครับ
1: ตัวเดียง่าย
0: อ้
1: าว
0: แต่ผมแนะนำว่าอย่าไปซื้ออย่างไทยแคร์พัทเนี่ยกระปุกเดียวอย่าไปซื้ออื
1: ม
0: เพราะว่าไม่ใช่เสียค่าส่งมันกินได้15วันโปรมิกออยก็ได้15วันนะแล้วก็ดีแคร์ก็ได้15วันเท่านั้นเองอะไรที่มัน30เม็ดมันกินได้15วันมันไม่คุ้มให้ซื้อ2ปุกเลย
1: 2กระปุกนะ
0: ครับหาลิเกโชเล่วันนี้นะครับ
1: นาน
0: เคยรับอยู่แสนสองใช่ไหม
1: ครับ
0: หาวันนี้คิด 60,000 พอ
1: เอาแค่นั้นพอ
0: พอเลยเรายังแถมอะไรให้อีกรู้ไหม
1: แถมอะไรวงดนตรีปีพาด
0: ปีพาดเวทีไฟแต่งตีแถมให้เลย
1: นานเต
0: ้ลอตเตอรี
1: ่ลอตเตอรี
0: ่อีก3ล้าน
1: 6ล้านเด
0: ้อ6ล้าน
1: ไปเขาไปไปถูกไม่ถูกกันแล้วแต่แก
0: นี่อย่าไปให้ก่อนเมื่อคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วก็ถูกวันที่1ปั๊บ
1: อ๋อถูกนะไปหาสอนเทพเลย
0: โชเล่มาคืนงานไปก่อนนะ
1: ไปหาพรเทพ
0: ไปหาพรเทพซะได้แหมเอาเวลาหมดแล้วอีกข่าวนึงที่เนี่ย
1: เอาข่าวนี้ดีกว่าเนี่ย
0: สงสารแกนะอายุ90แล้วภรรยาก็ป่วยติดเตียงนะลูกชายก็เพิ่งมาเสียมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกสู้ชีวิตเนี่ย90ยังขายก๋วยจั๊บได้เงินมาก็ไปดูแลภรรยาติดเตียงอ่ะ
1: แกเก่งนะเนี่ย
0: ครับ
1: ตา
0: คุณตาวัย90นู่นที่สงขานะไอ้อยู่สงขานะครับเออแกขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่คอหงอ่ะ
1: โอ้แล้วก็ขายไม่แพงนะ
0: ขายเท่าไหร่อ่ะ30บาท
1: คนไปซื้อกันเยอะเลย
0: คนไปซื้อกันเยอะตอนนี้ถือว่าขายดีไปช่วยแกหน่อย
1: โอ้คุณตาม
0: ี40บาท50บาท
1: ถุงนึงเนี่ยนะ
0: ทำไมบักตาทำไมไม่ขึ้นราคาแล้วก็ไปถึงไหนแล้วโอ้โหถ้าขึ้นราคาเดี๋ยวก็ขายไม่ได้อีกแล้วเนี่ย
1: แกก็ห่วงลูกค้า
0: อ่ะเย็นนี้ไปเจอกันที่
1: ตลาดนัด
0: หน้าวัดประดับนะครับ
1: ตำบล
0: บางระจัน
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ชั่วโมงนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วไม่รู้อะไรเจาะปากวันนี
1: ้วันนี้เก่งกันพูดเก่งจัง
0: มันไม่ง่วงนี่ นอนหัวค่ำเนี่ย
1: กาแฟด้วยนะ
0: ได้กาแฟด้วย
1: ว่ากันไป
0: แม้กาแฟอะไรใส่ฟอกัดเข้าไปด้วยทีเนี้ยฉีดจวดเป็นปืนฉีดน้ำเด็กเลยทีเนี้ยนะ
1: นาน
0: อ้าวโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-29
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
7: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575ผู
8: ้คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนว รถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
10: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวง
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทย ช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
6: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
12: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวัน3ถึง4ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าที่จทล AM 1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีอีกช่วงหนึ่ง3เบรก3ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณตามมาด้วย11โมงถึงเที่ยงทางจทล AM 1197นี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นคือภารกิจของปุ้มสันธนีนะคะและสำหรับวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราดื่มด่ำกับบรรยากาศของความผูกพันแม่ลูกผูกพันหลายท่านก็ได้ทำบุญตักบาตรได้พาแม่ไปกินข้าวนะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัววันแม่เนี่ยจะเป็น1วันที่ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารเนืองแน่นไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะร้านไหนที่แบบอร่อยคนจะเยอะมากวันแม่นี่คนเยอะกว่าวันพ่ออีกนะคะรถจะติดมากห้างสรรพสินค้าไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ต้องไปคุณผู้ฟังคะนะคะใครที่มีเวลาที่แบบอย่างปุ้มเนี่ยไม่จำกัดเรื่องของวันหยุดถ้าเป็นข้าราชการมนุษย์งานพนักงานออฟฟิศทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็จะมีวันหยุดอย่างปุ้มเนี่ยหยุดวันไหนก็ได้เพราะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต้องเสนอหน้าไปห้างสรรพสินค้าอยู่บ้านจริงอย่างปุ้มเนี่ยปุ้มไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านแต่ว่าก็เป็นธรรมดาเราต้องพาแม่ไปกินข้าวค่ะไม่พาไปไม่ได้เดี๋ยวน้อยใจร้านไหนก็ได้ขอให้ได้ไปเถอะซึ่งเวลาปกติเนี่ยเราก็ไปกินกันอยู่แล้วร้านนู้นร้านนี้อร่อยเราก็พาแม่ไปอยู่แล้วแต่ว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันพิเศษวันแม่เนี่ยไม่ไปไม่ได้นะคะจะให้แม่อยู่กับบ้านนำกับข้าวกินเองให้แม่เหนื่อยนี่ไม่ได้ประมาณนี้เลยอิ่มอุ่นกันค่ะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พอจะต้องแบบหมดวันหยุดไปแล้วบางคนก็ต้องเดินทางกลับไปทำงานต่อนะคะก็ต้องห่างไกลบ้านก็คิดถึงกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ยังอึกทึกคึกคักวันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของความเงียบเหงาในแต่ละบ้านนะก็ฟังปุ้มนี่แหละนะคะแล้วถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรแล้วฟังปุ้มอยู่ก็ให้รู้ไว้เลยว่าเราจะเริ่มต้นด้วยวัคซีไรก่อนสำหรับทุกนาค่ะเพรียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ค่ะเริ่มต้นด้วยวัคซีไรก่อนเพรียไปนอนไม่มาเชื้อราไม่เกิดแต่ถ้ามีหนูกัดก็ค่อยฉีดสมุนไพรปราบหนูสมุนไพรปราบหนูเนี่ยผสมให้ได้100ซีซีน้ำ20ลิตรแล้วก็เดินค่ะไม่ใช้โดรนนะคะขอให้เดินปราบหนูต้องเดินค่ะฉีดให้รอบนา4ทิศข้างๆเป็นน้ำฝากหนึ่งเป็นน้ำก็ต้องฉีดค่ะก็มันจะลงน้ำมันก็ลอยอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะไม่ไปไหนไม่ต้องจับใบค่ะฝนตกเราไม่ต้องฉีดซ้ำตราบใดที่น้ำไม่ไหลออกจากนาหมดนะเราไม่ต้องฉีดซ้ำค่ะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดวีโต้ปราบนอนก็เด็ดจริงนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบนอนเอาอยู่ผสมวัคซีเน่ไปด้วยนะถ้าเป็นหน้าข้าวก็ผสมวัคซีไรซ์ไปเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะพืชไร้ไม้ผลต้องการเก็บยอดเก็บใบใช้วัคซีเน่1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำมะม่วงแทงช่อฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวมะนาวออกดอกฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวพริกมะเขือถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบมะม่วงมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอลองกองลำไยแม้กระทั่งทุเรียนไม่เป็นเพลียแป้งค่ะ
ไม่มีเพลียแป้งแล้วก็ไม่มีหลุดร่วงวัคซีนที่2กับวีซ่าคู่เหนียวนะคะฉีดพ่นเสร็จก็เก็บกินเลยค่ะคุณผู้ฟังนะปลูกผักชีปลูกมะกรูดหน่อไม้ฝรั่งมันสำปะหลังปลูกใหม่พืชปลูกใหม่ใช้วัคซีนที่1นะคะส่วนบรรดาพืชลงหัวอะไรก็ตามที่เริ่มจะลงหัวเปลี่ยนจากรากกลายเป็นหัวฉีดวีซ่า2ค่ะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละเอาไปฉีดพืชลงหัวพืชที่ต้องการแป้งนะคะฟักทองข้าวโพดมะม่วงเผือกมันกระทั่งมันแก้วค่ะนี่แหละทั้งหมดนี้สมุนไพร 100% ฉีดพ่นเสร็จก็เก็บกินเลยค่ะอ้าวลืมฉีดยาพริกไปเก็บพริกได้เลยไม่เป็นไรเอาใบกระเพราฉีดยาไปเมื่อเช้านี้ก็ไปเก็บมาดิโหระพากระเพราคะน้ากะหล่ำชะอมผักหวานเก็บล้างใช้การได้เราเป็นชีวภาพก็จริงแต่เหนือชั้นกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดแน่นอนประสิทธิภาพในการจับใบที่เหนือกว่าใครมีอยู่ในตัวไม่ต้องไปซื้อมาใหม่นะคะสอบถามติดต่อสั่งซื้อโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวข่าวใหญ่แหมขากร่างนี่เราได้เห็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเจอกันอยู่บ่อยๆกร่างเหลือเกิน2มาตรฐานชัดๆเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องอะไรที่มียศถาบรรดาศักดิ์แหมมีพลังมี power มักจะโชว์พลังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการโชว์พลังมีเรื่องราวของรองผู้กำกับสืบสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชค่ะเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าโดนอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ตบบ้องหูค่ะยังไงกันกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจค่ะเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูในตำรวจระดับรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชในงานศพมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจอยู่ที่ไหนนี่ค่ะล่าสุดเมื่อวานช่วงเย็นค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บังคับบัญชาระดับสูงเร่งสอบหาข้อเท็จจริงโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่ารองผู้กำกับฝ่ายสืบท่านนี้ได้แจ้งความไว้เป็นการเบื้องต้นฐานความผิดมาตรา391ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดและหูโทษขณะที่พันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในงานรวมถึงรองผู้กำกับสืบสวนที่ถูกทำร้ายร่างกายต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงก่อน
หลังจากนั้นหากเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่มีการสอบถามข้อเท็จจริงของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กับนักการเมืองรายหนึ่งติดตามหาข้อมูลที่สถานีตำรวจภูธรว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีไหมแต่พอรู้ว่าผู้สื่อข่าวกำลังเดินทางมาเนี่ยก็มีการรีบชิ่งออกไปก่อนเลยค่ะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะศักดิ์ศรีและเกียรติตำรวจของไทยที่ถูกกระแสสังคมถามหาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนี่ค่ะจากข่าวที่เผยแพร่ออกไปนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในงานศพในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายและมีข้อกังวลว่าจะมีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงทางคดีและได้มีการโทรกำชับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กำกับดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งใน

ว่าพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าถ้ามีความคืบหน้าใดๆที่สามารถเปิดเผยได้ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนี่ค่ะซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะคะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ข้อความที่โพสต์ก็คือสสคนดังเมืองนครตบหน้ารองผู้กำกับในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะจั่วหัวมาแบบนี้บรรดาผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยรองผู้บังคับการนะคะผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่บ้านหัวควนหมู่2ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดีโกมลรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่แล้วก็ญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกหลังจากสวดพระอภิธรรมศพเสร็จประมาณ5ทุ่มครึ่งวันที่8สิงหาคมนะคะก็มีการนั่งดื่มสุรากันในนั้นก็มีนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็มีปากมีเสียงถึงกับลงไม้ลงมือกันเนี่ยค่ะทำร้ายกันหลังจากการสอบสวนพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็ได้เดินทางไปตรวจที่สถานที่เกิดเหตุติดตามพยานบุคคลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะคะซึ่งการดำเนินการก็ไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดใครที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวบันทึกไว้ในวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวแต่อย่างใดนี่ค่ะคือทางฝากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีแอคชั่นแหละในการดำเนินการแจ้งความดำเนินการหาหลักฐานต่างๆส่วนคนที่ถูกพาดพิงถึงค่ะนายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาหลังจากถูกพาดพิงข่าวอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุตบบ้องหูรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กลางงานศพโดยนายชัยชนะก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นความจริงและไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่ต้องทำแบบนี้และเปิดเผยว่ารู้สึกประหลาดใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากรองผู้บังคับท่านดังกล่าวก็มีความสนิทสนมเคารพนับถือเสมือนเครือญาติล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคมก็ยังเจอกันในงานศพพูดคุยทักทายและถ่ายรูปครอบครัวตามปกติส่วนประเด็นที่อ้างว่ามีการทำร้ายเพราะไม่ช่วยหาเสียงเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะปกติถ้าเจอกันก็จะพูดคุยหยอกล้อกันตามประสาคนสนิทนายชัยชนะยังกล่าวอีกว่าข่าวนี้น่าจะเป็นการเจตนาดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งทางการเมืองพร้อมฝากถึงการเล่นการเมืองว่าอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข้อเท็จจริงดีกว่าไหมนี่ค่ะหลังจากเกิดกระแสข่าวมาก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้กำกับแล้วก็ยังงงๆกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าไม่นะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดหยอกล้อกันไปตามปกติรู้จักกันสนิทสนมกันเหมือนเครือญาตินะคะประมาณนี้แหละซึ่งนายชัยชนะเดชเดโชเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ลงพื้นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้

0: กำชับให้ตำรวจภูธรภาค8สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและติดตามการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างๆต่างชาติก็คือลงพื้นที่ภาคใต้อยู่ประจำนะในฐานะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งหัวโต๊ะในการประชุมภาค8อันนี้ก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าในฐานะตำแหน่งใดดูแลในด้านนี้เป็นที่ปรึกษาหรือยังไงแล้วบ้องหูกันจริงหรือเปล่าต้องว่ากันไปด้วยหลักฐานค่ะคุณผู้ฟังขาเกียรติตำรวจของไทยประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของกรณีปืนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่นนทบุรีดีกว่าเนาะเพราะมันหลายเรื่องนะนนทบุรีตอนนี้นะคะตั้งแต่เหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ประกาศหยุดเพิ่มคือเดิมเนี่ยจะเปิดเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ว่าหยุดเพิ่มเลยค่ะคือด้วยความที่ขวัญและกำลังใจกับรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของสถานที่โรงเรียนก็เลยประกาศให้เรียนแบบออนไลน์ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยป่ะนะคะคือจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17ก็เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปถึงสิ้นเดือนเลยค่ะหยุดเพิ่มนะคะแล้วก็ปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์คือตอนแรกจะกำหนดให้มาตามวันวันนี้เลขคู่พรุ่งนี้เลขขี่วันนี้มอนนั้นวันนี้มอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ละเป็นออนไลน์ไป 100% เลยละกัน18ถึง31สิงหาคมแล้วก็กลับมาเรียนกันใหม่แบบเต็มรูปแบบในวันอังคารที่1กันยายนแล้วก็เลื่อนการสอบปลายภาคไปจากเดิมเนี่ยจะสอบ14ถึง18กันยายนก็เปลี่ยนไปเป็น21ถึง25กันยายนค่ะในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยผู้ปกครองก็ดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอยู่ที่พักอาศัยค่ะเป็น work from home ไปเนี่ยค่ะมอบหมายงานราชการผ่านไลน์ของโรงเรียนใช้ระบบ My Office และเทคโนโลยีการติดต่อประสานงานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียทางราชการถ้ามีคำสั่งหรือความจำเป็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็มาเนี่ยปิดไปถึงสิ้นเดือนเลยค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับจิตใจน้องๆนักเรียนคุณผู้ฟังลองดูดิสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่พาน้องๆหนีน้องๆต้องหลบอยู่ในห้องข้างนอกก็มีเสียงปืนดังปึ้งปังให้ได้หวาดกลัวคุณครูเสียชีวิตเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันสะเทือนหัวใจปิดไปก่อนนะคะส่วนเรื่องราวของปืนมันก็ยังไม่จบค่ะมีประเด็นพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีคุมเข้มแล้วก็มีการพูดถึงโจรเข้ามาในบ้านแล้วไปยิงโจรก็ผิดคือยิงโจรในบ้านเนี่ยปืนไม่ใช่จำเลยทนายบอกกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมอย่างหนักหลังมีแนวคิดและแนวทางการส่งสัญญาณจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดและมีกระแสข่าวตามที่ท่านนายกบอกว่าถ้าโจรบุกเข้าในบ้านใช้ปืนยิงเพื่อป้องกันตัวอาจทำไม่ได้หรือกลายเป็นความผิด จึงสร้างความสงสัยและเป็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้ว่าในฐานะเจ้าของบ้านน่ะภัยมาถึงตัวเนี่ยจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองไม่ได้เลยเหรอนะคะก็มีการสอบถามไปยังทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังเจาะลึกในแง่มุมของกฎหมายข้อที่จริงแล้วก็ทัศนะของทนายต่อมาตรการควบคุมปืนของรัฐบาลอย่างละเอียดยิงโจรในบ้านกฎหมายไม่ได้ห้ามค่ะแต่ต้องสมควรแก่เหตุทนายเกิดผลยืนยันอย่างชัดเจนว่าในทางกฎหมายไม่เคยห้ามการป้องกันตัวค่ะกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้โดยเงื่อนไขสำคัญต้องอยู่ที่พอสมควรแก่เหตุค่ะถ้าจำเป็นต้องยิงก็ยิงทนายเกิดผลย้ำเลยค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะถ้าโจรบุกเข้ามาในบ้านยามวิกาลพร้อมอาวุธปืนหรือมีดมีพฤติการชัดเจนว่าจะเข้ามาทำร้ายร่างกายหรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงการใช้ปืนยิงเพื่อป้องกันตัวป้องกันตัวเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันชีวิตปกป้องชีวิตและทรัพย์สินตามสิทธิ์กรณีที่ยิงไม่ได้ถ้าโจรมามือเปล่าหรือเป็นเด็กที่เข้ามาขโมยของแล้วไปยิงอันนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุค่ะพ.ร.บ.อาวุธปืนตามใบอนุญาตป.4 ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าออกใบอนุญาตให้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินถ้าหากประชาชนครอบครองปืนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามในบ้านกลับไม่สามารถใช้ป้องกันตัวเองได้มันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายตั้งแต่ต้นเลยนะคะบ้านคือสถานที่ปลอดภัยที่สุดประชาชนไม่จำเป็นต้องหนีค่ะศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้วว่าเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องหลบหนีผู้บุกรุกเพราะมันเกิดเหตุในเคหสถานของเรานะคะแล้วก็ตั้งคำถามที่ชวนให้คิดถึงหลักความจริงในสังคมว่าโจรบุกเข้ามาพร้อมอาวุธในยามวิกาลเจตนาคงไม่ได้เข้ามาขอยืมตังค์มั้งมันคงเข้ามาเพื่อมุ่งหวังทรัพย์สินและหมายชีวิตการที่โจรบาดเจ็บแล้วไปแจ้งความจับเจ้าของบ้านหากสังคมหรือกฎหมายเป็นแบบนั้นแล้วประชาชนจะอยู่กันยังไงเนี่ยค่ะทนายบอกว่าปืนไม่ใช่จำเลยแต่เป็นเรื่องของคนและประสิทธิภาพของรัฐจากมาตรการเข้มงวดเพื่อลดอาชญากรรมควบคุมใบอนุญาตหรือจำกัดสิทธิ์ในการครอบครองปืนทนายเกิดผลมองว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่ตรงจุดมันก็ไม่ใช่เพราะทนายเกิดผลคนเดียวหรอกค่ะที่มองว่าไม่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดปุ้มว่าหลายคนก็คิดแบบนี้แหละเพราะปืนไม่ใช่ต้นเหตุของอาชญากรรมค่ะถ้าอ้างว่าปืนทำให้เกิดอันตรายคนเมาขับรถชนเด็กเมื่อวันศืนทำพระมรณภาพไปตั้งหลายรูปรัฐไม่ยึดรถหรือไม่ยึดสุราหรอคะแล้วถ้าเกิดใช้มีดแทงกันตายเนี่ยห้ามขายมีดเลยไหมเนี่ยค่ะใบอนุญาตผ่านการกลั่นกรองแล้วกระบวนการออกใบอนุญาตก็ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐหากเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตแต่กลับมองว่าประชาชนที่มีปืนถูกต้องคือปัญหามันเป็นการโยนภาระให้ประชาชนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีข้อเสนอถึงรัฐบาลว่าปราบปรามให้เด็ดขาดส่งเสริมกลไกในการคุ้มครองชุมชนถ้าจะแก้ปัญหาลดปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การริบสิทธิ์การป้องกันตัวเองของประชาชนแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมจัดการปัญหายาเสพติดกวาดล้างผู้ร้ายจับกุมผู้ก่อเหตุอย่างจริงจังหากรัฐสามารถปกป้องประชาชนได้24ชั่วโมงประชาชนก็ไม่ต้องแสวงหาอาวุธปืนไว้ในครอบครองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยการส่งเสริมและพัฒนากำลังเสริมในชุมชนมีอปพ.ร.มีอาสาสมัครมีความเข้มแข็งและเข้าถึงเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนรอเจ้าหน้าที่เป็นเวลานานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกว่าจะมาเนี่ยค่ะถ้ารัฐยังไม่สามารถจะปกป้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงรัฐก็ไม่ควรไปริบสิทธิ์หรือบีบบังคับไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองและครอบครัวภายในบ้านของเขาอันนี้ก็เป็นมุมมองของทนายตามข้อกฎหมายเนี่ยค่ะประมาณนี้เลย แล้วก็พูดถึงเรื่องของปืนนะล่าสุดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันใช่ไหมเป็นงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมีการจับรางวัลค่ะรางวัลที่ได้คือปืนลูกซองยาว5กระบอกกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลอีกแล้วค่ะเมื่อมีงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่เกาะพังงันมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลแล้วก็มอบให้กับผู้โชคดีในงานถึง5กระบอกค่ะหลังจากที่มีคอนเสิร์ตจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมาสร้างความบันเทิงไฮไลท์อยู่ที่การจับรางวัลนะคะรางวัลก็จะเป็นอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกเขาไม่ได้แบกขึ้นมาแจกกันบนเวทีนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตกลงว่ามันใช่ไหมเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ประกาศลงนามแล้วเรียบร้อยไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถพกปืนไปยังที่สาธารณะหรือนอกเคหสถานประชาชนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะนะคะวัวหายล้อมคอกก็ยังมีวัวเล็ดรอดออกมาจนได้ทีนี้ตอนนี้เขามีการจับรางวัลเนี่ยที่เกาะพังงันแล้วก็เกาะเต่าค่ะสนุกสนานเลยมีนายอำเภอเกาะพังงันมาเป็นประธานมีข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับผู้ใหญ่ในพื้นที่มากันเยอะจัดที่สนามหน้าศูนย์ราชการหน้าที่ว่าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะพังงันแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกเกาะเต่าได้ไป4เกาะพังงันได้มา1เนี่ยค่ะยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นนะคะสังคมถามมาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ก่อนเลย0855179025 0855179025พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
2: น
1: ี่
2: ปล
1: า
2: หลวยนะหมู12บางรู้นะจ๊ะป้าอยากได้ยาที่ไอ้ไรนั่นรวงก้มอ่ะจ๊ะวีซ่าสองฉีดก็รวมก้มเหรอ
3: นากี่ไร
2: ่
3: คะ
2: ก็8ไร่อ่ะจ้ะ1ลิตร
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช้หมดเลยเนาะทีเดียวเลยเนาะเนี่ยมันรวมมันก้มแล้วละออกจนหมดแล้วโหออกเสมอมันดีจังเลยแต่แล้วใช้ไป2คราวแล้วเนี่ยดีใจจังเลยข้าวนี้
1: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า ไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนปากแจ๋วผิดกฎขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาในช่องทางของไวท์เลนก็คือรถจักรยานแล้วก็ไปด่าเขาหยาบคายจากกรณีโซเชียลแชร์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่าข่มขู่คุกคามขู่ฆ่าโดยมีชายสูงวัยในมือถือโทรศัพท์กำลังถ่ายคลิปขณะปั่นจักรยานอยู่ในช่องไบเลนในพื้นที่ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีค่ะมุ่งหน้าไปทางวัดกลางเกร็ดระหว่างที่ปั่นอยู่นะคะก็มาเจอกับรถจักรยานปั่นมาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์2คันย้อนสอนมาย้อนสอนมาในไบค์เลนเนี่ยค่ะคันสุดท้ายเนี่ยมีชายวัยรุ่นสวมเสื้อสีเทาแล้วก็มีผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็มาด่าทอข่มขู่ด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็มีภาพที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยแชร์สนั่นทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยเดือดดาลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากค่ะล่าสุดประมาณ 18:30 นที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อวานช่วงเย็นนะคะพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็ได้เชิญตัวนายคมสันอายุ61 ปีเป็นคนปั่นจักรยานผู้เสียหายกับนายเออายุ18เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาพร้อมกับผู้ปกครองนะคะเข้าพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีหลังจากที่พบว่านายเอกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรแล้วก็มีความผิดคดีอาญาด้วยจากการสอบสวนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่8สิงหาคมประมาณ 7:21 แต่เช้าเลยค่ะบริเวณภูมิเวศตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีมีภาพคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโซเชียลเลยค่ะแล้วพนักงานสอบสวนก็เห็นว่าผิดจริงผู้ต้องหาก็รับสารภาพก็เปรียบเทียบปรับข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวปรับ 1,000 แต่ในส่วนของความผิดพ.ร.บ.จราจรเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตฝ่าฝืนทิศทางการเดินรถก็คือย้อนสอนฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเปรียบเทียบปรับอีกข้อหาละ500ค่ะ4กระทงรวม 2,000 กับไอ้ข่มขู่เมื่อกี้อีก 1,000 โดนไป 3,000 ทีนี้ทำไงวายสวยเลยค่ะขวาไปซ้ายมาวันทางามเลยทีนี้ ลุงคมสันบอกว่าเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยปกติเนี่ยก็จะใช้ถนนภูมิเวชหรือชื่อถนนภูมิเวชถ้าปุ้มอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเป็นชื่อถนนชื่อเฉพาะก็จะไปตลาดปากเกร็ดแล้วก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยบันทึกคลิปว่ามีใครขับย้อนสอนในไบค์เลนบ้างก็ไปเจอรถจักรยานปั่นมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก2คันย้อนสอนมาทำให้ไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานต่อไปในทางนี้ได้แล้วก็ได้ยินเสียงตามหลังมาว่ามันถ่ายรูปมันถ่ายรูปแล้ววัยรุ่นชายหญิง2คนก็เข้ามาก่อเหตุตามในคลิปเลยค่ะด่าทอหยาบคายคุณลุงก็บอกว่าก็ปกติใช้โทรศัพท์ถ่ายช่องทางไบค์เลนตามปกติทุกวันก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้และโชคดีที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกายเพราะเราก็อายุมากแล้วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญผู้ปกครองเข้ามาผู้ปกครองก็มาขอโทษคู่กรณีก็มาไหว้สวยเลยค่ะขอโทษอย่าติดใจเลยปกติช่องไบค์เลนเนี่ยมีรถย้อนสอนประจำมันเสี่ยงต่ออันตรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขับเร็วมาก็เจอกันทุกวันนะคะผู้ที่เข้ามาขี่ในช่องไบค์เลนเนี่ยเขาสงวนสิทธิ์เอาไว้ให้รถจักรยานมาปั่นรถอื่นเข้าไปมันจะเกิดอันตรายและผิดกฎหมายไม่รู้หรือไงหรือจะรู้แต่กูจะทำเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าในส่วนของเลนจักรยานเนี่ยเขามีเครื่องหมายระบุอยู่แล้วว่าเฉพาะรถจักรยานเท่านั้นรถอื่นไม่สามารถเข้าไปขับได้มันมีกฎหมายอยู่และภาพที่ปรากฏในโซเชียลเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดเนี่ยก็ใช้เป็นหลักฐานในการเปรียบเทียบปรับทุกข้อหาค่ะทีนี้สำนึกยอมรับผิดขอโทษขอโพยฝ่ายลุงก็ไม่ถือสาหาความก็จบกันไปค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไม่สนใจกูจะทำว่ากันไปด้วยกมลสันดานที่ขาดความรับผิดชอบนะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆช่วงค่ำคืนนี้มีฝนดาวตกนะคะต่อเนื่องมาจนถึงเช้าเลยแต่ว่าปรากฏบางพื้นที่ในประเทศไทยก็มีฝนฟ้าคะนองเลยทำให้ไม่ได้ดูฝนดาวตกเลยอ่ะนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศประจำวันนะคะสำหรับวันนี้13สิงหาคมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่บึงกาฬและนครพนมภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ40อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ40ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง6โมงเช้าอีกช่วงนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุด การกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
6: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็น
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามิน ช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
13: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
14: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
15: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคม
16: ท่านกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

และราบหามไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา

สวัสดีค่ะนะเจ้ามามือเปล่าเจ้าเอาอะไรนะเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะธรรมะสวัสดีตื่นหรือยังคะท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววอันนี้แทนระฆังนะตอนแรกก็จะซื้อระฆังเล็กๆมาตีแบบก็กลัวว่าเอ๊ะมันก็ยังดึกเนาะบางคนก็ยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวเขาจะเอ๊ะมีวัดมาอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะมาทุบเทบกำแพงไงยุ่งกันเลยหิวนะยุ่งเลยนะก็นะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ฟังข่าวหรืออะไรเนาะเพราะว่าเมื่อวันวันแม่นะก็น่าปรับปลื้มใจนะเปิดในโลกโซเชียลมาหลายๆคนก็พาแม่ไปกินข้าวนะไปกราบแม่ที่บ้านนะมีพวงมาลัยมีของไปให้นะแม่ก็บอกเอ๊ะมันน่าจะมีวันแม่เดือนละครั้งว่าเดือนละครั้งเลยนะเออนะแม่จะมีความสุขมากๆเลยนะเดือนละครั้งนะเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะนะที่ได้นะดูแลแล้วก็ตอบแทนบุญคุณท่านนะนะก็ขอให้มีความสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะเมื่อวานนี้ก็วันแม่แห่งชาตินะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็พาแม่ไปเหมือนกันนะนะแม่ก็ยิ้มนะช่วงเย็นเย็นน้องน้องน้องจุ๋มน้องชายก็ทำงานนะช่วงเย็นเขาก็อ้าวไหว้นะอยู่กับหลานๆอะไรก็เป็นความสุขของคฤหัสถ์นะผู้นะเราปุถุชนนี่คนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสใช่ไหมคะนะเออและคฤหัสถ์นี่หมายถึงหรือแปลว่าอะไรนะเราก็จะเห็นว่าเออคฤหัสถ์นะฮะนะปุถุชนก็คือคนที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสนะคฤหัสถ์นะฮะหมายถึงผู้ครองเรือนเนี่ยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนี่ยบางทีธรรมะก็เพื่อคฤหัสถ์เนี่ยคือผู้ครองเรือนนะชาวบ้านทั่วไปนะฮะหรือผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนะตรงกันข้ามอะนะถ้านักบวชนะอันนี้คารวาสนี่ก็ยังไม่ได้บวชนะแล้วก็ยังใช้ชีวิตทางโลกนะแล้วก็มีความผูกพันต่างๆนะฮะก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะฮะต้องทำมาเลี้ยงชีพมีทรัพย์สินห่วงเรื่องคู่ครองเรื่องบุตรธิดานะฮะเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยก็หมายถึงคนธรรมดาหรือคารวาสเนี่ยแหละนะแต่คฤหัสถ์นี่ไม่ใช่นะคฤหัสถ์นี่บ้านใหญ่โตเอออย่าสับสนนะนะนะคฤหัสถ์มีบ้านเป็นคฤหัสถ์เออนะก็คือคนธรรมดาเนี่ยแหละทำมาสัมมาชีพแล้วก็มีคฤหัสถ์คือบ้านใหญ่โตหรูหรานะก็นอกจากนั้นก็ยังมีหลักธรรมของคฤหัสถ์ความสุขของคฤหัสถ์มีกี่ประการเอ๊ะไม่รู้สิอันนี้ต้องรู้นะบางคนอาจจะใช้ไม่ถูกต้องนะอันนี้จุ๋มเนี่ยจำขึ้นใจเลยความสุขของคฤหัสถ์นะฮะคือเป็นหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บอกไว้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขประสบความสำเร็จนะแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นบางคนถ้าเห็นแก่ตัวก็อยู่คนอื่นไม่ได้นะเออฉันถูกอย่างเดียวเลยนะก็ไม่ได้นะนะก็แบ่งเป็นหมวดหมู่4ประการนะความสุขของคฤหัสถ์หรือขิหิสุขนะฮะมีอะไรบ้างก็คือความสุขนะอัตถิสุขอัตถิสุขก็คือสุขจากการมีทรัพย์
โอ้โหเราไม่มีทรัพย์สิมาไปเรื่อยเลยนะนะทุกข์มากเลยนะนะสุขจากคือถ้าไม่มีทรัพย์เนี่ยตอนคือจะบอกว่าเงินเนี่ยมันให้ความสะดวกสบายเนาะเนาะนะอัตถิสุขเนี่ยนะคะสุขจากการมีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความสุจริตอันนี้สำคัญมากนะฮะต้องสุจริตด้วยอัตถิสุขโภคสุขคืออะไรนะสุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์นะเราหาทรัพย์มาได้โดยสุจริตเราก็ต้องได้ใช้จ่ายเก็บเดี๋ยวปลวกขึ้นท่านผู้ฟัง นะนะเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้จ่ายทรัพย์นะได้มาด้วยความที่ได้มาแล้วก็ต้องเอามาเลี้ยงดูตนเลี้ยงดูครอบครัวนะแล้วก็ทำประโยชน์นะนะอันที่สองนะก็คืออนัสสุขคำว่าอะเนี่ยต้องจำเลยว่ามันคือไม่อ่ะอะเนี่ยนะถ้าภาษาบาลีคือไม่อกุศลเนี่ยก็ไม่มีไม่เป็นบุญอะไรเงี้ยนะถ้าอันนี้อนัสสุขนี่แปลว่าสุขจากการไม่มีหนี้สินโอ้โหตัวเบานะคนไม่มีหนี้สินเนี่ยถ้ามีหนี้ก็ไปเรื่อยหาช่องไปเรื่อยนะฮะมีเยอะเจอเยอะนะไม่โทษใครอ่ะนะโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคฤหัสถ์นะเราก็จะมีความสุขจากการไม่เป็นหนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการกู้ยืมหนี้สินอันนี้สำคัญมากนะนะข้อสุดท้ายเลยอนวัชสุขสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายวาจาใจสะอาดสุจริตนะอันนี้คือนะความสุขของคฤหัสถ์สุขจากการมีทรัพย์ที่เราหามาได้จากเกิดประกันประกอบสัมมาชีพที่สุจริตสุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ที่เลี้ยงดูตนเองครอบครัวนะถ้ามีเยอะก็แบ่งปันทำประโยชน์สร้างบุญกุศลนะสุขจากการไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้โอ้โหอันนี้บอกสุขมากนะเบากันเลยเชียวตัวสุขจากความที่เราประพฤตินะนะถือประพฤติที่ไม่มีโทษไม่ทำผิดว่างั้นเถอะนะกายวาจาใจสะอาดอันนี้ก็คือสุขของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะฮะนะมันมีอีกเยอะนะมีคารวาสธรรม4นะมีธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนอันนี้ก็มีนะไม่ว่าจะเป็นสัจจะ

0: บางทีมันก็ถึงขีดสังเกตดูเราจะอดทนเรื่องอย่างเงี้ยเราบอกไม่ไหวแต่เราอดทนไปอยู่ในเรือนจำ20-30 ปีตลอดชีวิตได้อันนี้น่าเป็นข้อที่สังเกตนะนะจาคะนะก็ต้องมีความเสียสละแบ่งปันละทิ้งความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรืองหรือคารวะธรรมสี่นะยังมีอีกเยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังอ้าวใครโอนเงินมาละเนี่ยช่วยบอกด้วยนะคะเมื่อกี้จุ๋มเห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะใครโอนเงินมานะช่วยบอกด้วยนะคะเนี่ย3,000 บาทเนี่ยบอกหน่อยบอกหน่อยนะแต่เมื่อวานเนี้ยก็จะมีคุณพนมมรพูดเนาะสั่งของมาบอกว่าเดี๋ยวเย็นเย็นลูกกลับมาเดี๋ยวจะลูกโอนแต่จุ๋มยังไม่เห็นเป็นยอดไหนอะไรยังไงช่วยบอกด้วยนะคะ3,000 บาทของใคร นี่ยังหาตัวเจ้าของไม่ได้อยู่คนหนึ่งนะนะอันนี้จุ๋มแจ้งเลยนะจุ๋มก็รอให้เขาโทรมาโอนเงินแล้วด้วยแต่ว่าไม่คือคนมันสั่งเยอะมากนะไอ้ชุดโปรวันแม่เดือนแม่เนี่ยนะคะปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะคุณสุพันนีพันบุตรเนี่ยนะที่อยู่เดี๋ยวจะต้องเปิดโฉนดก่อนบางคนสั่งเนี้ยส่งวันนั้นวันนี้นะอะไรเงี้ยบางคนนะอุ้ยพูดไม่หยุดอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องบางทีก็ต้องหลงนะเพราะว่าบางคนแบบเขาสั่งแล้วก็ส่งเลยนะก็คุณเมจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องมีเบอร์โทรด้วยนะฮะบางคนห่อก็มีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะกำลังจะดูคุณสุพันธ์มีพันบุตรนะคะนะคุณสุพันธ์มีพันบุตรอ๋ออันนี้รู้แล้วว่าใครโอนนะฮะพี่สาวจุ๋ม บอกโอเครู้และแหมเราก็เอ๊ะใครโอนเนี่ยตกลงอ่ะเขาส่งมาแล้วนะคะคนที่โอนเงินนะขอบคุณค่ะนะสุพันนีพันบุตรนะคะอยู่62หมู่6ตำบลคูสรอดอำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันคนนี้คือเบอร์โทรเนี่ยจุ่มไล่แล้วก็ไม่เจอคนนี้นะต้องยังไงก็ติดต่อมาหาจุ่มหน่อยเนาะจะได้ส่งของให้นะคะอันนี้แจ้งให้ทราบเพราะว่าไปรษณีย์เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีไม่มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเขาไม่สามารถจัดส่งให้ทั้งที่รู้บ้านบางครั้งนะบางคนเขาก็ไม่แบบไปรษณีย์บางคนอย่างในกรณีถ้าโอนเงินแล้วเนี่ยบางทีเขารู้จักบ้านเขาส่งถึงบ้านเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นกฎไงจะต้องโทรก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเนี่ยยังติดอยู่นะกระดูกอ่อน3 กระปุกเนี่ยนะก็ไม่รู้นะในข้อมูลบอกโอนเงินแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครในอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่นะพี่สาวจุ่มเขาโอนเงินมาค่าของนะจุ่มก็เอ๊ะคือยอดของคุณพนมมัน 2,800 นะถ้าโอนเมื่อไหร่ก็แจ้งจุ่มด้วยมันก็จะมีถ้าใครเล่นไลน์มันดีอย่างมันจะมีแบบสามารถส่งสลิปเงินได้อันนี้ดีมากเพราะเวลาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าโอนตอนไหนวันไหนนะอ่ะนะก็ขอบพระคุณมากมายนะแล้วก็โปรวันแม่หรือเดือนแม่ก็มีหลายคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยซื้อกันมานานนะจุ่มก็จะต้องแยกนะบางคนเนี่ยบอกเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยขอให้ส่งกลางเดือนก็นี่ก็ใกล้กลางเดือนแล้วไม่เป็นไรนะคุณสมพิษทองทาสีนี่ซื้อกันประจำตลอดเนี่ยก็ขอบพระคุณมากนะคะนะเนี่ยก็เมื่อวานนี้โอ้โหนะก็คือถ้าเกิดใครโปรเนี้ยจริงๆมันหมดไปแล้ว100 ชุดนี่ปิ้วปิ้วไปเลยหมดนะมันหมดไปแล้วตอนนี้มีคนบางคนอยากได้เนาะก็บอกความจำนงจุ่มก็เลยต่อให้นะก็นี่มันก็วันที่13นะคะนะวันนี้ก็เช้าวันที่13ใครโทรเนาะรับหน่อยสวัสดีค่ะ
1: จุ๋มส่งให้ป้าชุดหนึ่งด้วยลูก
0: ชื่ออะไรคะคุณป้า
1: ทองเจือนานทะกูด
0: โอ้อันนี้เคยสั่งแล้วจำนามสกุลได
1: ้ป้าขอชื่นใจไม่ขวดนะลูก
0: ขอชื่นใจขวดหนึ่งนันทะกูลเนาะ
1: ใช่ค่ะ ใช่นันทกูลลูก

0: ตา
1: จ
0: เป็น
1: ำได
0: ซ
1: ้
0: ื้อแบตถ้าบ่อยอะลูกแต่แบตมานานแล้วไงไอ้นั่นมันหมดไปสองสามเดือนแล้ว
1: กระดูกก็เอาชุดโปรสองแถมหนึ่งนะคะแล้วก็เอาชื่นใจขวดหนึ่งนะคะ
0: ใช่ป้ากินได้ใช่ไหมลูกป้าเป็นหัวใจโรคของมะ
1: ป้าคือป้าเป็นอะไรนะ
0: หัวใจ
1: แล้วป้ากินยาอะไรบ้าง
0: ก็กินยาหัวใจเม็ดลูก
1: เป็นยาอะไรยาละลายลิ่มเลือดหรือยาบำรุง
0: ไม่ใช่ลูก
1: อ๋อ
0: ไม่ใช
1: ก
0: ่
1: ินได้ยิ่งดีเลยนะอันนี้
0: ป้าย
1: ิ่ง
0: กิน
1: ดี
0: กา
1: เล
0: แฟ
1: ย
0: ทุกวัน
1: โอ้อันนี้ยิ่งดีเลยแต่กินตัวนี้เสริมไปทั้งเส้นเลือดหัวใจทั้งกระดูกด้วยนะคะคุณป้า
0: จ้าจ้าลูก
1: ได้
0: ป้าฟังมาแล้วพอดีได้ตังลูกก็ลองสั่งกินสักชุดสิลูก
1: ดีก็แบ่งถ้าคุณลุงยังอยู่ก็แบ่งคุณลุงกินด้วยหรือคุณลุงไม่อยู่แล้ว
0: อยู่ลูกอย
1: โอ
0: ู่
1: ้ยกินด้วยคู่กันเลยผู้ชายชอบเป็นไอ้พวกไตกรีสลายเลือดหนืดเลือดข้นเนาะนะเพราะนั้นยอดเก็บเงินก็จะเป็น2,520 บาทนะคะ
0: จ้าจ้าลูกจ้า
1: จ้าขอบพระ
0: คุณได้แล้วเพราะว่าคนส่งปัตตานีรู้จักกัน
1: น่ะขอบ
0: จ
1: ้
0: า
1: จ้า
0: จ้า
1: ขอบพระคุณค่ะคุณป้าค่ะขอให้มีความสุขนะคะวันแม่
0: จ้าเหมือนกันลูกป้าขอให้รวยเฮงๆและทำมาเจริญไปนะ
1: สาธุสาธุ
0: วันแ
1: ม่น่ารักขอบพระคุณค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าน
1: ะสุดท้ายก็เลยบางคนก็บอกอุ้ยบางทีเงินออกเสียอะไรอยากได้อะไรเงี้ยเคยทานแต่ก็เป็นโปรเปิดใจนะแล้วก็โปรนี้ไม่มีอยู่จริงนะจะว่าจะให้เป็นแบบเทศกาลวันแม่ก็ล่วงเลยมาก็ไม่เป็นไรนะจุ๋มก็เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าต้องถามคนห่อนะเพราะว่าจุ๋มต่อให้ไปอีกนะต้องเปิดลังหรือยังสองลังเนาะบอกก็เป็นอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็บางคนก็ซื้อกระปุกเดียวไม่ใช่ว่ากระปุกเดียวไม่ขายนะกระปุกเดียวก็ขาย1,200 บาทนะคะก็ขายนะบางคนก็สะดวกอย่างนี้นะไม่เป็นไรหรือบางคนจะซื้อแค่30 เม็ด600 บาทก็มีนะคะก็ยังมีอยู่นะแต่ก็ไม่มากแล้วนะอันนี้จุ๋มแจ้งให้ทราบนะก็ขอบพระคุณในความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันนะเมื่อวานนี้ก็อบอวลไปด้วยความรักนะมันก็มีหลายบริบทบางคนก็เกิดความสูญเสียนะบางคนก็มีความสุขบางคนก็อาจจะคิดว่าทุกข์แต่ให้เชื่อเถอะนะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจำคำนี้ไว้นะคะพระอาจารย์ที่สอนบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากเอาคำนี้ไปใช้นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากนะจุ๋มมาเจอคนมาเยอะนะแค่อ้าปากจุ๋มก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงจริงท่านผู้ฟังนะมันก็เป็นธรรมชาติเนาะไอ้จิตดวงจิตที่จิตที่มันสั่งสมมาเนี่ยสั่งสมกุศลหรืออกุศลนะแค่นั้นแหละนะถ้ารู้ไม่งี้ป่านนี้ไม่อยู่มาปุ่นนี้แล้วชีวิตทำงานเจอคนเยอะอ้าปากมาก็รู้แล้ว ว่าฟันหมดใช่ไหม เดี๋ยววันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่13นะสิงหาคมพุทธศักราช2569นะตรงกับแรม15ค่ำเดือน88ก็เป็นวันพระในช่วงเข้าพรรษานะเป็นวันพระที่2ของตั้งแต่เข้าพรรษามาหลายๆคนก็ถือศีลอุโบสถอนุโมทนาสาธุด้วยทุกท่านนะคะนะเมื่อวานกลับมาจากพาแม่ไปทานอาหารนอกบ้านนะแล้วก็ไปมอบน้ำใจให้แม่นะฮะแม่ก็ยิ้มมีความสุขของแกแหละนะทั้งรายเดือนรายปีรายสงกรานต์รายปีใหม่กองทิพย์จัดตลอดนะฮะนะเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะแค่นั้นแหละผู้ให้ก็ย่อมมีความสุขและยิ่งให้คนที่เคยดูแลเรากตัญญูคนที่เคยเลี้ยงเรามาแล้วไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้แหละอันนี้ก็ต้องนะตอบแทนพระคุณท่านนะคะกลับมาบ้านก็เห็นข่าวอะไรอ่ะอะไรป้าดาอะไรอ่ะนะเห็นว่าจะทุบกำแพงวัดอะไรที่วัดป่าอดุลยารามขอนแก่นฟังแล้วก็เศร้าสะเทือนใจเนาะ มาจับใจความได้ว่าอุ้ยไตเฮียงเนี่ยมอบให้ตั้งแต่ปี2533นะตอนนี้รุ่นหลานเนาะเอาคืนเผอิญวัดเนี่ยสมัยก่อนเนาะมัน30กว่าปีนะ34 35ปีตอนนี้มันก็เป็นแหล่งนะติดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมั่งก็ต้องยอมรับเลยว่าที่ดินมันสูงขึ้นนะจริงๆก็ฟ้องร้องกันมาตั้งแต่รุ่นเมียแล้วนะสามีให้เมียไม่ให้อ่ะเออนะนะอันนี้ต้องดูว่าศีลเสมอกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีกรณีนี้มีเยอะมากนะประมาณว่าใครที่จะถวายวัดนะฮะมอบเอกสารกันซะให้เรียบร้อยนะแต่จริงๆมันสำเร็จแล้วนะท่านผู้ฟังนะไตเฮียงนะขึ้นสวรรค์ไปแล้วไตเฮียงอ่ะนะสาธุแต่คนเยาวชนรุ่นหลังก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะไปไหน เราก็นะฟ้องศาลกันสามศาลก็จบไปแล้วอันนี้เอาต่ออีกนะเราฟังแล้วเราชาวพุทธเราสะเทือนใจนะจะเอาตัวบทกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่มันก็อดสะเทือนใจไม่ได้เนาะเออพระก็ออกไม่ได้นะเอาปูนมาวางขานกั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นใช้จิตดวงไหนอะจะต้องถามว่าใช้จิตดวงไหนเนี่ยทำได้ขนาดนี้นี่อะกัมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะก็ถึงเวลานะคะก็ขอกราบนมัสการและหลวงพ่อนะกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้วันพระนะฮะพระที่แล้วหลวงพ่อบอกไม่ไหวแต่อันนี้จุ๋มเห็นแล้วหลวงพ่อทักจุ๋มมาก็แปลว่าไหวเพราะภารกิจเยอะนะหลวงพ่อคะกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะ
2: เจริญพรคุณกรองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพื่อนท่านทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของคุณกรองทิพย์วงสุวรรณได้ก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้และตัวของคุณกรองทิพย์เองนั่นแหละเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมะแล้วก็ประพฤติธรรมะด้วยแล้วก็ใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
1: สาธุ
2: แล้วเมื่อวานนี้คุณกรองทิพย์ก็ได้ให้ว่าลูกทุกคนนั้นควรจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นแม่ของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่หรือพ่อของตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้มอบของฝันให้แม่ของเขานี่แหละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายแม่เมื่อได้รับของฝันจากลูกเนี่ยบางคนดีใจจนร้องไห้เลยนะโยมนะแม่วิเชียนก็น้ำตาปรี
1: ไปเลยแม่หนูชินแล้วหนูให้บ่อยหลวงพ่อแต่แม่จะแม่คนอื่นเถอะแม่หนูเขามีหลายๆคนบอกอยากเป็นแม่คุณจุ๋มจังเลยมีบางคนบอก
2: ก็ดีแล้วที่อยากจะเป็นแม่ของเราอ่ะนะ
1: ก็เป็นแม่ก็ได้
2: อะไรก็เรามีแต่ให้
1: ถูกต้อง
2: พวกเราเนี่ยรู้จักเสียสละนะสละความตนีของตนบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยให้แม่ด้วยให้พ่อด้วยอย่างเงี้ยคุณกองทิพย์นี่ให้หมดทั้งบ้านอะไรเ
1: ขาอุ้ยสาธุหัวขอเงินหัวล้อ
2: กระดุมเวลาใครตายเอ้ยใครเป็นอะไรตัวเองทั้งนั้นเนี่ยเนี่ย
1: อุ้ยสาธุค่ะ
2: เนี่ยก็คุณพ่อก็ขออนุโมทนาด้วยนะคุณกองทิพย์ก็ยึดคำว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: สาธุค่ะ
2: ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายดูแลเอาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะ
1: สาธุค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้หลวงพ่อจะขอพูดเรื่องมโหสถ
1: อันนี้ที่7แล้วใช่ไหมคะ
2: ที่5
1: มโหสถ5หรือ6คะหลวงพ่อ
2: 5
1: อุ้ยทำไมมันช้าจังเหรอเอา5ก็5
2: ผ ผมไม่ได้พูดต้องไหลวันพระ
1: เ
2: นี่ย
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะจ้ะสาธุค่ะ
2: เรื่องบำเพ็ญปัญญาบารมีนะครั้งนี้นะ
1: ใช่ใช่ที่ว่ามีแย่งลูกกันหรือเปล่าคะใช่ใช่ไหมหลวงพ่อหนูว่ามโหสถพูดแล้วนะ
2: แล้ว
1: ใช่ค่ะที่ว่าท่านตัดสินคดีที่ยักษินีมาแปลงเป็นแม่หลวงพ่อพูดแล้วเจ้าค่ะเรื่องนี้หรือว่ายังพูดไม่จบหรือยังเทศไม่จบ
2: ยิ่งติดยิ่งต่อยเนี่ย
1: ใช่ไหมคะถ้าหนูจำไม่ผิดใช่เพราะว่าจำได้ว่าหลวงพ่อเทศที่ว่ายักษินีที่เป็นคู่กรณีกันนะมาแย่งลูกแล้วก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริงอะนะคะแล้วถ้าท่านใช้ปัญญาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: หนูว่าน่าจะเป็นชาติที่6แล้วล่ะค่ะตอนเนี้ย
2: ชาติที่6นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เรื่องพระภูริทัต
1: ภูริทัตเนี่ยแหละก็พูดแล้วหลวงพ่
2: อ
1: ใช่พระหลวงพ่อลองพระภูริทัตคือบารมีเรื่องสัจจะบารมีไหมคะพระภูริทัตหนูจริงใช่ไม่ใช่
2: บำเพ็ญบารมีอันเป็นชาติที่น
1: ั้นไม่คือหนูว่าหนูจำไม่ผิดนะพระภูริทัตเนี่ยนะมีทศชาตินะบำเพ็ญเรื่องนะพระพูดแล้วนะคะหลวงพ่อ
2: ศีลและบารมี
1: ศีลและบารมีหนูจะน่าจะเป็นในชาติที่6ใช่ไหมคะ
2: ชาติที่6
1: ภูริทัตนะคะคือหนูก็หนูคือหนูเป็นคนฟังไงหนูก็เนี่ยหนูจะฟังเป็นชาติที่6ศีลบารมีที่เป็นพญานาคราชนะคะ
2: จ้
1: าอันนี้ก็เทศแล้วค่ะหลวงพ่อหนูก็ยังว่าอยู่อันนี้ที่ว่าจะไปเอาแก้วมนุงมณีนะเจ้าคะอันนี้หนูก็เทศแล้วค่ะตอนนี้เป็นชาติที่7แล้วค่ะ
2: จ้า
1: ท่าน
2: พระกุมารแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะโอ้ยต้อง
2: ไหนสีเลนะสุขจริงจันติ
1: ใช่สีเลนะโทประสัมประธานสาธุใช่ไหมคะตอนนี้ชาติที่ทศชาติชาติที่7แล้วค่ะ
2: ใช่ต่อไปนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องชาติที่7นะ
1: ค่ะ
2: พระจันทกุมาร
1: อันนี้ใช่
2: จะได้แสดงธรรมเทศนาปรณาสัตธรรมว่าด้วยเรื่องพระจันทกุมาร
1: ใช่ค่ะจันทชาดก
2: บารมี
1: ขันติถูกใช่เจ้าค่ะ
2: ดำเนินความว่าพระจันทกุมารนั่นน่ะเป็นเรื่องที่จิตในทศชาติชาดกท่านเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยได้บำเพ็ญบารมี10ประการก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้อริยสัจจะทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ทั้งยังเป็นการเรียนรู้ปฏิปทาของพระองค์สำหรับสาธุชนผู้สดับฟังธรรมเทศนาอธิบายว่าการบำเพ็ญขันติบารมีของพระจันทกุมารผู้เป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องอาศัยความอดทนข่มใจไม่ให้ล่วงอำนาจความโกรธมีกำลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสนับสนุนให้เกิดขันติธรรมตามเนื้อความที่ปรากฏในชาดกมีเรื่องเล่าไว้ว่าพระจันทกุมารเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุพพดีพระราชธิดาทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่ากันดะหาละพรามตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีความแต่ปุโรหิตคนนี้มีความโลภมากอยากได้สินจ้างรางวัลจึงทุจริตต่อหน้าที่เสมอคือมักจะตัดสินคนที่ตัดสินติดสินบนเขาจำนวนมากให้เป็นผู้ถูกต้องเสมอแม้ว่าจะเป็นฝ่ายผิดและมีหลักฐานผูกมัดชัดเจนอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าจันทกุมารได้รับการร้องเรียนจากคนที่แพ้คดีทั้งที่เป็นฝ่ายถูกจึงรับสั่งให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ทรงตัดสินตามหลักฐานพยานที่ถูกต้อง และเป็นธรรมสามารถทำให้คนที่มีความผิดจริงได้รับโทษตามสมควรแก่ความผิดประชาชนชื่นชมการตัดสินคดีของความของชายจันทกุมารเป็นอย่างมากพระเจ้าเอกราชทรงทราบเรื่องแล้วจึงทรงแต่งตั้งเจ้าชายจันทกุมารให้เป็นผู้วินิจฉัยคดีความแทนกันดหาละพรามซึ่งทำให้กันดหาละพรามเสื่อมจากลาภสักการะพร้อมทั้งได้รับความอับอายมากจึงผูกจิตคิดพยาบาทเจ้าชายจันทกุมารตั้งแต่นั้นมาต่อมาในคืนหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงสุบินนิมิตเห็นเหมือนเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่งดงามยิ่งครั้นทรงตื่นจากบรรทมก็ทรงประสงค์จะเสด็จไปเมืองสวรรค์ดังที่ปรากฏในความฝันนั้นรุ่งเช้าจึงตรัสถามหนทางปฏิบัติไปสู่สวรรค์กับกันดะหาละพรามฝ่ายกันดะหาละพรามเห็นเป็นโอกาสดีที่จะแก้แค้นเจ้าชายจันทกุมารจึงกราบทูลให้เจ้าเอกราชทำพิธีบูชายัญด้วยสิ่งนั้นเป็นที่รักคือพระราชโอรสพระราชธิดาพระมเหสีช้างแก้วม้าแก้วอย่างละสี่ท่านนี้เป็นเพราะกันหากันดาหาชาพราหมณ์คิดว่ากราบทูลให้ข้าเจ้าชายจันทกุมารเพียงพระองค์เดียวเพื่อบูชายัญจะเป็นที่กระหาแห่งชนทั้งหลายจึงออกอุบายให้ข้าคนอื่นๆด้วยนับว่ามีใจอมหิตยิ่งนักพระเจ้าเอกราชหลงเชื่อคำกราบทูลของกันดาหาชาดาหาลพาจึงรับสั่งให้นำคนและสัตว์ทั้งหมดมารวมอยู่ที่เดียวฝ่ายกันดาหาลพรามก็สั่งให้ขุดหลุมใหญ่จัดเตรียมพิธีบูชายัญโดยเร็วบรรดาข้าราชบริพารและประชาชนเมื่อทราบข่าวต่างก็หวาดกลัวเสียฝันเรื่องลือกันไปทั่วพระนครว่าจะเกิดอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นในนครเนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราหลงผิดเชื่อคนง่ายทรงยินดีที่จะบูชายัญตามคำกราบทูลของกันดาหะชาและพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดในเรื่องความเชื่อที่ขาดเหตุผลเมื่อคนทั้งหลายทั้งหมดถูกนำมารวมกันแล้วก็ร้องให้ครับครวญกราบทูลวิงวอนขอชีวิตแม้พระประยุรญาณทั้งหลายก็เสด็จมาทูลวิงวอนพระเจ้าเอกราชไม่ให้ประหารพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีของพระองค์เมื่อพระราชาผู้ปรารถนาสมบัติในสวรรค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระประยุรญาณมีความโศกเศร้าโทมนัสอย่างนั้นพระองค์จะฆ่าพระมเหสีพระโอรสพระธิดาเพื่อบูชายัญพระองค์ก็ทรงมีพระทัยเมตตาต่อผู้ที่จะถูกฆ่าจึงทรงงดที่จะประกอบพิธีบูชายัญฝ่ายกันหาราชปุโรหิตเห็นว่าพระราชาไม่กล้าตัดสินพระทัยที่จะทำการบูชายัญจึงเข้าไปกราบทูลยุยงให้พระราชาผู้ต้องการไปสวรรค์ต้องมีพระทัยเข้มแข็งกล้าตัดสินพระทัยฆ่ามเหสีและพระโอรสถูกบูชายัญทันทีมิฉะนั้นจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาขันถูกปุโรหิตกันดหาละทูลยุยงดังนั้นพระองค์ก็มีพระทัยเข้มแข็งที่จะกระทำการบูชายัญจึงตรัสให้ราชบุรุษไปนำคนและสัตว์มารวมกันเพื่อประสงค์จะทำพิธีบูชายัญต่อไปเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะ
1: เจ้าค่ะตก
2: เพราะมันอยู่ยังอยู่อีกมากเดี๋ยวก็
1: จันทกุมารชาดกจำได้เพราะว่าเอ๊ะถึง เทศถึงภูริทัตไม่เป็นไรค่ะหนูจดเอาไว้แล้วค่ะเจ้าค่ะ
0: เรื่องที่เจ็ดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะชาติที่เจ็ดเจ้าค่ะ
0: ชาติที่เจ็ดแล้วที่พระองค์ทรง
1: อันนี้ขันติบารมีนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เราก็จำกันนะญาติโยม
1: ไม่เป็นไรหนูจดแล้วหนูจำได้ค่ะหนูจำได้
0: ฟังแล้วก็ต้องจำด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยเราว่าอ่านไปแล้วหรือว่า
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูจะจำเองค่ะอย่าไปให้คนอื่นจำค่ะเพราะว่า
0: หลวงพ่อก็
1: จ้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาสาธุกับมาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ให้ญาติโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษาอย่างนี้ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำนั่นแหละเป็นขั้นแรกของบุญกุศลที่เราจะได้ไปรักษาศีลเจริญธรรมขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกประการ
1: สาธุสาธุสาธุนะก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็อาจจะหลงลืมเนาะเพราะว่างานเยอะนะแต่จุ๋มไม่ลืมค่ะเพราะว่าจุ๋มฟังจริงๆไม่ได้ฟังทิ้งฟังกว้างนะเพราะว่าจำได้นะเพราะว่ามโหสถกับภูริทัตเนี่ยที่เป็นพญานาคนะอันนี้ก็เป็นจันทกุมารก็บางคนก็อาจจะเคยฟังแล้วแต่เราก็มาฟังอีกครั้งนะเพิ่มปัญญาของเราก็ถือว่าเป็นมงคลนะว่ากว่าพี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีนะ10ชาติเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่เราจะได้ยินบ่อยก็คือสุดท้ายเนาะนะชาติสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยในทศชาติ10ชาติก็จะมีคนหรือไม่บางครั้งก็มาแสดงกันนะเป็นเทศมหาชาติบ้างอะไรบ้างนะฮะนะก็เวสสันดรชาดกนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะฮะอันนี้ก็ถึงเรื่องจันทกุมารชาดกชาติที่7นะกว่าจะได้บำเพ็ญมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าในพุทธกาลไหนนะที่ไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะโลกก็จะว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะถ้ามีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีปัจเจกนะท่านผู้ฟังปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยหรือที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านสำเร็จก็จริงแต่ท่านไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนไม่ได้เผยแผ่นะคือบรรลุเฉพาะตนนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทุกโคดมเนี่ยพระองค์ได้สอนด้วยนะคะนะก็ถือว่าเราได้ใช้ธรรมะของพระองค์ในการแก้ไขนะหรือการดำเนินชีวิตก็จะเจอความสว่างสงบสะอาดนะวันนี้วันพระธรรมสมระก็อย่าลืมนะรักชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสแล้ววันนี้เดี๋ยวจุ๋มส่งของให้นะคะนะต่อให้ต่อโปรให้นะก็คงน่าจะอีกสักสิ้นเดือนนี้ละกันเนาะนะน่าจะได้ไหมนะเดี๋ยวดูของก่อนดูของก่อนว่ามันจะยังไงนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบรองเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
5: มันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้ทั้ง
9: เช่าเพชรลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
13: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ผมมารวยทีวี
12: ใช่
15: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
17: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
18: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
19: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
20: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
21: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
17: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
22: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
17: 0812901691
23: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
24: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
17: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์
1: ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วจ้าสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับสถานีวิทยุวสป.1449ชุมพรครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับสถานีวิทยุคนเมืองลพบุรีครับจสหนึ่งกรุงเทพครับ5คลื่นเวลาดีๆตรงนี้เพลงเยอะนะฮะเนี่ยเพลงเยอะเข้ามาก็มีบางคนผมลืมก็เหมือนกันนะเพลงอ๋อนึกได้แล้วแม่เพลงอะไรพระธาตุพนมเนี่ยลืมได้ไงเทพพรเพชรอุบลเนี่ยนะขอมาเนี่ยนะครับเอ๊ะนึกตั้งนานนี่เพลงอะไรน้อนี่มีเพลงในฝันที่จบไปเนี่ยเนาะถูกใจพี่สมพรปากกาธาท่าเรือลุงลิ้มคอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีร้านยาบุญชัยทับทันเนี่ยบอกยังไงขอให้เป็นเพลงของพ่อทูลทองใจก่อนได้ไหมล่ะในฝันนะพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้ครับขอฟังเพลงวันพระอย่าเว้นนะพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีครับอยากฟังเพลงขอทานหัวใจของชัยอนุชิตนะสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ครับขอฟังเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ของเอกพลมนตรการใช่ไหมล่ะแล้วก็พี่ณรงค์ครับอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลอยากได้ใส่เลี่ยมจอยเอาไปรับประทานก่อนนอน2เม็ดนะฮะถ้าช้ามันยังไม่ค่อยออกเดี๋ยวผมก็ทานอีกเหมือนกันเนี่ยก็2เม็ดแต่วันนั้นไม่ต้องไปไหนแล้วนะถ้ามันออกดีก็แป๊บเดียวครับขอเพลงติ้งต่างของพ่อชายเมืองสิงห์เข้ามาพี่พันธ์ครับจากอุดัยเจริญควรกาหลงจังหวัดสตูลขอฟังเพลงตามนางสุดทางเดินสัญญาสายันสัญญาครับพี่เป้าแล้วก็พี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำงานเพลงอาลัยพระธาตุพนมเข้ามาพี่ต้องใบแจ่มแจ้งครับเสน่ห์สาวเมืองสิงห์ครับอ้อไม่ใช่เสน่ห์สาวเวียงพิงแม่ขนาดกินยาหญ้าบิงแล้วนะเนี่ยดูแลสายตาแล้วนะเนี่ยนะครับฝนฟ้าไม่ตกครับบ้านใครตกบ้างอ่ะพี่ตองใบบอกมีแต่ลมพัดตุ่มตุ่มฝนไม่ตกแต่ที่ภาคอีสานนี่น้ำโขงเอ่อแล้วนะครับน้ำโขงเริ่มมาแล้วล้นตลิ่งแล้วนะครับภาคเหนือก็มีมาบ้างแล้วครับภาคใต้เมื่อวานฝนตกน้อยนะภาคเหนือตกเยอะกว่าเมื่อวานนี้ภาคเหนือ170ครับภาคใต้ก็แค่30ร้อยละ30ร้อยละ40เท่านั้นเองครับตกไม่เยอะ30 40ทางใต้เนี่ยถือว่าไม่เยอะนะถ้า60 70เมื่อไหร่แล้วก็ตกเยอะเรียกว่าเมืองฝน8แดด4นะปีหนึ่ง12เดือนนึงฝนจะ8เดือนแดดออก4เดือนไม่มีหน้าหนาวครับไม่เหมือนภาคเหนือครบทุกรสชาติเวลาตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยร้อนตับแลบเลยนะภาคเหนือเนี่ยจริงๆร้อนตับแลบเลยแต่พอหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วหัวใจอย่างเมื่อวันจันทร์ดิลุงช้างไปเขาคอไปชบูรณ์น่ะอันนั้นก็ไม่มีฝนนะแต่หมอกลงต่ำมากแล้วอากาศเย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอ้าวสำหรับท่านที่จะขอเพลงไว้ในวันพรุ่งนี้ขอไว้ได้เลยนะเดี๋ยวลุงช้างจะจัดรายการให้อัดเทปไว้ให้
พรุ่งนี้ไม่อยู่ครับพรุ่งนี้ไปกทม.นี่อัดเพลงไว้ให้นะนะจ๊ะขอเพลงไว้ล่วงหน้าได้เลยนะเดี๋ยวจบชั่วโมงแล้วขอเพลงไว้ล่วงหน้าได้เลยอ่ะคราวนี้ไปฟังวันพระอย่าเว้นก่อนเนาะนะครับพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้ยังบอกให้พี่ต้องใบให้น้องลำพึงให้คุณยายใจดีให้ลุงช้างป้าแช่มด้วยนะครับนะด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับเม็ดฟู่กรดอะมิโนและดึงร่วงจะได้ดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ้งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

พระตายครับพระตายอยู่อุดัยเจริญบอกว่ายังไม่ได้รับโปรบิกออยทีมงานเขาอะห่อใส่กล่องไว้แล้วไม่ได้ใส่ถุงมือถุงไปรษณีย์ให้ก็เลยเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้นะป้าตายเนาะแต่วิทยุเนี่ยไปแล้ววันนี้ป้าตายจะได้วิทยุเครื่องใหม่แล้วนะป้าตายนะ บอกแม่ส่งไปแต่วิทยุดูสิไม่เอาโปรบิกออยใส่ไปด้วยเนี่ยใส่ไปแล้วครับน่าจะเป็นวันเสาร์จะมั่งกว่าจะถึงนะเนาะนะไม่เป็นไรนะป้าตายนะป้าตายไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวยังไงพี่ป้า

านไปบอกหน่อยเนาะนะกินก่อนนอน2เม็ดเลยบำรุงฟื้นฟูไตนะครับไม่ใช่ยานะจ๊ะแล้วก็งดอาหารเค็มหน่อยมันเค็มเกินไม่ดีนะจะบอกให้แหมพอบอกพรุ่งนี้ไม่อยู่ขอเพลงมาแล้วนะขอเพลงกันมาแล้วได้เลยครับขอไว้ได้เลยเดี๋ยวผมบันทึกเทปไว้ให้เนาะนะครับ0812901691โปรมิกออยล์เนาะ2กระปุก650บาทจ้ะขอทานหัวใจครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: แม่มีคนขอเพลงเข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยมีกับหมอนนอนฝันลาแฟนไปรบมีอะไรกันอดีตรักวันเข้าภาษาต้องฮักให้สุดใจรักริมโขงเนี่ยมาแล้วเนี่ยขอไว้ล่วงหน้าเลยแจ๋วจริงๆอาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะครับหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ยาย่าบิงกระปุกหนึ่งมี60เม็ด800บาทแต่ถ้าเป็นดีแคร์กระปุกหนึ่งมี40เม็ดก็ขออภัยมี30เม็ด400บาทครับแต่ถ้าซื้อ2กระปุก650บาทดูนั่นมันของเราเองไงเราก็แอบโฆษณาแฝงไปกับยาย่าบิงนั่นแหละแต่ดูแลยาย่าบิงกระปุกกินได้ตั้งเดือนนึงนะแต่ดีแคร์ก็ต้อง2กระปุกถึงจะได้เดือนนึงนะตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะแต่ว่ายาย่าบิงนี่มีขายเฉพาะเจ๊หมูป่าโมกเท่านั้นเองนะเจ๊หมูลูกจ่าตุบัตรป่าโมกร้านบัวเพศสัตว์โคมโรงนะโคกสำโรงแล้วก็ที่ร้านจิงวันจันทร์ช่องแคร์แต่ถ้าร้านยีน100ที่ปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่มีดีแคร์ครับคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจครับไปฟังหยาดเหงื่อเพื่อแม่ครับสาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่ลพบุรีขอมาจ้า

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: 081-290-1691ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะนะครับยังไงไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะขอดูรูปลุงช้างหน่อยเบอร์โทรลุงช้างและข้อความว่าลุงช้าง 100% ด้วยครับนี่ร้านนี้เปิดแล้วนะเนี่ยไปได้เลยเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะนะครับร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมก็เปิดแล้วนะหลักร้านลิแซโอสดบ้านหมี่ก็เปิดแล้วโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงนำเวชโอสถที่หนองม่วงเมื่อวานก็ส่งของเยอะเลยนะครับส่งไปให้แล้วนะฮะสำหรับร้านนำเวชโอสถแล้วก็สุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนะครับร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอครับไปเถอะเจ๊หมูป่าโมกก็ไม่ใช่น้อยเดี๋ยวเพลงเยอะเดี๋ยวเปิดไม่จบนะไปฟังพ่อชายมึงเสียงร้องติ้งต่างพี่ณรงค์ครับจากบ้านหมอสระบุรีขอมาครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสมาแล้วครับสายันสัญญาตามนางสุดทางเดินนะจากพี่สาวคนสวยจากอุดัยเจริญ

จบไม่จบไม่ว่ากันนะพี่ทั้งใบรักริมโขงส่งท้ายเลยเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับเวลาหมดแล้วโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดี

0: อน
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะนครพนมเตรียมพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องและการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์รับวันแม่แห่งชาติสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: สำนักงานกสทช.ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดการอบรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์รุ่นที่1และรุ่นที่2เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะครูและผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถนำหลักสูตรและคู่มือไปขยายผลได้อย่างกว้างขวางโดยมีเนื้อหาสำคัญ5โมดูลทั้งเรื่องการรู้จักสื่อการสร้างพลเมืองดิจิทัลผลกระทบของสื่อสิทธิผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมในสื่ออย่างสร้างสรรค์พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเช่นกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อนรักนิทานนักสืบจิ๋วรักษาสิทธิ์และกิจกรรมดูสื่อดูใจเพื่อให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเด็กอายุ 6-12 ปีได้จริงโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสื่อดิจิทัลและส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปครับ
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์รับวันแม่แห่งชาติ2569พาคุณแม่ย้อนวันวานสัมผัสเสน่ห์เมืองแปดริ้วเติมเต็มความสุขและความทรงจำของครอบครัวคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
16: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษของวันสำคัญพาคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยเฉพาะครอบครัวที่ถือโอกาสพาคุณแม่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศพิเศษท่ามกลางเสียงหวูดรถจักรไอน้ำบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางโดยการเดินทางไปที่ชุมทางฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองแปดริ้วอาทิการกราบสักการะหลวงพ่อสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดสมานรัตนารามและอย่างตื่นตาตื่นใจกับอุโบสถสีทองอร่ามที่วัดปากน้ำโซโลและสายกินสายช็อปยังได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศย้อนยุคริมแม่น้ำบางประกงด้วยทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคม2569เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพณภาพรช่างคนรายงานค่ะ
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในน้ำในพื้นที่และขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
17: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:21 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทร AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีตอนนี้ปุ้มกำลังเจอปัญหาคือที่เปิด2เพลงเนี่ยเพราะว่ามิกซ์ปุ้มมันออกข้างเดียวมันออกข้างเดียวเสียงมันออกข้างเดียวตอนที่กำลังพูดอยู่นี่ก็ออกข้างเดียวค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีทุกวัน 3:00 ถึง 4:00 แล้วก็ 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ที่นี่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ประมาณ 5:00 ที่ผ่านมาก็พบกันเก็บตกรอบหนึ่งที่วสป .612 ไปแล้วนะคะเดี๋ยว 11:00 ถึงเที่ยงเราเจอกันอีกช่วงหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังด้วยระบบสเตอริโอตอนนี้จะมีปัญหานิดนึงนะคะได้ยินข้างเดียวอ้อมาแล้วต้องใช้ระบบสัมผัสแบบตุบๆเวลามันดังข้างเดียวแล้วมันหงุดหงิดเนาะแบบมันออกข้างเดียวคุณผู้ฟังที่ฟังจากวิทยุก็จะปกติได้ยินอยู่แต่จะเบานิดนึงแต่คุณผู้ฟังที่ฟังระบบสตีโอมันจะออกไม่เท่ากันซ้ายขวาตอนนี้เท่าแล้วค่ะได้แล้วหูอื้อไปข้างนึงเลยได้ยินข้างเดียวนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ในเครือวัคซีกรุ๊ปทุกรายการเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกข้าวเรามีวัคซีไรซ์มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มมีปราบนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้อยากให้ผลผลิตเกินนาโทรหาปุ้มสันธนีเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดปุ้มจัดการได้ปลอดภัยทุกขั้นตอนของการปลูกข้าวผลผลิตเกินนาแน่นอนปลูกพืชมีวัคซีเน่1เร่งยอดเร่งใบมีวัคซีเน่2ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ฉีดได้เลยแล้วก็มีวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะนี่แหละใช้เหอะติดต่อปุ้มก็โทรมาที่0855179025 0855179025นะคะโทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันอันนี้บุ้มกำลังจะดูเรื่องของเทรนออกกำลังกายปกติแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีในการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นข่าวแปลกๆขอเล่าเลยแล้วกันคุณผู้ฟังเห็นห่วงฮูลาฮูปไหมคะห่วงฮูลาฮูปคล้องเอวแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆบางคนก็หมุนเก่งอ่ะเป็นจังหวะเต้นแดนซ์หมุนเป็นชั่วโมงไม่ร่วงไม่หลุดปุ๊บนี้หมุนไปได้สักแป๊บนึงว่าทำท่าเหมือนจะหลุดแล้วนะคะแต่หนุ่มจีนคนนี้หมุนฮูลาฮูป33ห่วงเราหมุนห่วงเดียวอันนี้หมุน 33

33ห่วงในขณะที่กลับหัวลงพื้นอะทำได้แล้วก็เป็นสถิติหนุ่มจีนโชว์ความสามารถสุดทึ่งหมุนฮูลาฮูป33ห่วงขณะห้อยตัวกลับหัวทุบสถิติกินเนสบุ๊กหลังจากเริ่มเล่นเพื่อลดน้ำหนักแต่ท้าทายด้วยกิจกรรมใหม่ๆดึงข้อก็แล้วห้อยหัวเป็นหนุ่มจีนจากเมืองกุ้ยหลินนะคะเมืองกวางซีประเทศจีนชื่อนายเหยียนเหยียนเจี่ยนายเหยียนแขวนตัวกลับหัวกับอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นเพื่อนสองคนช่วยนำฮูลาฮูปสวมขึ้นจากศีรษะเพราะว่าหัวอยู่ข้างล่างไงสวมขึ้นไปที่สะโพกแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงพร้อมกัน33ห่วงตามเวลาที่กำหนดทุบสถิตินะเคยมีคนทำไว้10ห่วงแต่เหยียนทำได้33ห่วงคือเขาเริ่มเล่นฮูลาฮูปเมื่อ8ปีก่อนเพราะว่าเป็นโรคอ้วนค่ะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปที่หนัก2กิโลกรัมลด80กิโลกรัมเหลือ63กิโลกรัมภายใน1เดือนแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปเขาต้องลดน้ำหนักเพราะว่าเขามีภาวะไขมันพอกตับจากโรคอ้วนค่ะเนี่ยเขาก็เลยทำสถิติจากกิจกรรมดูแลสุขภาพธรรมดาธรรมดากลายเป็นทักษะสุดอึ้งบันทึกสถิติระดับโลกใน Guinness World Records หมุนฮูลาฮูปแบบกลับหัวจำนวน33อันแต่เขาไม่ได้บอกเวลานะคะว่าหมุนไปนานเท่าไหร่นี่ค่ะจีนี่มีอะไรแปลกๆนะคะคุณผู้ฟังเขาชอบทำลายสถิติอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะฮาเมดอาลีอันเซฮีเป็นนักฟุตบอล UAE วัย24ปีค่ะโชว์ทักษะจากสนามฟุตบอลสู่การสร้างสถิติโลกด้านบาสเกตบอลเขาใช้ส้นเท้าเตะลูกบาสลงห่วงค่ะ12เมตรจากกลางสนามบาสเกตบอลระยะ12เมตรแค่ให้เอามือชูตลูกบาสให้ลงห่วงก็ทำไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วแต่เขาใช้เท้าค่ะโยนลูกบาสเกตบอลขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ใช้ส้นเท้ากระแทกลูกบาสปึ้งลอยข้ามไป12เมตรลงห่วงอย่างแม่นยำเป็นสถิติการควบคุมร่างกายที่โดดเด่นเนี่ยค่ะเขาทุบสถิติโลกมาหลายรายการแล้วนะคะสำหรับอันเซฮีคนนี้เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตอกลูกส้นแต่ว่าเป็นลูกบาสเกตบอล12เมตรลงห่วงไม่ธรรมดามีดอกบอลมีอ้วหลายอย่างนะคะคนไทยก็มีความสามารถเนี่ยทำสถิติโลกได้เหมือนกันเดี๋ยวเจอข่าวแล้วจะมาเล่าให้ฟังค่ะอันนี้เรื่องราวแปลกๆเล่นปกติโลกไม่จำเนี่ยมันต้องแบบมีอะไรพิลึกพิลั่นแบบนี้ค่ะถึงจะเป็นสถิติโลกมาดูข่าวบ้านเราดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานมีข่าวสยองเห็น

0: ภาพแล้วแบบโอ้ยสลดใจไม่รู้จะรีบไปไหนค่ะเมื่อวานประมาณบ่ายโมง45นาทีมีรายงานข่าวมาข่าวเนี่ยมาตอน6โมงเย็นแต่ว่ารายงานข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนบ่ายโมง45ค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยสุรินทร์รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถตู้ทึบพุ่งชนรถพยาบาลคือรถพยาบาลนะรถแอมบูเลนซ์รถตู้ที่ติดไซเรนเนี่ยค่ะเป็นรถพยาบาลประจำอำเภอสังขละมีรถกระบะติดตู้ทึบพุ่งเข้ามาชนรถพยาบาลมีผู้บาดเจ็บ5รายติดอยู่ในรถพยาบาล1รายเหตุเกิดที่ถนนสุรินทร์ลำดวนในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่พร้อมอาสากู้ภัยสุรินทร์แล้วก็มีรถ VR กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ตัดทางที่เกิดเหตุพบรถตู้พยาบาลของโรงพยาบาลอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ค่ะเกยอยู่บนเกาะกลางถนนหน้ารถพยาบาลพังยับเยินผู้บาดเจ็บ6รายเป็นชาย3รายประกอบด้วยโชเฟอร์รถตู้ทึบ1คนคนขับรถพยาบาล1คนแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง3ราย1รายเนี่ยติดอยู่ในรถอาสาสมัครกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง15นาทีช่วยออกมาขาซ้ายมีบาดแผลฉีกขาดแล้วก็หักผิดรูปแล้วก็มีรายงานต่อมาว่าผู้ป่วยชายที่มากับรถพยาบาลเนี่ยหลังจากที่ถูกกระแทกจากการชนอย่างแรงหน่วยกู้ภัยและหน่วยนเรนทรโรงพยาบาลสุรินทร์ต้องทำ CPR แล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์สุดท้ายคุณผู้ฟังขาผู้ป่วยที่รับมาเสียชีวิตค่ะส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือเนี่ยรถ EMS VR กู้ชีพรถกู้ชีพสลักใดพาส่งโรงพยาบาลสุรินทร์สอบถามได้ความว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขละจังหวัดสุรินทร์เนี่ยขับมารับผู้ป่วยเขาเรียกว่ารีเฟอร์รีเฟอร์ก็คือย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะค่ะรถของโรงพยาบาลสังขละเนี่ยรับผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลสุรินทร์คือไปรับจากสังขละมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์มีพยาบาลผู้หญิง2คนนั่งมาแล้วก็มีผู้ป่วยชายอาการโคม่า1รายญาติอีก1คนแล้วก็คนขับรถพยาบาลอีก1คนทั้งหมดเป็น5มาถึงที่เกิดเหตุรถตู้ทึบเสียหลักค่ะพุ่งข้ามเลนมาประสานงากับรถพยาบาลอย่างแรงทำให้ด้านหน้าพังเสียหายยับเยินอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์กระจายเกลื่อนรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุรินทร์แต่ผู้ป่วยชายเนี่ยอาการหนักค่ะเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่สุดท้ายไม่ทันค่ะยื้อไม่ได้ผู้ป่วยที่ไปรับมาเนี่ยเสียชีวิตค่ะเหตุเกิดห่างจากโรงพยาบาลสังขละประมาณ10เมตรรถตู้ทึบตอนเดียวเป็นรถกระบะโตโยต้าติดตู้ทึบตกอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินรถคันนี้จะมุ่งหน้าไปอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์มาถึงจุดเกิดเหตุยางระเบิดค่ะเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงากับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขละอย่างแรงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายสอบปากคำคู่กรณีและพยานแวดล้อมตรวจสอบกล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ดำเนินคดีค่ะรถกระบะตู้ทึบค่ะผิดยางระเบิดก็รู้ว่าจะต้องขับรถขนของจะต้องเดินทางไกลตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนไหมยางมันอายุอนามเก่าแก่พร้อมจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะขี้เหนียวอ่ะเห็นแก่ได้สุดท้ายมันเป็นอันตรายกับคนอื่นนะคะชาวบ้านผวากันทั้งซอยเมื่อมีชายบุกเข้ามาในบ้านแล้วใช้มีดไล่แทงเจ้าของบ้านวิ่งหนีกันกระเจิงแถมยังขู่อีกเดี๋ยวจะกลับมายิงให้หมดเลยขู่อย่างนี้ คำถามยอดฮิตก่อนเลยจะมายิงเขาอ่ะมีปืนป่ะพกปืนมาผิดกฎหมายนะท่านนายกรัฐมนตรีเขาประกาศอยู่ชาวบ้านผวากันทั้งซอยเลยค่ะเมื่อมีชายมือมีดบุกเข้ามาในบ้านแล้วใช้มีดแทงเจ้าของบ้านหนีตายกันระทึกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันประมาณ4โมงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยใหญ่มุกตำบลโป่งอำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะถูกชายเพื่อนบ้านอายุ32ปีถือมีดบุกเข้ามาในบ้านแล้วพยายามจะวิ่งไปทำร้ายเจ้าของบ้านจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ค่ะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พักอาศัยในซอยเป็นอย่างมากเนื่องจากเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุรุนแรงอีกชาวบ้านบอกว่าประมาณบ่าย3โมงค่ะชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็ตะโกนท้าทายเรียกให้เจ้าของบ้านเขาออกมานอกประตูรั้วพอเจ้าของบ้านไม่ออกชายคนนี้ก็เลยเปิดประตูรั้วเข้าไปในบ้านชักมีดออกมาแล้วพยายามจะวิ่งเข้าไปทำร้ายเจ้าของบ้านค่ะเขาต้องวิ่งหนีออกจากบ้านเพื่อเอาตัวรอดแล้วชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลือพร้อมผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยทราบข้อมูลจากผู้เสียหายและชาวบ้านว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปนายคนนี้ย้อนกลับมาในซอยอีกแล้วตะโกนขู่ในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาปืนมายิงเลยชาวบ้านก็เกิดความหวาดกลัวกลัวเหตุรุนแรงค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมก็เคยสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่มาแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหายออกจากพื้นที่ไปประมาณ2เดือนก่อนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกเบิ้ลเครื่องตะโกนด่าทอท้าทายเพื่อนบ้านบางทีก็พกมีดมาแบบนี้ค่ะจับไปแล้วก็ต้องปล่อยมาแล้วพอมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกชาวบ้านล้านถิ่นก็อยู่กันลำบากค่ะคุณผู้ฟังถือมีดเข้ามาในบ้านเขาแบบนี้เจ้าของบ้านมีปืนยิงได้ไหมคะนายกบอกยิงขโมยในบ้านก็ผิดกฎหมายนะแต่ทนายเกิดผลบอกว่านี่ลักษณะแบบนี้ถือมีดบุกเข้ามาในบ้านแบบนี้เจ้าของบ้านมีปืนยิงได้ไหมยิงได้ค่ะมีคดีที่เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาให้เป็นตัวอย่างป้องกันตัวป้องกันชีวิตป้องกันทรัพย์สินในบ้านยิงได้ค่ะแล้วก่อนจะขออนุญาตเรื่องของป.3 ป.4 เรื่องปืนเนี่ยในกฎหมายก็ระบุเอาไว้แล้วเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยได้ค่ะแต่ท่านนายกบอกยิงในบ้านก็ผิดกฎหมายนะแล้วเราจะมีบ้านมีรั้วรอบขอบชิดเอาไว้เพื่ออะไรก็ปล่อยให้ขโมยขโจรมันเดินเข้ามาตามสบายเราเลยสิใช่ไหมจะล้อมคอกแต่ล้อมผิดคอกมันก็ไม่ใช่นะอ่ะวัวหายแล้วมาล้อมคอกแต่ล้อมผิดคอกมันก็ยังไม่มีประโยชน์ประเด็นสำคัญมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยชีวิตและสวัสดิภาพมาตรการของการป้องกันความปลอดภัยในสังคมโดยภาครัฐส่วนราชการที่ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนในสังคมเพื่อที่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปหาวิธีในการป้องกันตัวเองป่ะมีปืนอยู่ในบ้านมีพกพาอย่างถูกต้องมีทะเบียนถูกต้องเก็บไว้ในบ้านไม่ได้พกไปที่ไหนแล้วขโมยเข้ามาในบ้านทำไมจะยิงไม่ได้แต่เขามีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็กเข้ามาหยิบของคนร้ายไม่ได้มีอาวุธอันนั้นถ้าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคำชี้แจงของทนายเกิดผลแก้วเกิดในมุมมองของกฎหมายแล้วก็มองคนละมุมกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกมานี่แหละ แล้วเนี่ยมาขู่ว่าจะเอาปืนมายิงเอาดิแจ้งความดำเนินคดีมีความผิดนะคะถือมีดมาไล่แทงชาวบ้านก็ผิดแล้วเล่นเอาอยู่กันไม่ถูกเลยอ่ะแล้วก็มีข่าวนี้ประเด็นใหญ่ผู้กำกับชี้แจงกรณีที่รองผู้กำกับโดนอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูกลางงานศพแม่นักการเมืองท้องถิ่นกลายเป็นประเด็นเรียกคืนเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจมีคลิปมีภาพกลางงานสีดำพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกล่าวถึงกรณีที่เป็นกระแสข่าวมีคลิปกระหน่ำโซเชียลเลยค่ะอดีตรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคเขาบอกว่าเป็นพรรคบ้านใหญ่สีฟ้าก็ระบุเลยค่ะว่าบ้านใหญ่ทางใต้ก็หนีไม่พ้นประชาธิปัตย์แน่นอนเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่บอกว่าได้ยินข่าวได้ทราบข่าวจากสื่อโซเชียลแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับคนที่เป็นข่าวไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งว่าพบเห็นเหตุการณ์แต่มีคลิปสนั่นโซเชียลจากการสอบถามไปยังรองผู้กำกับคนที่เป็นข่าวเขาก็ยืนยันนะคะว่าการถูกทำร้ายร่างกายไม่ได้เป็นความจริงอันนี้ฟังจากข่าวสดก่อนนะคะแล้วให้ข้อมูลว่าคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีคนนี้มานานหลายปีแล้วก็เป็นเครือญาติสนิทสนมเคารพนับถือเป็นพี่น้องกันในขณะที่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่บอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ที่เป็นข่าวให้ข้อมูลแบบนี้ก็ต้องรับฟังตามที่เจ้าตัวให้ข้อมูลมาเพราะว่าตำรวจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ในขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกี้เป็นอีกมุมหนึ่งจากข่าวสดในขณะที่ผบ.ตร.ก็สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่ามันมีคลิปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณวันที่8สิงหาคมขณะที่พันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดีโกมลรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่แล้วก็ญาติญาติไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกหลังสวดพระอภิธรรมเสร็จเหตุเกิดประมาณ5ทุ่มภายในงานสีดำนี่แหละก็มีการนั่งดื่มสุรากันหนึ่งในนั้นมีนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เกิดมีปากเสียงจนทำร้ายร่างกายกันโดยหลังจากการสอบสวนพันตำรวจโทธนงเสร็จสับเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสถานที่ติดตามพยานบุคคลรวบรวมหลักฐานต่างๆซึ่งการดำเนินการไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค8ก็ส่งเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8มาสนับสนุนการปฏิบัติงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขอภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือหลักฐานอื่นๆที่มีใครบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนก็ถ้าใครมีก็ส่งให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เป็นการขอความร่วมมือเพื่อที่จะรวบรวมไว้เป็นสำนวนสอบสวนโดยยืนยันว่าจะเป็นความลับ ไม่กระทบต่อผู้ที่ส่งข้อมูลให้เนี่ยก็คือมีการแจ้งความจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีว่าด้วยหลักฐานในขณะที่ผู้ถูกพาดพิงผู้ถูกกล่าวหาก็คือนายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ก็ออกมาชี้แจงปฏิเสธหลังจากถูกพาดพิงถึงข่าวอดีตรัฐมนตรีก่อเหตุตบบ้องหูรองผู้กำกับกลางงานศพนายชัยชนะก็บอกว่าไม่จริงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนี้ก็รู้สึกประหลาดใจกับข่าวที่เกิดขึ้นกับรองผู้กำกับท่านนี้ก็สนิทสนมเคารพนับถือกันเหมือนเครือญาติ11สิงหาคมก็เจอกันในงานสีดำพูดคุยทักทายร่วมกันถ่ายรูปครอบครัวตามปกติส่วนประเด็นเนี่ยไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่มีการกระทำรุนแรงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนตามนี้นะแต่เขาบอกว่ารองผู้กำกับท่านเนี่ยแจ้งความนะเนี่ยค่ะคือมีการแจ้งความยืนยันด้วยว่ามีการแจ้งความจริงๆทั้งหลายทั้งปวงก็รวบรวมหลักฐานดำเนินการโดยทางด้านของพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนี่ค่ะหากหลักฐานพาดไปถึงบุคคลใดก็ต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นตามกฎหมายไม่มีสิทธิพิเศษและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและถ้ามีความคืบหน้าก็จะเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันต่อไปนี่ค่ะตกลงจริงหรือไม่จริงคลิปมีชาวบ้านส่งกันให้วุ่นวายแล้วก็ทวงถามถึงเกียรติตำรวจของไทยนี่แหละเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะใครอยู่ขายาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังขาจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ค่ะ
1: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำนะคะแต่ว่าคำถามตอนนี้ก็คือเสียงปุ้มยังออกปกติดีอยู่ไหมอ่ะคุณผู้ฟังคะดูแล้วเหมือนกับเสียงมันจะค้างๆนะคะก็ถือโอกาสนี้ย้ำคุณผู้ฟังเลยอย่าลืมเรื่องของสมุนไพรปราบหนูปุ้มด้วยตอนนี้ในนาเจอปัญหาเยอะสุดนะคะก็คือเรื่องของหนูแล้วก็หนอนทุกฤดูกาลค่ะเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ค่ะวีโต้ปราบหนอนสมุนไพรปราบหนูแล้วก็ชีวภาพปราบราโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตา BTM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็ฝากไว้กับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะปิดท้ายด้วยสภาพอากาศวันนี้นะคะสำหรับประเทศไทยภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่บึงกาฬและนครพนมส่วนภาคกลางฝนร้อยละ40ค่ะฝนตกหนักที่อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้2ฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ40ค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 11:00 นอีกช่วงหนึ่งกับข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังและขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วยนะคะพบกัน 11:00 นนะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลง
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับ ถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-16
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพรร้อย
12: ทวินาหุค่ะจีนย้ำส่งอาวุธให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือปกติไม่เกี่ยวข้องขัดแย้งชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: 5678 up and upมีแต่อัพแบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับ Account for Cash ได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Account for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Account for Cash ที่ Appgo by กรุงศรีออโต้หรือโทร 027407400
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหัก